0: ครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
1: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
1: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดนะครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
1: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
1: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอการออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปิ๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
2: wow.
0: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
1: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอ้น้ำนี่ก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอ้น้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดฝืด พอเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าเป่าอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
0: อ๋อแสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแง่เลย
1: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันเนี้ยคือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอ่ะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าเป่าแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จมันนานมาก
0: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
1: ใช
0: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
1: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะ คือถ้าเป็นแบบนี้

เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันเนี้ยมันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆและอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิม

0: อแสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี๊ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี๊ยบทีนี้เจ้า2ตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
1: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกรอง
0: แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
1: ใช่
0: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
1: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
0: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
0: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี่ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
1: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
0: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
1: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
0: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
1: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
1: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
2: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
0: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
1: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
0: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
1: 20,000 บาท
0: 20,000 เลยครับ
1: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
0: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร่
1: ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน wow. คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
0: พลาสติก
1: ใช่ค่ะ
0: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
1: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
0: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
1: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
0: ครับทีนี้

0: ัวยืนนี่แหละครับ
1: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างประกัน
0: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
1: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
0: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบนิ่มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแห้งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
0: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
1: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีบแขนตรงนี้ค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงนี้นะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
0: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี
1: ้ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
0: โอ้อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอน้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกรันได้ซึ่งตะเกียบครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำ

ปั๊บเราลองฉีดฟึ๊บฟึ๊บปั๊บตะกันออกมาจริงๆตะกันก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกันทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลา
0: แรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขาเนี่ยครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่เอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวอร์ไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็นาบอย่างนี้แล้วก็เป่าไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เตารีดที่มีโค้งมัน
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำพอล้วนเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าเอ้าแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี้ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนี้ยบๆเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนี้ยบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งลาซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งร้านซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: ทิ้งสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปันเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี่เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่สั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่องจำ เก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
7: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
6: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
7: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
6: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
4: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
6: บอกได้เลยในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
4: ฮะ
6: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
5: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
4: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
5: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
6: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
5: ้แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
4: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
5: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
6: ได้ไปกันเลย
5: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
4: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะฮะนั่นท่านยายนี่นะ
5: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
8: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
4: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
8: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
5: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
8: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
4: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
8: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
4: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
8: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
4: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
8: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
4: ขอบคุณขอรับ
6: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
5: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
4: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกิน

ความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวมาหนี้ใหม่ปกหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั่วและฝ้าผนังรอบรั่วต่างๆเซตินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจทันออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งทันนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพาก

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆกองกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอ

0: ขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอ
1: ในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่า

0: แผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
1: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
2: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
2: เย้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอบให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับ
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
2: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือ และพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
2: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะ
0: ไปๆชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานาน

0: ีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
1: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้อิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด after shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
4: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
5: ได้เลย
4: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTVDLTV
4: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
4: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆ บ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ได้หรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอน

0: เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
1: yeah!
0: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลหมอดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
1: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google Map บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของประโยคสามัญเดี๋ยวครูมีคำถามมาทบทวนความรู้ของนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับซึ่งคำถามของครูโอเนี่ยมีอยู่ว่านักเรียนยังจำส่วนประกอบของประโยคสามัญได้หรือไม่มีอะไรบ้างนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองคิดดูซิทบทวนความรู้ของชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนยังจำได้ไหมกลุ่มไหนตอบได้รับไปเลย2ยิ้มกลุ่มที่4ยกมือก่อนครับ
1: มีประธานแล้วก็ภาคแสดงครับ
0: ส่วนประกอบของประโยคสามัญนะครับก็จะมีประธานกับภาคแสดงถูกไหม
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ถูกต้องนะครับรับไปเลย2ยิ้มครับกลุ่มที่4หลังจากที่นักเรียนเนี่ยทั้งต้นทางและปลายทางได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของประโยคไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันสังเกตประโยคดีๆนะครับฉันกับเพื่อนไปทะเลหัวหินกลุ่มไหนแยกได้ยกมือกลุ่มที่1ยกมือก่อนกลุ่มที่1ตอบคำถามครับ
1: ฉันกับเพื่อนเป็นประธานครับไปทะเลหัวหินเป็นภาคแสดงครับ
0: เดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าถูกต้องไหมฉันกับเพื่อนเป็นประธานถูกต้องประมือให้เพื่อนไปทะเลหัวหินไปทะเลหัวหินเป็นการแสดงเป็นการกระทำของประโยคเพราะฉะนั้นเป็นภาคแสดงถูกต้องนะครับประมือให้เพื่อนอีกครั้งถูกต้องรับเลยครับสองยิ้มเอาไปติดเองนะครับนักเรียนต่อมาครับให้โอกาสอีกครั้งนะครับประโยคคือชาวบ้านจับปลาหมอคางดำกลุ่มที่3ยกมือก่อน
3: ชาวบ้านเป็นประธานครับจับปลาหมอคางดำคือภาคแสดงครับ
0: ชาวบ้านเป็นประธานใช่ไหมครับจับปลาหมอคางดำเป็นภาคแสดงถูกไหมเดี๋ยวมาดูพร้อมกันถูกต้องประมือให้เพื่อนเดี๋ยวกลุ่ม3รับ2ยิ้มไปติดที่กลุ่มของตนเองครับต่อมานะครับคำถามชวนคิดข้อต่อมานักเรียนคิดว่าในภาษาไทยของเราเนี่ยมีประโยคชนิดอื่นหรือไม่อย่างไรคิดว่ามีไหมกลุ่มไหนตอบได้รับไปเลย2ยิ้มนะครับคิดว่ามีประโยคอื่นบ้างไหมนอกจากประโยคสามัญที่เราเรียนในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนคิดว่ามีประโยคอื่นไหมครับกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5ได้สิทธิ์ตอบคำถามครับ
4: มีประโยคซ้อนกับประโยครวมค่ะ
0: กลุ่มที่5บอกว่ามีประโยคซ้อนกับประโยครวมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประมือให้เพื่อนรับ2ยิ้มครับกลุ่มที่5ส่งตัวแทนมารับ2ยิ้มนักเรียนครับในการเรียนเรื่องประโยคเนี่ยถ้าเป็นการเรียนแบบโครงสร้างก็จะมีทั้งหมด3ประโยค1ประโยคสามัญประโยคสามัญเรียกอีกอย่างว่าประโยคอะไรยกมืออ่ะกลุ่มที่3ยกมือก่อน
5: ประโยคพื้นฐานครับ
0: ประโยคสามัญเรียกอีกอย่างว่าประโยคพื้นฐานถูกต้องไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนรับไป1ยิ้มถ้าแบ่งตามโครงสร้างก็จะมี1ประโยคสามัญหรือเรียกว่าประโยคพื้นฐานก็ได้2ประโยคซ้อนและ3ประโยครวมดังที่เห็นในหน้าจอนะครับซึ่งการเรียงเรื่องประโยคเนี้ยครูโอก็เรียงตาม หนังสืออุเทศภาษาไทยนะครับชุดบรรทัดฐานภาษาไทยนะครับเล่มที่3เป็นเล่มสีเขียวก็จะเรียงประโยคไว้ดังนี้1ประโยคสามัญ2ประโยคซ้อนและ3ประโยครวมแต่ในวันนี้นะครับเราจะเรียงกันเกี่ยวกับประโยคซ้อนนักเรียนฟังจากชื่อซ้อนต้องเอามาทำอะไรกันแสดงว่าต้องเอาประโยคมาซ้อนกันนะครับประโยคที่1ประโยคที่2เอามาซ้อนกันแบบนี้อาจจะมีคำเชื่อมมาผูกมัดเอาไว้ให้เกิดความหมายที่ชัดเจนสละสลวยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก่อนครับในการเรียนเรื่องประโยคซ้อนเนี่ยนักเรียนก็ต้องบอกความหมายและลักษณะของประโยคซ้อนให้ได้รวมไปถึงการจำแนกส่วนประกอบของประโยคซ้อนว่าอาจจะมีประโยคหลักประโยคย่อยนะครับและรวมไปถึงการบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องประโยคซ้อนว่าเรียนเรื่องประโยคซ้อนแล้วได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนเรื่องนี้ทำได้ไหมต้นทางทำได้ปลายทางทำได้ไหมครับปลายทางก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความหมายประโยคซ้อนพร้อมกันก่อนอื่นเลยนักเรียนเข้าใจไหมว่าประโยคซ้อนมีความหมายว่าอย่างไรเข้าใจไหมครับในใครพอสรุปได้บ้างลองปรึกษากันดูสิครับภายในกลุ่มประโยคซ้อนมีความหมายมีลักษณะอย่างไรอ่านแล้วสรุปความหมายไม่โดยไม่อ่านจากหนังสือโดยไม่อ่านหรือดูจากหนังสือนะครับถ้ายกหนังสือมาอ่านแล้วตอบแบบนี้ไม่เรียกว่าสรุปลองปรึกษาการสรุปเป็นคอนเซ็ปต์สรุปเป็นสิ่งเดียวที่น่าจะตรงกันภายในกลุ่มทุกคนในกลุ่มต้องคิดเห็นตรงกันคิดเหมือนกันนะครับประโยคซ้อนสรุปได้ว่าอย่างไรกลุ่มไหนตอบได้บ้างอ่านในหนังสือแล้วเข้าใจว่าอย่างไรตอบเลยครับได้ไหมกลุ่มไหนตอบได้ให้เลย3ยิ้ม3ยิ้มกลุ่มที่3ยกมือกลุ่มที่3ลองพูดสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังดูสิครับ
5: เป็นประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลักกับอนุประโยคครับ
0: เข้าใจชัดเจนประโยคซ้อนเนี่ยเป็นประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก

0: กับอนุประโยคนะครับซึ่งก็สรุปมาจากหนังสืออุเทศภาษาไทยชุดบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3เมื่อสักครู่ครูบอกว่าถ้ากลุ่มไหนสรุปได้ให้กี่ยิ้มนะ
1: 3
0: กลุ่ม3ออกมารับเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วประโยคซ้อนเนี่ยก็จะเป็นประโยคที่ประกอบไปด้วยประโยคหลักประโยคหลักเนี่ยน่าจะเป็นประโยคที่ทำหน้าที่เป็นใจความหลักของประโยคนะครับแล้วก็มีอนุประโยคอนุเนี่ยแปลว่าตามมาแปลว่าทีหลังหรือตามมาเช่นอนุภรรยาก็คือภรรยาน้อยหรือภรรยาที่ตามมาทีหลังอนุประโยคก็คือประโยคที่ตามมาทีหลังไม่ใช่เป็นประโยคหลักไม่ใช่เป็นใจความหลักเข้าใจแบบนี้นะต่อมานะครับประโยคซ้อนเนี่ยถ้าสรุปให้เข้าใจเนี่ยเราจะสรุปแบบง่ายๆดังนี้มุกขยะประโยคอ่านพร้อมกันมุกขยะประโยคจะเป็นประโยคหลักดังที่ครูโอได้บอกประโยคซ้อนเนี่ยมันเอามาซ้อนกันแสดงว่ามันต้องมี2ประโยคที่เอามาซ้อนกันอันดับแรกเนี่ยเป็นมุขยะประโยคก็คือประโยคหลักเมื่อมีหลักแล้วต้องมีอะไรตามมาย่อยซึ่งอนุประโยคครูบอกว่าอนุแปลว่าทำไมตามมาเพราะฉะนั้นอนุประโยคก็คือประโยคย่อยประโยคหลักก็คือเป็นใจความหลักประโยคย่อยก็คือตามมาทีหลังขยายให้ชัดเจนเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันประโยคแรกฉันหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าที่เขาทำตลกนักเรียนคิดว่าประโยคเนี้ยเมื่อแยกแล้วประโยคใดเป็นประโยคหลักประโยคใดเป็นประโยคย่อยฉันหัวเราะที่เขาทำตลกใครตอบได้บ้างอยู่ๆเราหัวเราะเองได้ไหมไม่ได้คนที่หัวเราะด้วยตัวเองนั้นอาจจะกลุ่มที่1ยกขึ้นมือกลุ่มที่1ยกก่อนลูกลองช่วยกันวิเคราะห์ดูซิ
1: ฉันหัวเราะเป็นประโยคหลักที่เขาทำตลกเป็นประโยคย่อยค่ะ
0: เดี๋ยวดูซิเดี๋ยวยืนไว้ก่อนนะครับเผื่อถูกต้องจะได้รับมงฉันหัวเราะคือประโยคหลักเป็นอาการหลักเป็นใจความหลักของประโยคนี้เลยส่วนประโยคย่อยก็คือที่เขาทำตลกนะขยายให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถูกต้องไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนรับหนึ่งยิ้มครับเอามารับหนึ่งยิ้มต่อมาครับครูดีใจมากที่นักเรียนสอบผ่านถ้าเป็นครูโอนี่ก็ดีใจดีใจเหลือเกินนะครับที่นักเรียนสอบผ่านยกคนเดียวตัวแทนคนเดียวยกอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งเอามือจับติ่งหูไว้คนเดียวตัวแทนคนเดียวยกครับกลุ่มที่4ได้ก่อนวิเคราะห์ครับ
1: ครูดีใจมากเป็นประโยคหลักครับแล้วก็ที่นักเรียนสอบผ่านเป็นประโยคย่อยคร
0: ับ ครูดีใจมากเป็นประโยคหลักถูกไหมถูกต้องที่นักเรียนสอบผ่านเป็นประโยคย่อยถูกต้องครับมารับหนึ่งยิ้มต่อไปนะครับเขาได้ยินมาว่าปีนี้น้ำจะมากเขาได้ยินมาว่าปีนี้น้ำจะมากลองวิเคราะห์พร้อมกันสิครับจะติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่5กลุ่มที่5ได้ก่อน
2: เขาได้ยินมาเป็นประโยคหลักค่ะ
0: ครับ
2: ว่าปีนี้น้ำจะมากเป็นประโยคย่อยค
0: ่
2: ะ
0: ดูซิว่าถูกไหมเขาได้ยินมามันเป็นการกระทำที่ได้ยินมานะครับเป็นหนึ่งประโยคแล้วก็คือเป็นประโยคหลักส่วนว่าปีนี้น้ำจะมากเป็นประโยคย่อยบางคนอาจจะคิดว่าเขาได้ยินมาว่าเขาพูดว่าซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้ไม่เป็นไรก็เข้าใจได้เหมือนกัน ต่เมื่อเทียบตามหลักบรรทัดฐานภาษาไทยแล้วนะครับเขาได้ยินมาเนี่ยมันจะเป็นประโยคหลักว่าปีนี้น้ำจะมากก็คือเป็นประโยคย่อยถูกต้องรับ1ยิ้มครับต่อมาครับประโยคต่อมาแม่บอกมาว่าพรุ่งนี้จะไปธุระจับติ่งหูไว้กลุ่มที่ตอบถูกเมื่อสักครู่แล้วจะหมดสิทธิ์เล่นค่อยเล่นในตาต่อไปนะครับกลุ่มอื่นจับติ่งหูไว้1 2 3กลุ่มที่2ยกก่อนกลุ่ม4ไม่ยกเลย
1: แม่บอกว่าเป็นประโยคหลักครับ
0: ฮะ
1: แม่บอกมาเป็นประโยคหลักครับว
0: ่
1: าพรุ่งนี้จะไปธุระเป็นประโยคย่อยครับ
0: แม่บอกมาเป็นประโยคหลักว่าพรุ่งนี้จะไปธุระเป็นประโยคย่อยถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนรับ1ยิ้มครับรับ1ยิ้มตอนนี้กลุ่ม2ยังว่างอยู่นะครับใจยังว่างอยู่ตอนนี้ไม่ว่างแล้วต่อมาครับเรามาช่วยกันวิเคราะห์นิตยามาเมื่อเธอหลับนิตยามาเมื่อเธอหลับเอามือจับติ่งหูไว้นะครับเมื่อสักครู่กลุ่ม2ตอบถูกแล้วก็จะงดเล่นในตานี้ยกกลุ่ม4ยกก่อน
1: นิตยามาเป็นประโยคหลักครับเม
0: ื
1: ่อเธอหลับเป็นประโยคย่อยครับ
0: นิตยามาเป็นประโยคหลักเมื่อเธอหลับเป็นประโยคย่อยถูกต้องไหมครับทุกคนคิดว่าถูกเพราะฉะนั้นถูกต้องนิตยามาเนี่ยก็เป็นหนึ่งประโยคนิตยาเป็นประธานมาก็คือเดินมาหาใช่ไหมครับมาหาอาจจะมาโดยรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่วิธีไหนก็ได้แต่นั่นคือนิตยามาเป็นหนึ่งประโยคแล้วเมื่อเธอหลับก็เป็นกริยาเธอหลับก็เป็นประโยคสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นนิตยามาเมื่อเธอหลับเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นประโยคหลักและประโยคย่อยนะครับต่อมาเด็กๆกลับไปหลังงานเลิกแล้วเด็กๆกลับไปหลังงานเลิกแล้วลองวิเคราะห์ดูสิครับยกมือยางจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่3ครับ
2: เด็กๆกลับไปคือประโยคหลักครับ
0: ครับ
2: หลังงานเลิกแล้วเป็นประโยคย่อยครับ
0: เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าถูกต้องไหมเด็กๆกลับไปเป็นประโยคหลักเพราะฉะนั้นที่เหลือหลังงานเลิกแล้วจึงเป็นประโยคย่อยปรบมือให้เพื่อนรับ1ยิ้มครับประโยคต่อมาครับนักเรียนครูชื่นชมเด็กที่ซื่อสัตย์มีคำเชื่อมาขั้นก็คือคำว่าที่ครูชื่นชมเด็กที่ซื่อสัตย์ครูชื่นชมเนี่ยครูเป็นประธานชื่นชมเป็นกริยาชื่นชมเด็กครูชื่นชมเด็กประธานกริยากับถ้าเทียบแบบง่ายๆนะครับครูเนี่ยเป็นประธานชื่นชมเด็กเป็นภาคแสดงที่ซื่อสัตย์ใครซื่อสัตย์เด็กที่ซื่อสัตย์ดูดีๆนะจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่3ยกก่อนกลุ่มที่3ไม่ได้เพราะว่าเล่นไปแล้วถ้ายกมาเป็นลำดับ2คือกลุ่มที่1ครับลองวิเคราะห์ดูสิครับ
1: ครูชื่นชมเด็กเป็นประโยคหลัก
0: ครับ
1: ที่ซื่อสัตย์เป็นประโยคย่อยค่ะ
0: ครูชื่นชมเด็กเป็นประโยคหลักที่ซื่อสัตย์เป็นประโยคย่อยยังไม่ถูกครับ ลองช่วยกันวิเคราะห์ดีๆประโยคนี้

0: อ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มอื่นตอบกลุ่มที่5เดี๋ยวกลุ่มหนึ่งค่อยแก้ตัวใหม่นะครับดูดีๆมีคำอะไรที่ซ้ำ
1: ครูชื่นชมเป็นประโยคหลักค่ะ
0: ครูชื่นชมเป็นประโยคหลัก
1: เด็กที่ซื่อสัตย์คือประโยคย่อยค่ะ
0: เด็กที่ซื่อสัตย์เป็นประโยคย่อยมีใครเห็นต่างไหมเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับครูชื่นชมเด็กเป็นประโยคหลักเดี๋ยวก่อนนะครับใจเย็นๆประโยคย่อยเด็กที่ซื่อสัตย์เป็นประโยคย่อยเพียงแต่ว่าเวลาที่เราสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเวลาที่เราพูดกันเนี่ยเราจะพูดคำว่าเด็กซ้ำไหมครูชื่นชมเด็กเด็กที่ซื่อสัตย์เราจะพูดซ้ำไหมไม่เข้าใจไหมเราไปพูดเด็กซ้ำเราจะพูดว่าครูชื่นชมเด็กที่ซื่อสัตย์ที่เนี่ยมันเป็นคำเชื่อมประโยคสอนไงประโยคสอนต้องเอามาสอนกันเรามองไม่เห็นหรอกปลายทางคิดตามด้วยนะครับประโยคสอนเราเอามาสอนกันเราจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวที่เอามาเชื่อมเข้าใจเชื่อมไหมเชื่อมคือต่อติดให้มันเข้าด้วยกันต่อมานะครับต่อมาเขาตั้งใจฝึกซ้อมจนได้รับรางวัลกลุ่มไหนวิเคราะห์ได้บ้างลองวิเคราะห์พร้อมกันเลยไหมเขาตั้งใจฝึกซ้อมเป็นประโยคหลักประโยคย่อยล่ะจนเขาได้รับรางวัลแต่เราพูดคำว่าเขาซ้ำไหม
2: ไม
0: ่เขาตั้งใจฝึกซ้อมจนเขาได้รับรางวัลก็พูดได้นะแต่เราไม่ต้องพูดซ้ำก็ได้เราพูดว่าเขาตั้งใจฝึกซ้อมจนได้รับรางวัลไอ้คำว่าจนเนี่ยมันเป็นคำเชื่อมไงลูกมันเอามาเชื่อมต่อกันอีกละเด็กๆอย่างงนะไม่ต้องสงสัยประโยคซ้อนมันอาจจะยากแต่ใบงานไม่ยากนะครับใบงานครูทำมาให้ง่ายๆเหมาะสำหรับวัยของนักเรียนนะครับคำว่าจนเนี่ยก็เป็นคำเชื่อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวครูมีประโยคมีบัตรคำมาให้2ชุดให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์หลังจากที่เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับประโยคซ้อนแล้วนะครับให้นักเรียนลองวิเคราะห์จากบัตรคำที่กำหนดให้ตามมาเลยครับต้นทางและปลายทางดูนะครับบัตรคำชุดแรกเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางลองอ่านคำที่ครูเรียงเป็นประโยคเนี่ยโดยอ่านให้เป็นประโยคซ้อนพร้อมกันสิครับ3 4จนอะไรครับมีคำว่าเขาไหมไม่มีเขาทำงานหนักจนล้มป่วยนี่คือเป็นประโยคซ้อนแล้วแต่ถ้าเราจะแยกให้เป็น2ประโยคแยกได้อย่างไรกลุ่มไหนตอบได้เอามือจับติ่งหูไว้ตอนนี้ทุกคนเริ่มใหม่หมดเลยนะทุกคนสามารถยกได้นะไม่ใช่ทุกกลุ่มสามารถยกได้นะครับ1 2 3ยกกลุ่มที่3เร็วสุดครับกลุ่มที่3แยกได้2เป็นไรครับ
1: เขาทำงานหนักจนเขาล้มป่วยครับ
0: ยังไม่ถูกต้องครับแยกเป็น2ประโยคประโยคหลักกับประโยคย่อยต่อไปกลุ่มอื่นนะครับเอามือจับติ่งหูไว้ปลายทางตอบด้วยนะยกกลุ่มที่5ครับ

0: เขาทำงานหนักเป็นประโยคหลักครับ
1: ครับ
0: จนเขาล้มป่วยเป็นประโยคย่อยครับ
1: แยกเป็น2ประโยคเขาทำงานหนักเป็นประโยคหลักจนเขาล้มป่วยเป็นประโยคย่อยถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเราพูดคำว่าเขาซ้ำไหมในชีวิตประจำวันเราไม่พูดแต่ครูโอต้องการให้นักเรียนแยกออกมาให้เห็นว่าเขาทำงานหนักเขาล้มป่วยแล้วเอาจนมาเชื่อมก็จะได้เป็นเขาทำงานหนักจนล้มป่วยแต่ที่กลุ่มที่5ต่อเมื่อสักครู่เนี่ยคือแยกให้เห็นว่าเขาทำงานหนักจนเขาล้มป่วยมันก็จะมีประโยคเขาทำงานหนักกับเขาล้มป่วยใช่ไหมครับต่อไปชุดที่2แก้ตัวใหม่แก้ตัวใหม่เดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะครับ3 4สุดาดีใจที่ได้รับรางวัลลองแยกเป็น2ประโยคดูสิครับได้ว่ากลุ่มไหนกลุ่ม5ยกมือก่อนเพื่อนเลยกลุ่ม5ได้สิทธิ์นั้นอีกแล้วแต่ครั้งนี้ครูไม่เป็นไรก็คือให้โอกาสไม่ใช่ว่ากลุ่ม5เคยตอบมาแล้วจะไม่ให้ตอบอีกเพราะกลุ่มอื่นไม่มีใครยกมือเลยกลุ่ม5ได้ตอบอีกแล้วครับ
2: สุดาดีใจคือประโยคหลักค่ะที่สุดาได้รับรางวัลคือประโยคย่อยค
1: ่
2: ะ
1: ถูกต้องประมือให้เพื่อนจริงๆแล้วมันก็มาจากประโยคที่ว่าสุดาดีใจสุดาได้รับรางวัล นี่มันคือ2ประโยคเมื่อมาซ้อนกันปุ๊บเราตัดคำว่าสุดาทิ้งเราก็เลยใช้คำว่าที่มาเชื่อมแทนก็เลยบอกว่าสุดาดีใจที่ได้รับรางวัลแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจก็ประมือให้ตัวเองอีกครั้งครับลูกการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่8ประโยคซ้อนโดยอ่านประโยคซ้อนตามที่กำหนดให้จากนั้นวิเคราะห์และจำแนกประโยคหลักกับประโยคย่อยให้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็รบกวนแจกชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็คุณครูปลายทางประเมินการจำแนกประโยคซ้อนด้วยนะครับสำหรับนักเรียนเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งให้ครูประจำชั้นได้เลยนะครับใบงานของนักเรียนครูก็จะให้ประโยคมาทั้งหมด5ข้อในใบงานของนักเรียนรบกวนแก้มันจะมีประโยคหลัก2จุดใช่ไหมนักเรียนแก้บรรทัดล่างเป็นประโยคย่อยครับลูกปลายทางแก้ด้วยนะแก้ข้างล่างเป็นประโยคย่อยนะครับข้างบนเป็นประโยคหลักข้างล่างเป็นประโยคย่อยนะครับเมื่อพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ลองฝึกทำกิจกรรมจำแนกประโยคสอนไปแล้วประโยคสอนจำแนกแล้วได้กี่ประโยคครับได้2ประโยคก็คือประโยคหลักกับประโยคเพราะฉะนั้นนักเรียนจำไว้ให้ดีเลยนะว่าประโยคสอนเนี่ยก็จะสามารถแยกเป็นประโยคหลักหรือมุขคยประโยคกับประโยคย่อยหรือเรียกว่าอนุประโยคนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปการทำกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถนำปากกาแดงมาตรวจสอบคำตอบของตนเองได้เลยนะครับข้อที่1สมชายดีใจที่สอบชิงทุนรัฐบาลได้

0: ประโยคหลักคืออ่านพร้อมกันสมชายดีใจประโยคย่อยคือ
1: ที่สองสิ่งที่คุณได้มาได
0: ้ต่อมานะครับข้อที่สองคนสวนตัดต้นไม้ที่อยู่หลังโรงเรียนประโยคหลักคือ
1: คนสวนตัดต้นไม
0: ้ประโยคย่อยคือ
1: ที่อยู่หลังโรงเรียน
0: ดูคำตอบไปพร้อมกันนะครับปลายทางก็ตรวจสอบด้วยต่อมาครับข้อที่สามสมปองเป็นหวัดเนื่องจากตากฝนอยู่นานประโยคหลักคือ
1: สมปองเป็นหวัด
0: สมปองเป็นหวัดประโยคย่อยคือ
1: เนื่องจากตากฝนอยู่นาน
0: เนื่องจากตากฝนอยู่นานก็เลยทำให้สมปองนั้นเป็นหวัดต่อมาข้อที่4ครับพ่อแม่บางคนทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูลูกจริงไหมในพ่อแม่ใครทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูเราบ้างทุกคนเลยพ่อแม่ครูก็เช่นเดียวกันเอามือลงประโยคหลักคือ
1: พ่อแม่บางคนทำงานหน
0: ัก พ่อแม่บางคนทำงานหนักประโยคย่อยคือ
1: เ
0: พื่อเลี้ยงดูลูกนะครับต่อไปข้อที่5เขาทำงานหนักจนล้มป่วยประโยคหลักคือ
1: เขาทำงานหนัก
0: เยี่ยมเก่งมากเขาทำงานหนักประโยคย่อยคือ
1: จนเขาล้มป่วย
0: จนเขาล้มป่วยก็ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับต่อไปคำถามสรุปบทเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองช่วยกันตอบคำถามสรุปบทเรียนดูนะครับว่าการเรียนรู้เรื่องประโยคซ้อนเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรกลุ่มไหนตอบได้รับไปเลย2ยิ้มกลุ่มไหนตอบได้บ้างครับลองปรึกษากันดูซิกลุ่มที่1
2: สามารถจำแนกส่วนประกอบของประโยคซ้อนได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: แล้วส่วนประกอบของประโยคซ้อนเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: ประโยคหลักกับประโยคย่อยค่ะ
0: เมื่อแยกส่วนประกอบได้แล้วนะครับหลักๆเราก็จะสามารถแยกได้2ประโยคก็คือประโยคหลักกับประโยคย่อยปรบมือให้เพื่อนครับกลุ่มที่1มารับ2ยิ้มได้เลยครับต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายเดี๋ยวเราดูคำตอบก่อนก็จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับประโยคหลักแล้วก็ประโยคย่อยได้คำถามสุดท้ายนะครับประโยคหลักมีชื่ออีกอย่างว่าอะไรและประโยคย่อยมีชื่ออีกอย่างว่าอะไรยกมือครับยกมือแล้วต้องตอบเลยนะไม่มีใครยกมือกลุ่มที่1ได้สิทธิ์ตอบอีกแล้วครับยกแล้วต้องตอบเลยนะไม่เป็นการจองเอาไว้กลุ่มที่1ครับ
2: ประโยคหลักสามารถเรียกได้ว่ามุขยะประโยคครับ
0: ครับ
2: ประโยคย่อยสามารถเรียกได้ว่าอนุประโยคครับ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของประโยครวมซึ่งถ้าอยากรู้ว่าประโยครวมเนี่ยมันแตกต่างจากประโยคสามัญประโยคซ้อนอย่างไรก็ให้ปลายทางเนี่ยติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะครับก็จะมีใบความรู้เรื่องประโยครวมใบงานเรื่องประโยครวมแล้วก็บัตรคำแถบประโยคถ้ามีนะครับก็สามารถนำมาได้เลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนการเรียนเรื่องประโยคซ้อนนั้นในเชิงหลักภาษาไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเราแต่ครูโอขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้กลับไปทบทวนบทเรียนนะครับและก่อนที่จะไปนั้นเดี๋ยวเรามาดูสรุปหน้ายิ้มพร้อมกันกลุ่มที่1ได้กี่ยิ้ม6ยิ้มปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ไม่เป็นไรวันนี้อาจจะไม่ค่อยกล้าแสดง

0: ออกกลุ่มที่2ได้1ยิ้มปรบมือให้กลุ่มที่2เช่นเดียวกันกลุ่มที่3ได้7ยิ้มเก่งที่สุดเลยวันนี้ปรบมือให้กลุ่มที่3ส่วนกลุ่มที่4และ5ได้เท่ากัน3ยิ้มปรบมือให้ตนเองสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้นะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปทบทวนแล้วก็ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรียนในฝันขอต้อนรับแฟนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยที่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอสระอูสระโอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอกันนะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครูคุณครูคุณครู
1: เพื่อนๆจ๋าคุณครูมีสระอูหรือสระโอกันนะคุณครูมีสระอู
3: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือกระโปรงกระโปรงกระโปรง
1: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีสระอูหรือสระโอกันนะกระโปรงมีสระโอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน
1: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีสระอูหรือสระโอกันนะโรงเรียนมีสระโอ
3: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุด

0: ภูเขาภูเขาภูเขา
1: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีสระอูหรือสระโอกันนะภูเขามีสระอู
2: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่งโอ่งโอ่ง
1: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ่งมีสระโอ
2: สุดยอดเลยเพื่อนๆนี่คือชมพู่ชมพู่ชมพู
1: ่เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีสระอูหรือสระโอกันนะชมพู่มีสระอู
2: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง
1: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโป่งมีทั้งสระอูและสระโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
3: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระอูคุณครูภูเขาชมพู่คำศัพท์ที่มีเสียงสระโอกระโปรงโรงเรียนโอ่งและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของทบทวนรอยละเกี่ยวกับการซื้อการขายนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์รอยละของจำนวนนับที่เกี่ยวกับการซื้อการขายเมื่อกำหนดทุนและรอยละของกำไรหรือขาดทุนหรือกำหนดทุนและกำไรหรือขาดทุนพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับซึ่งโจทย์ในวันนี้นะครับก็จะดังวัตถุประสงค์ของเราเลยนะครับจะมีอยู่2รูปแบบนะครับเดี๋ยวเรียนมาดูกันนะครับว่าเป็นรูปแบบใดบ้างนะครับนักเรียนครับก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับได้รู้จักคำว่าทุนไหมเคยได้ยินไหมครับทุนทุนคืออะไรนะครับทุนคืออะไรมาดูพร้อมกันทุนคืออะไรครับราคาสินค้าที่ซื้อมาหรืออาจเรียกว่าอะไรราคาซื้อนะครับหรืออาจหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าและบริการครับจากความหมายตรงนี้นะครับคือของคำว่าทุนนะครับเนี่ยก็ดูเลยนะครับจากทุนอีกหนึ่งคำที่เนี่ยต้องรู้ครับคือราคาขายราคาขายคืออะไรคืออะไรราคาขายอะไรนะราคาสิ่งของที่เราขายไปใช่ไหมครับก็คือราคาสินค้าที่เราขายไปนั่นเองครับนี่ครับครูฟุกทบทวนเกี่ยวกับทุนกับเรียนปลายทางก็ดูเพื่อนๆต้นทางปฏิบัติกิจกรรมเลยนะครับจากนั้นนะครับครูฟุกจะขอตัวแทนนักเรียน1คนนะครับเป็นเจ้าของร้านขายสินค้าครับ1คนครับเชิญครับเชิญครับประจำร้านเลยครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับขายเสื้อขายอะไรครับกางเกงวอร์มและกระเป๋านะครับคุณครูถามว่าราคาสินค้าที่ตั้งเอาไว้เท่ากันไหมครับ
2: ไม่เท่าคร
1: ับ ไม่เท่ากันใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องเป็นพ่อค้านะครับในการขายสินค้าดังนี้เลยนะครับมีนักเรียนคนไหนสนใจที่จะซื้อสินค้าไหนบ้างครับมีใครสนใจไหมครับสนใจซื้อสินค้าครับลุกมาเลยครับสนใจซื้ออะไรครับซื้ออะไรครับ
3: ซื้อกระเป๋าครับ
1: ซื้อกระเป๋าราคาใบเท่าไหร่ครับ
4: กระเป๋าใบละ340บาทครับ
1: 340บาทครับให้เพื่ออะไรครับเดี๋ยวจ่ายเงินภายหลังนะครับเข้าที่ครับกระเป๋าราคาใบเท่าไหร่ครับ340บาทนะครับมีใครสนใจซื้อของอีกไหมครับมีใครสนใจซื้อของอีกไหมครับมีไหมนะครับจะซื้ออะไรครับจะซื้ออะไร
5: ซื
1: ้
5: อเส
1: ื้
5: อ
1: ซื้อเสื้อนะครับเสื้อราคาตัวละกี่บาทครับ
3: ตัวละ180บาทครับ
1: ตัวละ180บาทครับ1ตัวนะครับรับสินค้าได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวชำระเงินที่เคาน์เตอร์ด้านหลังนะครับนักเรียนจากนั้นครับมีใครสนใจซื้ออะไรอีกไหมครับเชิญครับคิดว่าจะซื้ออะไรครับซื้ออะไร
3: ซื้อกางเกงวอร์ม
1: กี่ตัวครับเอากี่ตัวดี
3: เอา1ตัวครับ
1: 1ตัวราคาเท่าไหร่ครับ
3: 280บาทครับ
1: 280บาทนะครับที่เคาน์เตอร์ด้านหลังได้เลยครับมีใครซื้ออะไรอีกไหมครับมีไหมครับมีไหมถ้าไม่มีใครซื้อแล้วจะปิดร้านยัง
3: ปิดแล้วครับ
1: ปิดร้านแล้วครับไม่มีใครซื้อสินค้าแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: นะครับจากนั้นนะครับเชิญด้านบนก่อนครับเจ้าของร้านครูฟุกขอถามก่อนขายกระเป๋าไปใบละเท่าไหร่ครับ
1: 340บาทครับ
0: ขายกระเป๋าไป340บาทแล้วต้นทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่ครับ
1: 300บาทครับ
0: ต้นทุนของร้านเนี่ยคือ300บาทแต่ขายไป340บาทการขายครั้งนี้เป็นการขายที่ได้กำไรหรือขาดทุนครับ
2: ได้กำไร
0: ได้กำไรกี่บาทครับ
2: 40
0: บาทเราได้กำไรมาแล้วนะครับจากนั้นครับเสื้อครับเสื้อต้นทุนของเราคือเท่าไหร่ครับ
1: 200บาทครับ
0: 200บาทไอ้แล้วขายไปเท่าไหร่ครับ
1: 180บาทครับ
0: ต้นทุนคือ200บาทแต่ขายไป180บาทการขายครั้งนี้ได้กำไรหรือขาดทุนครับ
2: ขาดทุน
0: ขาดทุนกี่บาท
2: 20บาท
0: ขายขาดทุนนะครับในการขายเสื้อต่อไปครับกางเกงวอร์มต้นทุนของเราคือเท่าไหร่ครับ
1: 280บาทครับ
0: 280บาทแล้วขายให้เพื่อนไปเท่าไหร่ครับ
1: 280บาทครับ
0: อ้าวเท่ากันเราเรียกว่าอะไร
2: เท่า
0: ทุนนะครับไม่ขาดทุนและไม่ได้กำไรนะครับจากตรงนี้นะครับปรบมือให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้งครับตัวแทนของเรานะครับในตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้รู้จักคำว่ากำไรแล้วใช่ไหมครับรู้จักคำว่าขาดทุนนะครับและรู้จักคำว่าเท่าทุนนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะมีสถานการณ์เพิ่มเติมให้อีกนะครับให้เรียนมาพิจารณานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันภายหลังครับนักเรียนครับลำโพงนะครับทุนคือ 4,000 บาทขายไป 4,800 บาทขายลำโพงในราคาที่มากกว่าทุนหรือน้อยกว่าทุนครับ
2: มากกว
0: ่
2: าท
0: ุ
2: น
0: มากกว่าทุนใช่ไหมครับแล้วมากกว่าทุนกี่บาทครับ
2: 800บาท
0: มากกว่าทุน800บาทแสดงว่าการขายครั้งนี้เป็นการขายที่ได้กำไรแสดงว่าได้กำไรกี่บาทได้กำไร800บาทนะครับคิดอย่างไร800บาทคิดยังไงครับ800บาทอะไรนะครับนำราคาที่เราอะไรไป
2: ขาย
0: ไปลบด้วยอะไรครับ
2: ท
0: ุนใช่ไหมนำราคาขายนะครับลบด้วยทุนก็จะรู้ว่าได้กำไรเท่าไรนะครับก็นำ 4,800 ลบด้วย 4,000 นะครับก็ได้เท่ากับ800ก็คือได้กำไรเท่าไหร่ครับ800บาทนะครับคือแสดงว่าเราขายลำโพงได้กำไรครับซึ่งได้กำไร800บาทด้วยนะครับต่อไปครับนาฬิกาครับทุนของนาฬิกาเท่าไหร่ครับ 1,200 บาทขายไปเท่าไหร่ครับ
2: 960บาท
0: ในการขายครับราคาที่เราขายไปเนี่ยมากกว่าทุนหรือน้อยกว่าทุนในการขายครั้งนี้นะครับราคาที่ขายไปนั้นน้อยกว่าทุนนะครับแล้วน้อยกว่าทุนกี่บาท
2: 240บาท
0: 240บาทขายได้น้อยกว่าทุน240บาทแสดงว่าการขายครั้งนี้คือ
2: ขาด
0: ทุนแสดงว่าขาดทุนกี่บาท
2: 240
0: ขาดทุน240บาทนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นนะครับครูฟุกขอสรุปดังนี้นะครับจากสถานการณ์จำลองที่ครูฟุกได้จำลองขึ้นมานะครับและจากสถานการณ์อีก2ข้อบนจอนะครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับถ้าราคาขายมากกว่าทุนเราเรียกว่าการขายนี้จะเป็นยังไงจะได้กำไรใช่ไหมถ้าราคาขายมากกว่าทุนเนี่ยการขายจะได้กำไรนะครับซึ่งนักเรียนสามารถหากำไรได้จากอะไรครับนำราคาขายลบด้วยทุนนะครับแต่ถ้าราคาขายน้อยกว่าทุนการขายจะเป็นยังไงครับ
2: ขาดท
0: ุนการขายจะขาดทุนนะครับซึ่งขาดทุนหาได้จากอะไรนำ
2: ท
0: ุ
2: น
0: ลบด้วยราคาขายใช่ไหมครับและอีกหนึ่งอย่างครับก็คือเท่าทุนใช่ไหมครับก็คือถ้าราคาขายเนี่ยเท่ากับทุนเราเรียกว่าเท่าทุนครับจากนั้นนะครับจากที่เรียนได้รู้จักตรงนี้ไปแล้วนะครับครูฟุกขอมาทบทวนความรู้เดิมนะครับอีกสักหน่อยนะครับนักเรียนนักเรียนครับเนี่ยพิจารณาตรงนี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับขายกระเป๋าได้กำไร 25% เนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับขายกระเป๋าได้กำไร 25% หมายความว่าอย่างไรครับ

0: ขั้นแรกเราต้องดูรู้จักอะไรก่อนอะไรนะทุนต้องทุนกี่บาทก่อนได้กำไร 25% การคิดร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราเทียบจากอะไรครับคิดจากอะไร100แสดงว่าต้องทุนกี่บาทก่อน
1: 100
0: ถ้าทุนนะครับหรือถ้าทุนของกระเป๋า100บาทขายได้กำไรเท่าไหร่ครับ
1: 25 บาท
0: ใช่ไหมครับแล้วขายไปราคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
1: 125 บาท
0: คิดอย่างไรครับ
1: นำท
0: ุนมาบวกกับกำไรก็คือนำ100นะครับมาบวกกับ25นะครับก็จะได้ราคาที่เราขายไปใช่ไหมครับแสดงว่าเราขายไปเท่าไหร่นะครับ
1: 125 บาท
0: นั่นเองครับต่อมาขายโทรศัพท์ขาดทุน 25% หมายความว่าอย่างไรครับ
1: ขาดท
0: ุ
1: น
0: ถ้าอะไรก่อนถ้าทุนเท่าไหร่ครับ
1: 100
0: บาท
1: จะขาด
0: ทุนเท่าไหร่จะขาดทุน25บาทแสดงว่าเราขายไปกี่บาทครับ
1: 75
0: บาทคิดยังไง75
1: นำท
0: ุ
1: น
0: ลบด้วยขาดทุนใช่ไหมครับก็คือนำ100ลบด้วย25ก็ได้เท่าไหร่นะ
1: 75
0: แสดงว่าเราขายไป75บาทนะครับต่อไปลดราคานะครับลดราคา 35% ของราคาที่ติดไว้หมายความว่าอย่างไรลดราคาเนี่ยนักเรียนจะชอบเจอตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับเวลาเจอของลดราคาเข้าไปซื้อไหม
1: ซื
0: ้อครูก็ซื้อครับ นะครับจากนั้นครับแล้วหมายความว่าอย่างไรครับลดราคา 35% ของราคาที่ติดไว
1: ้
0: ถ้าติดไว้เท่าไหร่ครับ
1: 100
0: บาทแล้วลดราคาไปเท่าไหร
1: ่
0: 35บาทแล้วเราจะขายไปเท่าไหร่คิดยังไงราคาที่เราลดไปใช่ไหมครับก็คือนำ100ลบด้วย35ก็จะเท่ากับ65นะครับก็คือขายไป65บาทนั่นเองครับอันนี้เป็นความหมายนะครับที่นักเรียนต้องนำมาทบทวนเพราะว่าเราต้องนำไปใช้นะครับจากนั้นนะครับเรามาเริ่มเข้าสู่โจทย์ปัญหาของเราแล้วนะครับนักเรียนสังเกตโจทย์ดีๆนะครับว่ารูปแบบของโจทย์ในข้อนี้เป็นแบบใดนะครับจากนั้นครับนักเรียนครับโจทย์มีอยู่ว่าร้านค้าซื้อพัดลมมาราคาตัวละ350บาทต้องการขายให้ได้กำไร 30% ร้านค้าจะต้องขายในราคากี่บาทก่อนอื่นทำความเข้าใจโจทย์ก่อนโจทย์ถามหาอะไรร้านค้าเนี่ยจะต้องขายพัดลมในราคากี่บาทใช่ไหมครับแสดงว่าโจทย์ถามหาราคาขายใช่ไหมโจทย์ถามหาราคาขายนะครับโจทย์บอกอะไร
1: ร
0: ้านค้าซื้อพัดลมมาตัวละ350บาทแสดงว่า350บาทเนี่ยเป็นอะไรของร้านค้านั่นเองเป็นทุนแสดงว่าข้อนี้เรารู้ทุนแล้วทุนเท่าไหร่ครับ
1: 350
0: โจทย์บอกอะไรมาต่อ
1: ต้องการขายให้ได้กำไร 30%
0: เราต้องการขายเนี่ยและเราต้องการกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ 30% แล้วเราจะต้องขายในราคากี่บาทครับนักเรียนนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าเรามีวิธีการหาอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาลองแปลความหมายก่อนนะครับจากโจทย์ข้อนี้ครับบอกว่าขายให้ได้กำไร 30% เนี่ยนักเรียนดูก่อนนะครับว่าขายให้ได้กำไร 30% เนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรครับถ้าอะไรครับ
1: ถ้า
0: ทุนใช่ไหมทุนกี่บาทถ้าทุน100บาทยังไงต่อครับ
1: ขาย
0: ได้กำไรกี่บาทครับ
1: 30บาท
0: ถ้าทุน100บาทเนี่ยจะขายได้กำไร30บาทแล้วขายไปในราคากี่บาทครับ
1: 130บาท
0: จะขายไปในราคา130บาทซึ่งคิดได้จากนํา100มาบวกกับ30นะครับก็ได้130นะครับนั่นเองครับ130ตรงนี้ยังไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะ130

30ตรงนี้เป็นการแปลความหมายของได้กำไร 30% ยังไม่ใช่คำตอบของโจทย์ปัญหานี้นะครับเพราะโจทย์ปัญหาในข้อนี้ทุนคือเท่าไหร่ครับ350ใช่ไหมครับแต่เราแปลความหมายเนี่ยเราแปลความหมายมาทุนคือเท่าไหร่ครับ100นะครับตรงนี้นะครับ130ยังไม่ใช่คำตอบนะครับนักเรียนตอนนี้เราเพิ่งแปลความหมายของขายได้กำไร 30% เพียงเท่านั้นครับนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนสามารถใช้ความรู้2เรื่องในการหาคำตอบเรื่องแรกคือใช้ความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับเรื่องที่2คือใช้ความรู้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์นะครับครูฟุกจะนำมาสู่ความรู้เรื่องแรกก่อนคือความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจดูก่อนนะครับว่าเรามีวิธีการหาคำตอบอย่างไรโดยใช้ความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับครับนักเรียนครับเราก็จะมาดูตรงนี้ครับเราก็จะมาพิจารณาว่ากำไร 30% ของทุนเนี่ยเขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรครับ A 30% สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมได้โดยตัวส่วนต้องเป็นอย่างไร100แล้วจากตรงนี้เราเขียนในรูปของเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับเศษ30ส่วน100ของทุนด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับตั้งใจดูก่อนนะครับจากโจทย์ครับนักเรียนทุนของเราคือกี่บาท350บาทต้องการขายให้ได้กำไร 30% เนี่ยนะครับร้านค้าได้กำไรกี่บาทนักเรียนก็ดูจากเศษ30ส่วน100ของคือเครื่องหมายอะไรครับคูณและจากโจทย์ของเราทุนคือเท่าไหร่350แสดงว่าเราก็ต้องคูณอะไรครับ350นักเรียนครับช่วยครูฟุกคิดหาคำตอบหน่อยครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับ

0: คำนวณได้เท่าไหร่ครับ105นะครับครูฟุกถาม105นี่คืออะไร
1: กำไร
0: กำไรใช่ไหมครับแสดงว่าได้กำไรมาแล้วนะครับแล้วเราจะต้องขายกี่บาททำไงต่อครับ
1: น
0: ้
1: ำ
0: ทุนบวกกับกำไรทุนคือเท่าไหร่ครับ
1: 350
0: บาทบวกกับกำไรอีก
1: 105
0: บาทเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 455
0: บาทนะครับดังนั้นนะครับร้านค้าต้องขายพัดลมราคา455บาทครูฟุกถามการที่เราขายราคา455บาทนี้ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
1: 30%
0: เท่าไหร่นะครับ30% นะครับในราคาขาย455บาทนี้นะครับเราได้กำไรมาแล้วก็คือ 30% นั่นเองครับนี่คือความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือความรู้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์นะครับนักเรียนบัญญัติไตรยางค์ทำอย่างไรครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางขั้นตอนแรกนักเรียนต้องแปลความหมายของขายได้กำไร 30% ก่อนเมื่อสักครู่นี้เราแปลมาแล้วใช่ไหมครับขายได้กำไร 30% เนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับต่อพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งถ้าทุน100บาทจะขายได้กำไร30บาทแสดงว่าขายไปกี่บาท130บาทซึ่งแสดงแนวคิดได้ดังนี้ครับจากนั้นนะครับนักเรียนการที่นักเรียนจะใช้บัญญัติไตรยางค์นั้นนะครับนักเรียนต้องเริ่มที่บรรทัดแรกให้ถูกนะครับบรรทัดแรกนะครับนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรครับโดยบรรทัดแรกนักเรียนต้องดูจากสิ่งที่เราได้แปลความหมายครับบรรทัดแรกข้อนี้โจทย์ให้หาราคาขายใช่ไหมแสดงว่าด้านขวาต้องเป็นอะไรอยู่แล้ว
1: ราคา
0: ขายด้านขวาก็เป็นราคาขายแล้วด้านซ้ายเนี่ยต้องเป็นอะไรต้องเป็นทุนเพราะว่าหนึ่งเป็นทุนนักเรียนมองกลับที่โจทย์บอกอะไรมาด้วย
1: ทุน
0: แสดงว่าบรรทัดแรกนำมาจากการแปลความหมายโดยนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับอะไรครับ
1: ก
0: ับราคาขายใช่ไหมครับเพราะโจทย์ถามหาราคาขายใช่ไหมครับบรรทัดแรกคือถ้าทุน100บาทจะขายราคา130บาทบรรทัดที่2เราต้องให้ทุนเป็นกี่บาท1บาทถ้า1บาทจะขายราคาคิดยังไงครับตรงนี้เศษ130ส่วน100ถูกต้องครับและอย่าลืมหน่วยนะครับนักเรียนจากนั้นครับบรรทัดที่3นะครับนักเรียนจากโจทย์ข้อนี้ทุนกี่บาทนะครับทุน350บาทจะขายราคานะครับนักเรียนก็นำ350คูณ
1: 130
0: นะครับคูณเศษ130ส่วน100นะครับซึ่งคิดคำนวณออกมาได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ455บาทนะครับจากนั้นสรุปคำตอบคำนักเรียนดังนั้นร้านค้าต้องขายพัดลมราคา455บาทและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากตรงนี้ใช้แนวคิดบัญญัติไตรยางค์สงสัยตรงไหนไหมครับสงสัยไหมนักเรียนต้องเริ่มที่บรรทัดแรกให้ได้ก่อนนะครับบรรทัดแรกเอามาจากไหนเอามาจากการแปลความหมายนะครับก็คือแปลความหมายของขายได้กำไร 30% นะครับและเรียนดูว่าโจทย์ถามหาอะไรนำข้อมูลนั้นไว้ทางขวาและทางซ้ายมือก็ดูว่าเอ๊ะโจทย์บอกอะไรมาด้วยนะครับจากนั้นนะครับคำนวณเสร็จแล้วเราต้องตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนครูฟุกจะใช้การตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบครับซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนั้นเราจะตรวจสอบย้อนกลับให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับโจทย์บอกนะซึ่งเราต้องหาว่าถ้าทุนของพัดลมเป็น350บาทขายไป455บาทเนี่ยเราคิดเป็นกำไรกี่เปอร์เซ็นต์จากโจทย์เรารู้มาแล้วกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับเท่าไหร่ครับ 30% เดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะตรวจ สอบย้อนกลับดูซิว่าจะเจอ 30% ไหมนะครับนักเรียนครับก่อนที่จะคิดกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์เธอต้องรู้ก่อนว่าเราได้กำไรกี่บาทอ้าวได้กำไรกี่บาทครับคิดยังไงนำ
1: ราคา
0: ขาย
1: ลบด
0: ้วยทุนอ่ะราคาขายคือ455ลบด้วย350นะครับเท่ากับ105อ่ะนะครับแสดงว่าเราขายได้กำไรเนี่ย105บาทเอ๊ะแล้ว105บาทเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนนะครับนักเรียนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกำไรที่ได้นะครับคิดเป็นเศษ105ส่วน350ของทุนนะครับจากนั้นครับเราก็สมมุติให้ทุนเป็นกี่บาท100บาทเพราะเราต้องการหาเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็ต้องสมมุติเป็น100นักเรียนก็จะได้กำไรคิดได้จากเศษ105ส่วน350ของคือคูณทุนเท่าไหร่ครับเราสมมติเป็นเท่าไหร่ทุน
1: 100
0: นะครับคำนวณออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับ30นะครับหน่วยเป็นบาทนะถ้าทุน100ได้กำไร30บาทแสดงว่าเราได้กำไรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 30%
0: ใช่ไหมครับของทุนนะครับสอดคล้องกับโจทย์ไหมตรงกับโจทย์แสดงว่าคำตอบของเราเนี่ยก็คือ455บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับอันนี้วิธีการตัวคำตอบนะครับเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2ร้านค้าซื้อนาฬิกามาเรือนละ400บาทนะครับติดราคาขายเรือนละ460บาทถ่ายได้ร้านค้าจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เอาโจทย์ถามหาอะไรถามหากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอ่ะถามหากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์โจทย์บอกอะไรมาบ้างร้านค้าเนี่ยซื้อนาฬิกามาเรือนละ400บาทแสดงว่า400เนี่ยเป็นอะไรของร้านค้านั่นเอง
1: ต้นท
0: ุ
1: น
0: เป็นทุนใช่ไหมครับตอนนี้นักเรียนทราบอะไรทุนทราบทุนแล้วติดราคาขายเรือนละ460บาท460บาทคืออะไรราคาขายเราทราบราคาขายครับนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับทางต้นทางและปลายทางการที่เราจะหาว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นั้นนักเรียนต้องทราบก่อนนะครับว่าเราได้กำไรกี่บาทอ้าวจากตรงนี้ทุน400บาทราคาขายคือราคาที่เราขายไปคือ460บาทได้กำไรกี่บาท
1: 60บาท
0: กี่บาทครับ
1: 60
0: บาทคิดยังไงว่าได้กำไร60บาทที่ซื้อมาใช่ไหมครับก็คือนำ460ลบด้วย400ก็เท่าไหร่ครับ
1: 60
0: ตอนนี้เรียนทราบแล้วนะครับว่าเราได้กำไร60บาทแล้วกำไร60บาทเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับนักเรียนเรามาดูกันต่อเลยนะครับครูฟุกจะใช้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์ครับนักเรียนวิธีทำครับนักเรียนครับจากตรงนี้บรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรครับมาดูก่อนด้านขวาต้องเป็นอะไร
1: เป็นกำไร
0: กำไรใช่ไหมเพราะเราต้องหากำไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับด้านขวาต้องเป็นกำไรด้านซ้ายต้องเป็นอะไร
1: เป็นท
0: ุ
1: น
0: ทุนนะครับเราก็จะได้ว่าทุนก็คือราคาที่เราซื้อมาใช่ไหมครับซื้อนาฬิกามาเท่าไหร่ครับ400บาทได้กำไรเท่าไหร่ครับ
1: 60
0: บาทเห็นไหมครับบรรทัดแรกนะครับดังนี้เลยนะครับนักเรียนบรรทัดที่2ครับถ้าซื้อนาฬิกามากี่บาท1บาท1บาทก่อนนะครับขายได้กำไรเท่าไหร่ครับเศษ60ส่วน400อย่าลืมหน่วยเป็นบาทนะครับบรรทัดที่3เนี่ยนักเรียนต้องสมมุติทุนให้เป็นเท่าไหร่ครับ100ใช่ไหมครับเพราะการหากำไรเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องเทียบจากทุน100แสดงว่าถ้าซื้อนาฬิกามา100บาทจะขายได้กำไรคิดอย่างไรครับนำ100คูณ เศษ60ส่วน400ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนปลายทางคิดหาคำตอบด้วยนะครับ

คิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับนักเรียนจากตรงนี้15นะครับเดี๋ยวให้ทั้งห้องนะครับตอบพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับจากตรงนี้คิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับ15นะครับอย่าลืมหน่วยด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนถ้าซื้อนาฬิกามา100บาทจะขายได้กำไร15บาทแสดงว่าเราขายได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับ15เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นนะครับร้านค้าจะได้กำไร15เปอร์เซ็นต์นะครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับนักเรียนจากนั้นครับตรวจสอบคำตอบนักเรียนตั้งใจดูตอนตรวจสอบคำตอบนะครับ

การตรวจสอบคำตอบคุณฟุกจะใช้การตรวจสอบความต้องของคำตอบคือต้องตรวจสอบย้อนกลับให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับคุณฟุกจะหาว่าถ้าทุนของนาฬิกาเป็น400บาทต้องขายเท่าใดจึงจะได้กำไร 15% ครับนักเรียนแสดงว่าคุณฟุกจะตรวจสอบย้อนกลับไปที่ราคาขายใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถหาได้จากนะครับกำไร 15% ของทุน400บาทนั่นเองก็จะได้เป็นนะครับ 15% เขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ15ส่วน100ของคือคูณเท่าไหร่ครับ400ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เลยรวดเร็วครับ60นะครับอย่าลืมหน่วยเป็นบาทด้วยนะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่ากำไร 15% เนี่ยคิดเป็นกี่บาท60บาทใช่ไหมครับซึ่งเราจะตรวจสอบให้สอดคล้องกับราคาที่เราขายไปการที่จะหาราคาขายนักเรียนต้องคิดยังไงนำอะไรมานำทุนมาทำอะไรครับบวกกับกำไรใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้เป็นนะครับทุนคือ400บาทบวกกำไรอีก60บาทแสดงว่าเราขายนาฬิกาไปเท่าไหร่ครับ460บาทตรงกับโจทย์ไหมตรงกับโจทย์นะครับสอดคล้องกับโจทย์เลยนะครับดังนั้นนะครับ 15% ของเราเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครบเรียบร้อยแล้วครับที่เรียนได้เรียนรู้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำใบกิจกรรม 4.3 กันนะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 4.3 ให้กับนักเรียนทุกคู่เลยนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีหาคำตอบนะครับโดยเลือกทำเพียงแค่1ข้อนะครับในชั่วโมงนี้นะครับและเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับใบกิจกรรมมี3ข้อเลือก1ข้อเท่านั้นครับแต่ก่อนอื่นเราต้องจับคู่ครับ

ตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางได้ทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางนะครับก็ตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของครูฟุกได้เลยนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนนะครับก็แก้ไขด้วยปากกาแดงนะครับจากนั้นครูฟุกจะนำของนักเรียนต้นทางไปตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งคุณครูปลายทางก็ตรวจสอบของนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับดังนี้ครับ

0: นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละนะครับที่เกี่ยวกับการซื้อการขายใช่ไหมครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นนะครับนักเรียนก็ต้องทำตามกระบวนการที่เราได้เรียนรู้มาเลยนะครับว่าในขั้นที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนต้องทำความเข้าใจปัญหานะครับว่าจากโจทย์นั้นถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับขั้นที่สองวางแผนแก้ปัญหานักเรียนต้องวางแผนนะครับว่านักเรียนจะใช้ความรู้ในเรื่องใดช่วยในการหาคำตอบใช่ไหมครับเมื่อเรียนวางแผนเสร็จแล้วก็ดำเนินการหาคำตอบตามที่ได้วางแผนไว้เลยนะครับและสุดท้ายคือการตรวจสอบคำตอบครับนักเรียนสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับคือแบบฝึกหัด 4.3 นะครับมีด้วยกัน5ข้อนะครับครูฟุกให้นักเรียนนะครับทำข้อ3 4 5นะครับของต้นทางปลายทางก็ผู้บริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้ดูกันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขายครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.4 ใบกิจกรรม 4.4 นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องคิดเลขด้วยนะครับนักเรียนครับเรามาประเมินความเข้าใจของตนเองครับสำหรับในวันนี้ที่ได้เรียนรู้ไปนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับนะครับประเมินตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกนะครับก็ฝากแบบฝึกหัดนะครับให้กับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับไปทำมาด้วยนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

กำลังออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: 18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์ชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่11

0: ที่ร่มเย็นดูภาพวาดของเป็นสุขสิสวยไหมคะ
1: สวยดีนะแต่ว่าทำไมข้างหลังดูไม่เรียบร้อยเลยอะ
0: เอ๊เวลาคนเขาดูงานศิลปะเขาก็ดูกันแค่ข้างหน้าไม่ใช่หรอคะ
2: อืมแต่ถ้าองค์รวมดูแล้วเรียบร้อยก็จะดีกว่านะเป็นสุข
0: องค์รวมคืออะไรหรอคะคุณตาคุณยาย
3: เป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9อีกข้อหนึ่งนะจ๊ะหลานๆองค์รวมหมายถึงการมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงโดยพิจารณาครบทุกด้านของปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นในเรื่องของทฤษฎีใหม่ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทรงมองอย่างองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินซึ่งโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยจะถือครองที่ดินประมาณ12ถึง15ไร่
2: การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำ

0: น้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพราะเมื่อมีน้ำในการทำการเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและเมื่อมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรก็ควรต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงรู้จักรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับไปสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนงานอะไรของหลานๆที่คุณครูมอบหมายมาก็เช่นเดียวกันนะต้องมองรอบด้านว่าเรียบร้อยถูกต้องดีทุกๆด้านไหมอย่ามองแยกแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
1: ได้เลยค่ะเป็นสุขจะทำให้งานออกมาสวยแบบองค์รวมไปเลยค่ะ
2: ยอดเยี่ยมไปเลยหลานยาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ

ครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับวันนี้เรายังเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำการเล่นเกมล็อกโดมิโนไปนะครับซึ่งก็ทำให้พวกเรานั้นได้ทราบนะครับว่ากระบวนการเกิดหินแต่ละชนิดเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคุณครูก็ได้ให้นักเรียนนั้นลองเล่นเกมเสร็จแล้วให้เอาข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมนั้นกลับไปนะครับจดบันทึกลงในใบกิจกรรมของนักเรียนกันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาอภิปรายกันต่อนะครับหลังจากการเล่นเกมนะครับว่าข้อมูลที่ได้เป็นอย่างไรและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเข้าสู่กิจเลยครับกิจกรรมที่1กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้เลยครับข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินแต่ละประเภทจากแบบจำลองถัดมาข้อที่2สังเกตกระบวนการเกิดหินแต่ละประเภทจากแบบจำลองและข้อสุดท้ายครับลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินแต่ละประเภทจากแบบจำลองซึ่งแบบจำลองในที่นี้ก็จะเป็นการเล่นเกมและนำข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมนั้นมาจดบันทึกลงในใบกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใบกิจกรรมเป็นอย่างไรสำหรับใบกิจกรรมหรือใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินซึ่งจะอยู่ในหน้าที่93ถึงหน้าที่95นั่นเองครับซึ่งในส่วนนี้คุณครูได้ให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านมาแล้วดังนั้นในวันนี้เดี๋ยวเราจะมา อภิปรายผลกันนะครับว่าจากการที่นักเรียนได้ลองกลับไปทำมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับใบงานในวันนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีต่อนะครับจะเป็นใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรของหินนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่96ถึงหน้าที่98นั่นเองครับซึ่งวันนี้อาจจะมีใบงานเยอะสักนิดหนึ่งนะครับดังนั้นขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นพิเศษด้วยนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้ไม่เยอะครับมีเพียงแค่ข้อเดียวซึ่งจะเริ่มต้นที่ข้อที่4นะครับโดยจะเป็นวิธีการทำกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองครับเช่นเดิมจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าต้องทำอะไรครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วนะครับไหนลองบอกครูสิครับว่าวันนี้จะต้องทำอะไรแต่ขอเป็นแบบสรุปสั้นๆนะครับตอบด้วยภาษาของตนเองเชิญครับเราจะต้องนำข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมมาทำการวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับอะไรนะครับ
1: ล
0: ักษณะและกระบวนการเกิดหินนะครับจากนั้นก็บันทึกผลไปซึ่งในส่วนนี้ให้กลับไปทำเป็นการบ้านมาแล้วนะครับนอกจากนั้นต้องทำอะไรต่อครับบันทึกผลแล้วเราก็ต้องมาดูการเปลี่ยนแปลงของหินประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าการเปลี่ยนกลับไปกลับมาของหินประเภทเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าหินชนิดหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่งได้ไหมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันนะครับดังนั้นในช่วงแรกนี้นะครับเรามาดูการบ้านที่คุณครูให้นักเรียนได้กลับไปทำมากันนะครับว่าเป็นอย่างไรในส่วนนี้จะอยู่ในหน้าที่93ถึงหน้าที่95นักเรียนสามารถเปิดตามได้เลยนะครับในใบงานนะครับเราจะมาดูผลการวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะและกระบวนการเกิดหินของเรานะครับเราจะเริ่มที่หินอัคนีก่อนนะครับในส่วนของหินอัคนีนั้นนะครับในใบงานก็จะมีข้อความต่างๆมาให้นะครับยกตัวอย่างเช่นแมกมาลาวาแก้วภูเขาไฟช้าๆละเอียดหยาบเล็กใหญ่เร็วทันทีทันใดรวดเร็วหินพัมมิส

0: ออฟซิเดียนหินแกรนิตหินบะซอลอันนี้เป็นข้อความนะครับที่มีมาให้มีนักเรียนที่ไม่รู้จักข้อความไหนไหมครับหรืออยากทราบว่าแต่ละข้อความนี้หมายถึงอะไรบ้างมีอันไหนที่นักเรียนไม่รู้จักไหมครับหินออฟซิเดียนที่เขียนหินพัมมิตหินออฟซิเดียนหินแกรนิตหรือหินบะซอลนะครับอันนี้จะเป็นชื่อหินนะครับไม่ใช่ประเภทของหินหินมีกี่ประเภทนะครับพวกเรา3ประเภทนะครับได้แก่หินอะไรบ้างหินอัคนี
1: ห
0: ิน
1: ตะกอน
0: หินแปรนะครับซึ่งหินที่คุณครูขึ้นมาให้นี้หินพัมมิตหินออฟซิเดียนหินแกรนิตและหินบะซอลนะครับเป็นหินชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทหินอัคคณีนั่นเองนะครับโดยในหินอัคคณีเนี่ยก็จะมีหินย่อยออกมาอีกหลายหินเลยมีคำไหนที่ไม่รู้จักอีกไหมครับลาวารู้จักไหม
1: ร
0: ู้จักแมกมารู้จักไหม
1: ร
0: ู้จักนะครับโอเคแก้วภูเขาไฟแก้วภูเขาไฟก็จะเป็นส่วนประกอบของหินอัคคณีนะครับในหินอัคคณีบางชนิดมีคำไหนอีกไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราดูถัดไปกันเลยนะครับเริ่มจากหินอัคคณีนะครับอันนี้ได้แก่หินอัคคณีแทรกซ้อนและหินอัคคณีพุอันนี้นักเรียนสามารถดูตามไปได้เลยนะครับตามใบกิจกรรมของนักเรียนในส่วนของหินอัคคณีแทรกซ้อนนั้นเกิดจากจุดๆๆเย็นตัวและตกผลึกอย่างจุดๆใต้ผิวโลกเราควรเติมคำว่าอะไรดีครับจากข้อความข้างต้นเติมข้อความว่าเกิดจากการเย็นตัวของแมกมานั่นเองนะครับอย่างช้าช้าใต้ผิวโลกเก่งมากเลยนะครับถ้านักเรียนคนใดนะครับที่ไม่ได้ตามของครูนะครับหรือตามเพื่อนๆห้องปลายทางก็สามารถแก้ไขด้วยปากกาแดงได้เลยนะครับถัดไปครับจากนั้นก็จะทำให้ผลึกแร่ชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นมีขนาดเป็นอย่างไรขนาดใหญ่หินจะมีเนื
1: ้อ
0: หยาบโอ้โหเก่งมากเลยครับดังนั้นครูจะไปเร็วเลยนะครับถ้าตอบกันได้ขนาดนี้ถัดไปครับเช่นหินอะไรเช่นหิน
1: แกรน
0: ิตถูกต้องครับโอ้โหนักเรียนต้นทางนั้นตอบกันได้ทุกคนเลยนะครับก็คิดว่านักเรียนปลายทางน่าจะตอบได้เช่นกันนะครับถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับถัดไปครับลองมาดูหินอัคคณีพุบ้างครับหินอัคคณีพุเกิดจากจุดๆๆเย็นตัวและตกผลึกอย่างจุดๆๆบนผิวโลกควรเติมคำว่าอะไรดีครับอย่างลาวานะครับลาวาเย็นตัวและตกผลึกอย่าง
1: รวดเร
0: ็วบนผิวโลกนะครับต่อไปครับจะทำให้ผลึกแร่ชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กนะครับหินมีเนื้อละเอียดโอ้โหเก่งกันมากเลยนะครับถัดไปถ้ามีแก๊สดันตัวออกมาขณะที่สารกำลังเย็นตัวและตกผลึกเป็นหินจะพบรูพุนในเนื้อหินเช่นหินอะไรดีครับหินบะซอลนะครับโอ้บางคนตอบยังไม่ถูกต้องไม่เป็นไรนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับต่อไปนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับถ้าลาวาเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วทันทีทันใดบนผิวโลกอันนี้มีรวดเร็วทันทีทันใดเลยนะครับก็จะทำให้สารไม่ตกผลึกเป็นแร่แต่แข็งตัวเป็น
1: แก้ว
0: แข็งตัวเป็นแก้วภูเขาไฟดังนั้นที่เพื่อนสงสัยเมื่อกี้ว่าแก้วภูเขาไฟคืออะไรนะครับตรงนี้สามารถอธิบายได้ด้วยนะครับและหินจะมีเนื้อแก้วนะครับถัดไปครับเช่นหินอะไรดีครับ หินคำตอบคือหินออฟซิเดียนครับเออมีคนตอบถูกด้วยเก่งมากเลยนะครับต่อไปครับถ้ามีแก๊สดันตัวออกมาขณะที่สารกำลังเย็นตัวและตกผลึกเป็นหินจะพบรูพุนในเนื้อหินเช่นหินอะไรครับหินพัมมิสโอ้โหเก่งมากเลยนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการเกิดของหินอัคนีนะครับถัดไปครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกระบวนการเกิดและลักษณะของหินตะกอนกันบ้างนะครับไปครับหินตะกอนได้แก่หินตะกอนที่มีเนื้อเป็นเม็ดตะกอนก่อนนะครับเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในแอ่งสะสมตะกอนเก่งมากครับถ้าอย่างนั้นคุณครูขอไปต่อเลยนะครับทำให้มีจุดๆๆอะไรดีครับทำให้มีแรงกดทับไปที่ตะกอนและมีการเชื่อมประสานนั่นเองถัดไปเลยนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปตะกอนจะแข็งตัวกลายเป็นหินถ้าหินนั้นประกอบไปด้วยเม็ดตะกอนที่มีขนาดจุดๆๆขนาดอะไรดีครับขอเป็นขนาดใหญ่ก่อนละกันนะครับตรงนี้นะครับซึ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยสามารถสลับฝั่งกันได้นะครับครูขอเริ่มที่เม็ดตะกอนที่มีขนาดใหญ่ก่อนนะครับจะเป็นหินตะกอนที่มีเนื้อเป็นไงครับหยาบนะครับเช่นหินอะไรดีหินกรวดมนและหินทรายนั่นเองครับดังนั้นหินกรวดมนกับหินทรายนี้สามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับเอาหินทรายไปไว้ข้างบนหินกรวดมนมาไว้ข้างล่างก็ได้เช่นกันนะครับไม่ผิดนะครับลองมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าหินนั้นประกอบไปด้วยเม็ดตะกอนที่มีขนาดเล็กนะครับจะเป็นหินตะกอนที่มีเนื้อเป็นไงครับเนื้อละเอียดเช่นหินดินดานกับหินทรายแป้งนะครับเช่นเดิมนะครับหินดินดานกับหินทรายแป้งสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับคราวนี้สองฝั่งนี้นะครับหินตะกอนที่มีขนาดใหญ่กับหินตะกอนที่มีขนาดเล็กสามารถสลับฝั่งกันได้นะครับฝั่งนี้นักเรียนอาจจะเขียนนักเรียนอาจจะเขียนเป็นเม็ดตะกอนที่มีขนาดเล็กก็ได้นะครับถ้าหนูเขียนว่าหินตะกอนที่มีขนาดเล็กหินจะต้องมีเนื้อเป็นไงครับละเอียดนะครับและข้างล่างนี้ก็จะต้องเป็นหินดินดานหรือหินสายแป้งนักเรียนจะต้องสลับฝั่งกันไปเลยนะครับตรงนี้เข้าใจไหมโอเคเข้าใจนะครับถัดมาครับลองมาดูหินตะกอนที่มีเนื้อผลึกบ้างครับหินตะกอนที่มีเนื้อผลึกเกิดจากจุดๆๆเกิดจากอะไรครับเกิดจากการตกผลึกและการตกตะกอนของสารบางชนิดนั่นเองทำให้มีผลึกแร่ขนาดเล็กยึดเกาะแน่นเป็นหินตะกอนที่มีเนื้อเป็นอย่างไรเนื้อเป็นผลึกนั่นเองไหนครับเช่นหินอะไรครับหินปูนเก่งมากเลยนะครับตรงนี้นักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปได้เลยนะครับหรือถ้านักเรียนปลายทางคนใดนะครับที่ยังได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็สามารถแก้ไขได้นะครับคราวนี้ลองมาดูกระบวนการเกิดและลักษณะของหินแปรบ้างครับคราวนี้เป็นหินแปรแล้วนะครับเริ่มต้นหินแปรนะครับเกิดจากจุดๆของหินอัคนีหินตะกอนและหินแปรครับจุดๆนี้ควรเติมคำว่าอะไรครับการแปรสภาพนะครับเก่งมากเลยถัดไปครับเนื่องจากปัจจัยใดครับยอดเยี่ยมเลยนะครับ

0: ความร้อนความดันและปฏิกิริยาเคมีครับก็จะทำให้หินแปรมีเนื้อหินเป็นลักษณะต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งหินแปรก็จะมีลักษณะต่างๆนะครับเช่นเนื้อหินที่เป็นผลึกเรียงตัวขนานกันเป็นแถบนะครับยกตัวอย่างเช่นหินอะไรครับหินไนท์แล้วก็หินฟินไลท์นั่นเองครับมีหลายคนตอบถูกเลยนะครับถัดไปครับซึ่งหินสามารถแซะออกเป็นแผ่นได้เช่นหินอะไรหินอะไรที่สามารถแซะออกเป็นแผ่นได้คำตอบคือหินชนวนนะครับยังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับสามารถแก้ไขได้ถัดมาครับเนื้อหินมีลักษณะเป็นจุดๆๆอะไรดีครับเป็นผลึกนะครับที่ยึดเกาะกันแน่นเช่นหินอะไรครับหินควอตซ์ไซต์และหินอ่อนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในส่วนนี้หินสามารถสลับกันได้นะครับในระหว่างหินคอสไซต์กับหินอ่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการเกิดหินในแต่ละประเภทนะครับนักเรียนพอจะสรุปสั้นๆให้ครูฟังได้ไหมครับว่าหินตะกอนเกิดจากอะไรหินอัคนีเกิดจากอะไรหินแปรเกิดจากอะไรพอจะบอกครูได้ไหมครับหลังจากที่เราได้กลับไปทำมาเป็นการบ้านแล้วมีใครพอที่จะสรุปสั้นๆให้ครูฟังได้บ้างครับขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางตอบให้กับนักเรียนปลายทางบ้างครับเริ่มจากหินอัคนีก่อนก็ได้ครับหินอัคนีมีกระบวนการเกิดอย่างไรเอาภาพรวมสรุปสั้นๆครับเชิญครับ
1: หินอัคนีได้แก่หินอัคนีแทรกซ้อนและหินอัคนีพุหินอัคนีแทรกซ้อนเกิดจากแมกมาเย็นตัวอย่างช้าๆทำให้ผลึกแร่ชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่หินมีเนื้อหยาบเช่นหินแกรนิตหินพุเกิดจากลาวาเย็นตัวและตกผลึกอย่างรวดเร็วบนผิวโลกทำให้ผลึกแร่ชนิดต่างๆที่เกิดมีขนาดเล็กหินมีเนื้อละเอียดถ้ามีแก๊สดันตัวออกมาขณะที่สารกำลังเย็นตัวและตกผลึกเป็นหินจะพบรูพุนในเนื้อหินเช่นหินบาซอล
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับดังนั้นขอสรุปสั้นกว่านี้อีกครั้งหนึ่งในส่วนของหินอัคนีนั้นเกิดจากอะไรมี2 อย่างเมื่อกี้หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของ
1: แมกมาก
0: ับอะไร
1: และลาวา
0: ลาวาเก่งมากนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับดังนั้นนะครับในส่วนของหินอัคนีนั้นเกิดจากการเย็นตัวของแมกมาหรือลาวานะครับในส่วนของรายละเอียดนั้นสามารถดูได้จากใบกิจกรรมที่นักเรียนจดบันทึกไปแล้วนะครับคราวนี้ลองมาดูกระบวนการเกิดของหินตะกอนบ้างครับขอตัวแทนสรุปให้ฟัง1 คนครับว่าหินตะกอนนั้นมีกระบวนการเกิดอย่างไรครับเชิญครับ
2: หินตะกอนมี2 ชนิดได้แก่1หินตะกอนที่มีเนื้อเป็นเม็ดตะกอน2หินตะกอนที่มีเนื้อเป็นผลึกหินตะกอนที่มีเนื้อเป็นเม็ดตะกอนเกิดขึ้นได้จากการสะสมตัวของตะกอนในแอ่งสะสมตะกอนหินตะกอนที่มีเนื้อผลึกเกิดจากการตกผลึกและตกตะกอนของสารบางชนิดครับ
0: ดังนั้นหินตะกอนเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนหรือการตกผลึกของตะกอนนั่นเองนะครับ

0: เก่งมากครับขอบคุณเพื่อนด้วยครับและสุดท้ายครับหินแปรมีกระบวนการเกิดขึ้นอย่างไรข้อนี้ง่ายมากเชิญครับ
1: หินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินอัคคณีหินตะกอนและหินแปรค่ะ
0: ง่ายมากเลยข้อนี้หินแปรแน่นอนเกิดจากการแปรสภาพนะครับแปรสภาพจากหินอัคคณีก็ได้หินตะกอนก็ได้หรือจะแปลสภาพจากหินแปรก็ได้นะครับซึ่งในการแปลสภาพนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยใดครับปัจจัยที่ทำให้หินแปรเกิดการแปลสภาพมีอะไรบ้างเชิญครับ
1: อาศัยปัจจัยความร้อนความดันและปฏิกิริยาทางเคมีค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าหินแต่ละประเภทนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างครับคราวนี้นักเรียนลองบอกครูสิครับว่าหินแต่ละชนิดสามารถเปลี่ยนจากหินชนิดหนึ่งไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่งได้หรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรครับหินจากชนิดหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่งได้ไหมลองดูแผนภาพนี้นะครับหินมี3ประเภทเนาะหินอัคคณีหินตะกอนแล้วก็หินแปรนักเรียนคิดว่าหินอัคคณีสามารถเปลี่ยนมาเป็นหินแปรได้ไหมหรือหินแปรสามารถเปลี่ยนมาเป็นหินตะกอนได้ไหมหรือหินตะกอนเปลี่ยนกลับมาเป็นหินแปรได้ไหมหรือหินแปรแปรสภาพกลับมาเป็นหินแปรได้ไหมนักเรียนคิดว่าหินแต่ละชนิดนี้เปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ไหมครับ
2: ได้
0: นะครับได้อย่างไรเราไปดูกันต่อเลยนะครับโดยการทำใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรของหินครับซึ่งใบงานนี้จะอยู่ในหน้าที่96ถึงหน้าที่98นั่นเองครับลองมาดูกันนะครับในใบงานนั้นจะมีข้อความมาให้อีกแล้วนะครับกอไก่ถึงชอช้างนะครับอ่านคร่าวๆให้ฟังหนึ่งรอบนะครับกอไก่จะเป็นการผุพังขอไข่การหลอมเหลวข้อควายการแปรสภาพงองูการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอนจอจานการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมาชอชิงการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิดช่อช้างการเย็นตัวและตกผลึกของลาวาและการเย็นตัวและการแข็งตัวของลาวาอันนี้เป็นข้อความที่มีมาให้นะครับคราวนี้นักเรียนจะต้องนำข้อความเหล่านี้นะครับมาเติมลงในตารางนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหินอัคคณีเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนเนื้อเม็ดได้ต้องอาศัยกระบวนการใดดังก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนสามารถเขียนเป็นตัวอักษรแค่นี้ได้เลยนะครับถ้าเขียนคำเต็มก็จะยาวเกินไปนะครับเพราะว่าในการเปลี่ยนแปลงจากหินอัคคณีเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนเนื้อเมล็ดนั้นอาจจะมีด้วยกันได้หลากหลายวิธีนะครับมีกี่วิธีสามารถเขียนมาได้หมดเลยนะครับเขียนแค่ตัวอักษรด้านหน้าก็พอนะครับต่อไปหินอัคคณีเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนเนื้อผลึกผ่านกระบวนการใดบ้างนักเรียนก็ลองเขียนมานะครับเช่นกันนะครับหินอัคคณีเปลี่ยนไปเป็นหินแปรต้องผ่านกระบวนการใดบ้างนักเรียนก็สามารถอภิปรายด้วยกันในกลุ่มนะครับแล้วก็จดบันทึกลงในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับในส่วนนี้ถ้านักเรียนยังสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะครับสามารถนำการ์ดเกมล็อกโดมิโนที่เล่นจากชั่วโมงที่แล้วเอามาลองเรียงต่อกันดูเพื่อดูว่าหินจากชนิดหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่งเนี่ยต้องใช้กระบวนการใดบ้างนะครับสามารถนำการ์ดที่มีอยู่นะครับลองมาต่อเรียงได้นะครับตรงนี้มีใครสงสัยในส่วนไหนไหมเอ่ยถ้าไม่มีใครสงสัยนะครับดังนั้นคุณครูก็ขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับในช่วงนี้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหินประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่งนะครับหรือการเปลี่ยนกลับไปเป็นหินประเภทเดิมจากนั้นก็บันทึกผลลงในตารางจะอยู่ในหน้าที่96ถึงหน้าที่98นั่นเองครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นก็สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นะครับก็ทำให้เราจะต้องมาดูผลการวิเคราะห์และก็การอภิปรายข้อมูลกันก่อนนะครับในส่วนนี้ถ้านักเรียนปลายทางมีเวลาก็สามารถทำกิจกรรมต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงของหินอัคนีกันนะครับเริ่มต้นที่หินอัคนีเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนเนื้อเม็ดนะครับต้องเราจะมาดูกันนะครับว่าผ่านกระบวนการใดบ้างตั้งแต่กอไก่จนถึงชอช้างนะครับคราวนี้ขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางนะครับลองบอกแนวคำตอบนะครับว่าจากการวิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างไรครับเชิญครับ
1: ผ่านกระบวนการข้อกอไก่กับข้องงูค่ะ
0: ในส่วนนั้นก็เป็นแนวคำตอบของเพื่อนๆนะครับซึ่งคำตอบก็สามารถมีได้หลากหลายคำตอบนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปเลยนะครับเรามาดูแนวคำตอบจากของคุณครูบ้างนะครับอาจจะเป็นเหมือนที่เพื่อนบอกมาก็ได้นะครับเริ่มจากกอไก่และไปงองูนะครับก็คือเกิดการผุพังหินอัคนีจะเกิดการผุพังนะครับแล้วก็จะเกิดการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอนนั่นเองครับหรือจะเป็นขอไข่ชอช้างจอจานกอไก่และงองูตามลำดับก็ได้นะครับอธิบายช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับหินอัคนีก็จะเกิดการหลอมเหลวก่อนก็ได้นะครับจากนั้นก็จะเกิดการเย็นตัวและตกผลึกของลาวาและการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวาก็ได้จากนั้นก็จะเกิดการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมาก็ได้นะครับเมื่อกลายเป็นหินมาแล้วก็จะเกิดการผุพังแล้วก็เกิดการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานของตะกอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตอบนะครับหรือมีอีกหลากหลายแนวคำตอบเลยนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถดูได้จากหน้าจอเลยนะครับมีเยอะมากๆนะครับในกระบวนการเกิดหินอัคนีไปเป็นหินตะกอนเนื้อเม็ดนั้นสามารถเกิดได้หลากหลายวิธีนะครับซึ่งถ้านักเรียนสังเกตนะครับนักเรียนจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วจะจบที่งองูนะครับเห็นไหมครับจบที่งองูแสดงว่าในการเปลี่ยนแปลงจากหินอัคนีมาเป็นหินตะกอนเนื้อเม็ดนั้นขั้นตอนสุดท้ายจะต้องเกิดการสะสมของตะกอนและการเชื่อมประสานของตะกอนนั่นเองครับ

ต่อไปนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงจากหินอัคนีไปเป็นหินตะกอนเนื้อผลึกนะครับก็สามารถผ่านกระบวนการได้ดังนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกอไก่ชอฉิงหรือจะเป็นข้อควายกอไก่ชอฉิงข้อควายกอไก่ชอฉิงนะครับซ้ำกันก็ได้นะครับกระบวนการเหมือนกันก็ได้หรือจะเป็นข้อควายขอไข่จอจานกอไก่ชอฉิงก็ได้นะครับตามนี้เลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วจะต้องมาจบที่ชอฉิงก็คือการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิดนั่นเองนะครับเห็นไหมครับจากหินอัคนีเปลี่ยนมาเป็นหินตะกอนเนื้อผลึกจะต้องผ่านกระบวนการตกผลึกแค่นี้เองครับ

ต่อไปครับในส่วนของหินอัคนีเปลี่ยนมาเป็นหินแปร่นะครับผ่านกระบวนการได้ดังนี้เลยนะครับคอควายอย่างเดียวก็ได้แปรสภาพอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับหรือจะเป็นกอไก่งองูคอควายกอไก่ช้อฉิ่งคอควายขอไข่ช้อช้างคอควายหรือตามนี้นักเรียนสามารถดูบนหน้าจอได้เลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วจะต้องมาจบที่คอควายนะครับก็คือการแปรสภาพซึ่งการแปรสภาพนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่นักเรียนได้ตอบมาในข้างต้นนั่นเองครับ

สุดท้ายแล้วจะต้องมาจบที่กระบวนการใดครับชอช้างนะครับจะมาเป็นหินอัคนีพุได้จะต้องจบที่การเย็นตัวและตกผลึกของลาวาและการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวานั่นเองครับ

ต่อไปครับหินอัคนีเปลี่ยนไปเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนก็สามารถเกิดผ่านกระบวนการเหล่านี้ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับถ้าสังเกตจะพบว่าสุดท้ายแล้วจะต้องมาจบที่กระบวนการใดครับจอจานก็คือการเย็นตัวและการตกผลึกของแมกมานั่นเองครับ

ต่อไปครับคราวนี้ลองมาดูการเปลี่ยนแปลงของหินตะกอนกันบ้างนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยหินตะกอนเปลี่ยนไปเป็นหินอัคนีพุก็สามารถผ่านกระบวนการเหล่านี้ได้เลยนะครับที่อยู่บนหน้าจอนั่นเองครับซึ่งถ้านักเรียนสังเกตแล้วนั้นก็จะเห็นว่าจะจบที่ชอช้างนะครับก็คือการเย็นตัวและการตกผลึกของลาวาและการเย็นตัวและการตกผลึกของและการแข็งตัวของลาวานั่นเองครับ

ถัดไปครับหินตะกอนเปลี่ยนมาเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนก็สามารถผ่านกระบวนการเหล่านี้ได้เลยนะครับที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับซึ่งถ้าสังเกตจะเห็นว่าจบที่จอจานนะครับก็คือการเย็นตัวและการตกผลึกของแมกมานั่นเองครับ

ต่อไปหินตะกอนเปลี่ยนไปเป็นหินแปรสามารถเกิดผ่านกระบวนการเหล่านี้ได้เลยนะครับที่อยู่บนหน้าจอถ้านักเรียนได้สังเกตมานั้นจะเห็นว่าจบที่ข้อควายนะครับก็คือการแปรสภาพนั่นเองนะครับเพราะว่าหินแปรเกิดจากการแปรสภาพจากหินอื่นๆนั่นเองครับ

ต่อไปครับหินตะกอนเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนเนื้อเม็ดสามารถเกิดผ่านกระบวนการเหล่านี้ได้เลยนะครับถ้าสังเกตจะเห็นว่าจะกระบวนการต่างๆจะจบที่งูนะครับก็คือจะต้องมีการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอนนั่นเองครับ

ถัดไปครับหินตะกอนเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนเนื้อผลึกนะครับก็สามารถเกิดผ่านกระบวนการเหล่านี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้านักเรียนสังเกตนั้นก่อนที่จะมาเป็นหินตะกอนเนื้อผลึกจะต้องจบที่กระบวนการฉอฉิ่งก็คือการตกผลึกหรือการตกตะกอนของสารบางชนิดนั่นเองครับ

ถัดไปเป็นการเปลี่ยนแปลงของหินแปรนะครับในส่วนของหินแปรนั้นนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นหินอัคคณีพุได้ก็ต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ครับที่อยู่บนหน้าจอนักเรียนสามารถดูแล้วก็แก้ไขหรือจดบันทึกตามได้เลยนะครับถ้านักเรียนสังเกตจะเห็นว่าจะจบที่กระบวนการชอช้างก็คือการเย็นตัวและตกผลึกของลาวาและการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวานั่นเองครับ

ต่อไปหินแปรเปลี่ยนไปเป็นหินอัคคณีแทรกซ้อนครับสามารถเกิดผ่านกระบวนการเหล่านี้ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วจะต้องผ่านกระบวนการจอจานก็คือการเย็นตัวและการตกผลึกของแมกมานั่นเองครับ

ต่อไปครับหินแปรเปลี่ยนมาเป็นหินตะกอนเนื้อเม็ดนะครับจะต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ได้เลยนะครับถ้านักเรียนสังเกตแล้วนั้นก็จะมาจบที่กระบวนการงองูก็คือการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอนนั่นเองครับ

ถัดไปครับหินแปรเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนเนื้อผลึกสามารถเกิดผ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับสังเกตแล้วนะครับสุดท้ายแล้วกระบวนการนี้จะเกิดจบที่ช้อชิงนะครับก็คือการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิดนั่นเองครับ

ต่อไปครับหินแปรเปลี่ยนไปเป็นหินแปรนะครับอันนี้ก็สามารถเกิดผ่านกระบวนการต่างๆได้ตามที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับหลากหลายวิธีเลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องมาจบที่กระบวนการแปรสภาพหรือขอควายนั่นเองครับ

0: และนี่นะครับก็เป็นแนวคำตอบนะครับจากของคุณครูนะครับแล้วก็ของเพื่อนๆที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์และก็อภิปรายข้อมูลมานั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลของนักเรียนก็อาจจะแตกต่างจากที่คุณครูได้เฉลยไว้บนหน้าจอก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าหินทั้ง3ประเภทนี้สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยานั่นเองนะครับกระบวนการต่างๆตั้งแต่กอไก่จนถึงชอช้างเมื่อกี้เราเรียกว่ากระบวนการทางธรณีวิทยานั่นเองครับคราวนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงกันแล้วนะครับก็อยากจะให้นักเรียนช่วยคุณครูสรุปผลการทำกิจกรรมนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นขอตัวแทนช่วยตอบให้กับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางได้ฟังด้วยครับเชิญได้เลยครับ
1: ได้เรียนรู้การเกิดของหินแต่ละประเภทครับและได้เรียนรู้การแปลสภาพของหินแต่ละประเภทครับ
0: ได้เรียนรู้ว่าหินแต่ละประเภทสามารถแปลสภาพก็คือเปลี่ยนกลับไปกลับมาเป็นหินอีกชนิดหนึ่งได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: และกระบวนการเกิดของหินแต่ละชนิดเหมือนกันไหมครับหินแต่ละประเภทมีกระบวนการเกิดเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนกันคร
0: ับ ไม่เหมือนกันนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับหรือนักเรียนอาจจะสรุปได้ดังนี้เลยนะครับหินแต่ละประเภทมีกระบวนการเกิดที่แตกต่างกันนะครับทำให้หินมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยหินทั้ง3ประเภทสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ด้วยกระบวนการทางธรณีนั่นเองครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนการเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรนะครับโดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาด้วยนั้นได้แก่ใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินครับและอุปกรณ์ที่สำคัญเลยอีกอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นคุณครูก็จะเตรียมไว้ให้นะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็รบกวนคุณครูนะครับแล้วก็นักเรียนช่วยเตรียมอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลมาสำหรับทำกิจกรรมในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เอง
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆน่ะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้ธรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มั้ย
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาน่ะภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีของไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ BLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปูรู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ส ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
6: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียม

หมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอม้าเพื่อให้หายสงสัยกันครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะว
4: ัน
3: นี้หนูอยากรู้ว่าหมอม้าทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะ
4: ได้ค่ะก็หลักๆของหมอม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอม้าเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมอม้าที่จะออกมาตาม

0: คอกม้าอย่างวันนี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
1: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ค่ะ
2: แหมน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีนดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอมาเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
0: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะม้าตัวนี้ชื่อเทรเชอร์นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี้อันนี้ไอรีนลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค
2: พอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรครับคุณหมอ
0: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
1: ้
0: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อเทรเชอร์เรียกเทรเ
1: ชอร์
0: เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่าเขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้เดี๋ยวน้องลองฟัง
1: เบามาก
0: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
1: คือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราอาจจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะฟังนี้เดี๋ยวลองฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้าเนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโดยเฉพาะม้าใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกม้านะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับเหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของจะลองให้ฟัง
1: โ
0: อ้ยังไงหนึ่งฟังไม่ได้ปกติ
1: มีอะไรขยับอยู่ข้างใน
0: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าละนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
2: เราได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับเวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าม้ามีน้ำหนักเท่าไรเราไปดูกันเลยครับ
0: พี่หมออยากให้อลินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
1: 60นี้ได้ไหมคะ60โลกว่า
0: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนกว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันเล็กอะค่ะก็อาจจะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจนถึง600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามารู้กันว่าเราจะม้าตัวเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ไอรีนคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
1: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
0: ที่ช่างอันใหญ่ที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกม้าไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคส แบบนี้นะคะพี่หมอก็ต้องใช้อันนี
1: ้สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่สายวัดอันเนี้ยมันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอกนะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อลินวัดเนาะ
1: อ่ะ
0: ก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนว่าส่วนสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอซิว่าน้องเทสเชอร์ของเราอ่ะหนักเท่าไหร
1: ่โห414โลค่ะ
0: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ทาย
1: ไม่ใกล
0: ้เลย
1: ห่างตั้ง300โล
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: หมอคะเราพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
0: อ๋อตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะ grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ grooming 1ก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออก2ก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงาแล้วก็อย่างที่3นะคะที่สำคัญก็คือมาเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการผูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความรักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกรูมตัวกันคือเขาจะแงบแงบแงบแงบทำความสะอาดขนนะคะให้กันนะคะอันนี้เราก็จำลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองเนี่ยประโยชน์อันที่4ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกูมหรือเจ้าของกูมอ่ะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็สามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันเนี้ยมันไม่ปกตินะ
1: อ๋อค่ะ
2: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ
0: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะ
1: ha.
0: ซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้ารายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้ารายปีก็จะมี1ก็คือการทำวัคซีนนะคะ2ก็คือการทำฟันหรือตะไบฟันนะคะอาจจะรวมถึงแผลพยาธิด้วยแล้วก็3ก็คือดูแลเรื่องกีบม้านะคะแต่วันนี้ที่คอกเนี้ยถึงกำหนดในการตะไบฟันม้าประจำปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริงๆ
1: แล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรหรอคะ
0: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็คือ 1. เป็นการทำให้ฟันมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรืออาหารม้าที่เราเลี้ยงอะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทำให้ฟันม้ามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลาม้าเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทำให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะ ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรีนจับได้รูปไปอย่างงี้นะคะระวังบาดมือเห็นมั้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นในการที่จะตะไบฟันม้าให้ดู
1: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทำฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้านะทำยังไง
3: คุณหมอวุฒิค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะ
4: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
1: ค่ะ
4: ปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะ
1: ค่ะ
4: เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

0: เมื่อกี้พี่หมอฉีดยาซึมให้แล้วนะคะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมและเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อๆเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อนนิดนึงนะคะก็อันนี้เริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวท์เทิลไซน์หรือว่าสัญญาณชีพมาด้วยนะคะหลักๆที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
0: ก็อัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอบุญเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟัน
1: ค่ะ

0: สว่าง
1: เสียงอย่างนี้แล้วม้าจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอคะ
0: ก็มีม้าบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้ว
1: ไวมากค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะไบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อย
1: ค่ะ
2: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะหนูต้องขอขอบคุณนะคะ
3: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
1: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหัวใจตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะไบฟันม้าด้วยค่ะ
3: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาไปอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
3: ยินดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสันติวัฒน์และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจากหลากหลายพื้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทุกคนที่เดินทางมาต่างบอกว่ายังมีความรักความผูกพันและคิดถึงพระองค์สุดหัวใจสิ่งที่อยู่ในความทรงจำคือพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงมุ่งช่วยเหลือประชาชนในยามประสบความเดือดร้อนตลอดจนพระกรณียกิจด้านกฎหมายการส่งเสริมสิทธิและโอกาสของเด็กและเยาวชนและการทรงงานในหลากหลายมิติถึงซึ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชน
2: มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์พาซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนี่คุณแม่มารอบที่สองแล้วนะคะค่ะคุณแม่กรุงเทพค่ะส่วนคุณพี่นี่มาจากชลบุรีค่ะท่านนี้ก็มากับกรุงเทพนัดกันมาเลยค่ะคุณแม่เป็นข้าราชการบำนาญเพราะฉะนั้นก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเราเป็นข้าของแผ่นดินอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราอยู่แล้วก็เลยต้องมาให้ได้และมาทุกพระองค์ด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากร่วมกันส่งต่อความห่วงใยให้แก่ผู้ที่เดินทางมาโดยการนำอาหารน้ำเครื่องดื่มของว่างและกาแฟมาบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานานได้รับความสะดวกตลอดการรอคอย
1: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนยกระดับการอนุญาตและตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองและการใช้งานครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมทั้งการนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10 ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทางนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกำกับดูแลอย่างเข้มข้นมากขึ้นส่วนผู้ที่มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
3: มีการดูแลตั้งแต่ต้นทางนะครับเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายนะครับการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนก็จะต้องมีการตรวจสอบกันตลอดและระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้มันทำด้วยมืออย่างที่เรียนพอทำด้วยมือเสร็จแล้วออกกันคนละใบ2 ใบมันก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนแน่นะครับก็ต้องทำให้มันกระทบยอดกันได้หมด
1: รองนายกยังกล่าวอีกว่าการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากว่าใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลดังนั้นผู้ครอบครองปืนโดยไม่ชอบก็สามารถนำส่งคืนเจ้าหน้าที่ได้ไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายฉบับใหม่พร้อมระบุว่าไทยก็เคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายไว้แล้วหลายครั้งครับแต่ว่าก็ลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมก็ยังล้าสมัยอยู่ ขณะที่ทางต่างจังหวัดก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมอาวุธปืนครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยปฏิบัติการจะมุ่งเน้นการตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายรวมถึงเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อค้นหาและยึดอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนปราบปรามการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ดูเรื่องความมั่นคงทางภาคใต้กันนะครับหน่วยงานความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหลังพบว่านายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นแนวร่วมระดับปฏิบัติการประชุมเครือข่ายในการวางแผนเตรียมก่อเหตุป่วนในพื้นที่อำเภอท่านโตจังหวัดยะลาในงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสมีการในเชิงข่าวนะครับพบว่าในเชิง

0: ลึกนั้นมีความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์อายุ41ปีซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการบุคคลดังกล่าวได้แฝงตัวเข้ามาในพื้นที่และลักลอบพบปะประชุมวางแผนร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายของกลุ่มผู้ต้องก่อเหตุรุนแรงอีกประมาณ 4-5 คนบริเวณพื้นที่ป่าเนินเขาสลับกับสวนยางพาราบ้านบาตูปูเตในหมู่ที่6ตำบลบ้านแร้อำเภอทานโตจังหวัดยะลากลุ่มดังกล่าวนั้นมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวนั้นเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยโจมตีหน่วยปฏิบัติการที่มีการระวังป้องกันต่ำหรือที่มีอยู่ตั้งอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการถูกประชิดซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ในห้วงเวลาที่มีการสับเปลี่ยนกำลังพลสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุโลสนิแยหมู่ที่4และบ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา
1: เมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษาแก้ไม่รอลงอาญาจำคุก1ปีนายอับดุลรอแมนะครับซึ่งเป็นจำเลยในคดีอ้างยี่จากเหตุการณ์ระเบิดบิ๊กซีบันนังสตาโดยศาลชี้ว่าพฤติการร้ายแรงกระทบความสงบเรียบร้อยครับคดีนี้ย้อนไปในศาลชั้นต้นได้พิพากษาจำคุก1ปีแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีแก่นายอับดุลรอแมจำเลยในความผิดฐานอ้างยี่จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบิ๊กซีมินิบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2568แต่ศาลอุทธรณ์ภาค9ได้พิเคราะห์ถึงพฤติการแห่งคดีอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการสมคบกันก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายและการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีลักษณะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมรวมถึงสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนถือเป็นพฤติการที่มีความร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งจึงไม่มีเหตุสมควรให้รอการลงโทษพิพากษาแก้เป็นจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาพร้อมทั้งให้คุมขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกาโดยจำเลยยังมีสิทธิ์ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในส่วนของฎีกาต่อไปทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักที่ปรากฏในสำนวนเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายอันเป็นการยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าทุกคดีจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค
0: มีชายอายุ29ปีเสียชีวิตอย่างปริศนาพบเป็นศพอยู่ที่ข้างกองขยะกับผู้เป็นแม่นั้นติดใจการตายของลูกชายจึงไปร้องให้กันจอมพลังนั้นช่วยติดตามคดีเชื่อว่าปมสาเหตุมาจากขบวนการค้ายาเสพติดหลังเห็นคลิปลูกชายถูกรุมทำร้ายแม่และย่าของผู้เสียชีวิตก็เข้าพบกันจอมพลังพร้อมกับเล่าว่าลูกชายมักจะไปมาที่บ้านอยู่เสมอบางครั้งหายไปหลายวันครอบครัวจะประกาศตามหาก็พบตัวทุกครั้งส่วนใหญ่ไปอยู่กับเพื่อนจนกระทั่งเมื่อวันที่8สิงหาคมพบศพลูกชายในสภาพที่เสียชีวิตหลายวันอยู่บนกองขยะข้างสถานปฏิบัติธรรมห่างจากบ้านประมาณ 2-3 กิโลเมตรเบื้องต้นนั้นตำรวจยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าต้องรอผลการชันสูตร60วันแต่ว่าครอบครัวรับศพมาชาปนกิจแล้วและลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.พระพุทธบาทผู้เป็นแม่บอกว่าตอนแรกไม่ติดใจจนมาเห็นคลิปของลูกชายนั้นถูกกลุ่มทำร้ายและมีการโต้เถียงลักษณะที่ทวงสิ่งของบางอย่างจึงสันนิษฐานว่าลูกชายอาจถูกขบวนการค้ายาเสพติดทำร้ายจนเสียชีวิตและนำศพมาทิ้งไว้อย่างอนาถจึงต้องการความยุติธรรมด้วยนำหลักฐานมาร้องกับกันจอมพลังขอให้ช่วยในการติดตามคดีล่าสุดนั้นกันจอมพลังก็ได้แจ้งในกลุ่มไลน์ว่าคนก่อเหตุที่หนีอยู่ได้ติดต่อขอเข้าพบขณะที่ตำรวจพระพุทธบาทก็ได้เบาะแสคนร้ายแล้วคาดว่าปมมาจากเรื่องของยาเสพติด
1: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังกันกว่า100นายนะครับไปปิดล้อมตรวจค้น7เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานีเพื่อเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงจับเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูให้แก่เด็กต่างดาวครับอย่างที่แฟลตดินแดงพอไปตรวจสอบแล้วกว่า 5,000 ห้องปรากฏว่าพบห้องที่ต้องสงสัย44ห้องมีการย้ายชื่อเด็กต่างดาวอายุระหว่าง 5-15 ปีเข้ามาในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติเกิน16คนต่อห้องครับ ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บุกเข้าไปทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติ

ไทยบัตรสีชมพูขึ้นต้นด้วยเลข7ให้แก่เด็กต่างด้าวที่แฟลตดินแดงนะครับผู้พักอาศัยในแฟลตดินแดงนี่แหละเป็นผู้ที่บอกว่าตนเองเป็นผู้เสียหายจึงออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของกระบวนการนี้ครับมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ทำกันเป็นระบบเริ่มจากมีตัวกลางเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าขอเอาชื่อย้ายเข้าทะเบียนบ้าน3คนแล้วก็นำเอกสารมาให้เซ็นยินยอมแต่พอภายหลังกลับพบว่าเอาชื่อต่างด้าวสัญชาติเมียนมามาสวมเข้าทะเบียนบ้าน

0: หน้าที่ที่เขตบอกว่าสร้างทำบริษัทอะไรเหรอบอกไม่ได้ทำบอกแต่ทำไมพม่าเข้าบ้านเยอะจังเลยเราก็เลยมาถามน้องสาวน้องสาวบอกว่าคนที่น้อยเขาจ้าง 5,000 เอาเข้าทะเบียนบ้าน3คนแต่มันไม่ใช่มันมาเป็นร้อยเนี่ยมันเยอะอ่ะเนี่ยเนี่ยหลักฐานมีหมดเลยอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็บอกเขาไว้แล้วว่าที่บ้านอ่ะขอร้องอย่ามาแนะนำเพราะอีน้องสาวอ่ะมันเห็นแก่เงินแค่ 5,000 แล้วดูดิได้แค่ 5,000 เขาบอกเข้า3คนแต่เนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราก็อ้าวอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง
1: หลังการเข้าจับกุมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำแถลงข่าวผลปฏิบัติการอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่าคดีนี้สืบเนื่องจากความผิดปกติในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567ถึงปัจจุบันมีการออกบัตรสีชมพูไปสูงถึง 2,347 คนและขยายผลการจับกุมคดีสวมสิทธิ์สัญชาติน้ำเพอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดือนมีนาคม2569จากการตรวจสอบแฟลตดินแดงกว่า 5,726 ห้องก็พบว่ามีต้องห้องต้องสงสัยนะครับห้องพักถึง44ห้องที่มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวอายุตั้งแต่5ถึง15ปีเข้าในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติ16คนขึ้นไปต่อห้องรวมถึงมีเด็กต่างด้าวที่ไม่น้อยกว่า 1,366 คนรวมถึงพบว่า3ห้องแรกนั้นมีเด็กต่างด้าวถูกนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านรวมกันมากกว่า100คนและบางห้องก็มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวเข้ามาอาศัยมากถึง35คนภายในระยะเวลาเพียง2วัน
2: โดยเฉพาะที่เราดำเนินการสุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจดูที่เห็นความผิดปกตินะอย่างรวดเร็วในคราวนั้นเนี่ยก็ในจำนวน3ห้องที่เราตรวจนะครับที่เราเห็นความผิดปกติเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ที่เข้าพักอาศัยถึง100กว่าคน140กว่าคนบางห้องเนี่ยมีคนเข้าพักอาศัย35คน40คน64คนซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วนั้นเนี่ยเป็นการนำรายชื่อเหล่านี้เอามาฝากไว้ในทะเบียนบ้านที่แฟตแต่ละห้องเพราะนั้นถ้าเราพี่น้องสื่อมวลชนลองคิดตามมานะครับว่าถ้าแฟตดินแดงของเราเนี่ยมีประมาณ 5,000 กว่าห้องถ้ามีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันอย่างนี้หรือไม่จำเป็นต้องไม่ต้องครบทุกห้องหรอกครับแต่เฉพาะแค่ส่วนมากที่เราตรวจเจอเนี่ยขณะนี้นะครับก็อยู่ประมาณสัก 1,000 กว่ารายนะครับในจำนวน 1,000 กว่ารายนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะได้ดำเนินการขยายผลในเรื่องของการติดตามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ
3: นอกจากนี้จากการสืบสวนยังพบด้วยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการใช้อำนาจอนุมัติย้ายชื่อในระยะเวลาอันสั้นแม้ระบบจะแจ้งเตือนแล้วว่าจำนวนผู้อยู่อาศัยเกินกำหนดมีการปลอมลายมือชื่อและเซ็นเอกสารล่วงหน้ามูลค่าความเสียหายรวมกว่า200ล้านบาทครับเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบนะครับประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตดินแดง3คนเจ้าบ้านคนกลางในหน้าจัดหาเด็กต่างด้าวและพยานรับรองลายมือชื่อรวมทั้งหมด7คนครับ
2: เราพบว่ามีการแจ้งย้ายที่อยู่และจัดทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับในลักษณะของการดำเนินการเป็นขบวนการโดยมีนายหน้าชาวมีนายหน้าต่างด้าวนะครับชาวเมียนมานะครับเป็นคนรวบรวมรายชื่อและเอกสารจากแรงงานต่างด้าวต่างๆส่งให้กับนายหน้าฝ่ายคนไทยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวนะครับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือสำนักงานเขตดินแดงเพราะฉะนั้นทั้ง3กระบวนการนี้ทั้ง3ส่วนนี้ที่ดำเนินการกระทำความผิดนั้นเนี่ยทำให้มีการละเมิดกฎหมายไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อมาก็คือเรื่องเขาจะสามารถเข้าใช้สวัสดิการของรัฐได้เพียงเช่นคนไทย
3: อย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะครับการสวมบัตรชมพูช่วยให้คนต่างด้าวได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาล

0: พยาบาลการศึกษาการขออนุญาตทำงานทำธุรกรรมกับรัฐเปิดบัญชีธนาคารก็ได้ซึ่งอันนี้เสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าในเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติและยังเป็นขั้นตอนเปิดช่องให้ยื่นขอสัญชาติไทยตามพรบสัญชาติในอนาคตด้วยจึงนับว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งครับ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดปฏิบัติการ Money Cash Back กับปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนจับแก๊งสแกมเมอร์ร่วมกว่า20คนครับพร้อมกับติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายเนี่ยรวมกว่า3ล้านบาทพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผอ.สปอ.ส.ตร.แถลงโครงการ Money Cash Backปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนหลังจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าของขบวนการหลอกลวงออนไลน์รวม20คนและสามารถติดตามนำคืนให้แก่ผู้เสียหายรวมกว่า3ล้านบาทจากกรณีทั้งหลอกลวงในการลงทุนหุ้นและการซื้อขายสินค้าโอกาสนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ยังได้มอบเงินคืนแก่ผู้เสียหายจำนวน2รายตามโครงการ Money Cash Back ปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนด้วย
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างครับ

0: รับชมข่าวเที่ยงกันต่อนะครับตอนนี้ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเครือรัฐออสเตรเลียแล้วครับโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับสานต่อมิตรภาพและความร่วมมือไทยออสเตรเลียพร้อมกับพบปะชุมชนไทยในย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองได้แลกเปลี่ยนมุมมองความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันท่านนายกได้ชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกรวมถึงชุมชนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบันมีชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประมาณ 30,000 คนครับและมีนักศึกษาไทยประมาณ 10,000 คนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐซึ่งเป็นโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตขณะที่ในปี2568มีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟนระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้ท่านนายกได้แสดงความยินดีต่อนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ที่ได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571นอกจากนี้ท่านนายกและคณะได้พบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์โดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารรวมถึงร้านขนมไทยท่านนายกได้แวะชิมอาหารและพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดเส้นทางขณะเดียวกันก็มีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับเป็นจำนวนมากด้วยนะครับสำหรับไทยทาวน์ได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไทยทาวน์เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทั้งยังช่วยดึงดูดผู้มาเยือนและสร้างโอกาสให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่
1: แม้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจอยู่ที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับแต่วันนี้ก็ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายวาระที่น่าสนใจทั้งการพิจารณาโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการแก้ไขประกาศนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมและกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานติดตามบรรยากาศสดๆนะครับพร้อมผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากคุณภัทรพรมาลาโสครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญครับคุณภัทรพร
2: ในส่วนของกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานที่ว่านี้นะคะเสนอโดยกระทรวงแรงงานนะคะที่ต้องการให้กลุ่มคนที่ทำงานบนเรือนะคะกลุ่มคนที่ทำงานที่บ้านพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงกลุ่มสมรสเท่าเทียมนะคะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเดินทางเยือน

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อย

0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
1: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
2: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
3: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
1: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
2: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
3: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
2: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
3: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
2: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด
1: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
2: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
3: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
2: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
3: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
4: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
3: สงสัยผมตาฝาดครับ
4: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
3: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
4: อ
3: ผมอยากช่วยคน
1: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
4: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
4: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
3: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับ

0: ครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และคุณธรรมในการติดตั้งของใช้ในบ้านนะครับระหว่างนี้นะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับแต่เด็กๆอย่าลืมนะครับขณะที่ครูแจ้งถึงจุดประสงค์นี้นะครับเด็กๆให้เตรียมเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับตอนนี้ถ้าเด็กๆเตรียมมาแล้วก็เขียนวันที่แล้วก็จดชื่อเรื่องให้เรียบร้อยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อครับประกอบไปด้วยข้อที่1นักเรียนสามารถบอกประโยชน์และคุณธรรมของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนประโยชน์และคุณธรรมของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านได้อย่างถูกต้องนะครับและข้อที่3นะครับนักเรียนตระหนักถึงประโยชน์และคุณธรรมของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านนะครับเชื่อได้ว่าจุดประสงค์ของครูวิธีนะครับง่ายมากเลยนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางสามารถทำได้และผ่านจุดประสงค์ได้อย่างแน่นอนเลยครับตอนนี้สังเกตเด็กๆที่อยู่ต้นทางนะครับและปลายทางนะครับจดวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้วยืดตัวให้ตรงครับสำหรับวันนี้ครูวินะครับมีคำถามชวนคิดนะครับมาฝากนักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับคำถามนั้นนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างนะครับกฎกติกาเราก็เช่นเดิมเลยครับเด็กๆถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับได้คำตอบแล้วก็อย่าลืมนะครับยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างนะครับว่าจะได้คำตอบอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1นะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับเชิญเลยครับ
1: สามารถฝึกฝนให้เราประกอบและติดตั้งของในบ้านได้ด้วยตัวเองค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่2นักเรียนต้นทางกันบ้างนะครับว่าจะได้คำตอบอย่างไรนะครับตอนนี้ขอเชิญนักเรียนกลุ่มที่2เลยครับตัวแทนสัก1คนนะครับ
2: สามารถตกแต่งบ้านได้ครับ
0: เก่งมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่2นะครับและเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่3 1คนครับเชิญเลยครับ
3: ทำให้เราสามารถติดตั้งของใช้ในบ้านได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังกลุ่มที่4กันบ้างนะครับว่าจะได้คำตอบอย่างไรนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนครับ
4: สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ครับ
0: เก่งมากเลยนะครับสามารถติดตั้งด้วยตนเองได้นะครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่4นะครับและกลุ่มสุดท้ายของเรานั้นก็คือกลุ่มที่5นะครับขอเชิญ1คนครับ
5: สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเองค่ะ
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนนะครับปรบมือให้เพื่อนที่ตอบคำถามในวันนี้หน่อยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีประโยชน์ในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านอะไรนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับเวลาที่คุณครูแสดงเนื้อหาไปนะครับเด็กๆจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับเพราะบ่อยครั้งเลยครับที่ครูวิสังเกตนะครับเด็กๆฟังอย่างเดียวแล้วไม่จดนะครับอาจจะลืมได้นะครับฉะนั้นแล้วจดดีกว่าจำนะครับสำหรับประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งตนเองและก็ครอบครัวนะครับโดยเราไม่ต้องไปจ้างบุคคลอื่นนั้นนะครับมาติดตั้งหรือประกอบของใช้ในบ้านของเรานะครับเราก็สามารถนำเอาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษาไปนะครับไปประกอบของใช้นะครับก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและตนเองได้นะครับต่อไปประโยชน์ข้อที่2นะครับ

้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งทุกคนก็จะมีเวลาว่างใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะมีเวลาว่างก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นๆก็ได้นะครับเรียนก็สามารถใช้เวลาว่างตรงนั้นนะครับไปติดตั้งหรือประกอบของใช้นะครับก็จะทำให้เกิดประโยชน์นะครับสำหรับประโยชน์ด้านตนเองนั้นนะครับเวลาที่เราติดตั้งหรือประกอบของใช้เด็กๆก็จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวได้อีกด้วยนี่คือเป็นประโยชน์ของเขานะครับและถ้าเป็นประโยชน์ของครอบครัวนะครับครอบครัวของเราก็จะมีอุปกรณ์ของใช้พร้อมใช้งานนะครับต่อไปในข้อที่3นะครับนำวัสดุที่เหลือใช้นะครับหรือวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าบ้านของนักเรียนมีเศษไม้เหลืออยู่จำนวนมากนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะนำเศษไม้ต่างๆนั้นนะครับมาติดตั้งหรือประกอบอาจจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้สามารถใช้งานได้นะครับหรือถ้าบ้านนักเรียนมีเศษเหล็กเหลืออยู่เยอะนะครับนักเรียนอาจจะเอามาทำเป็นราวตากผ้าหรือชั้นวางของก็ได้นะครับก็เป็นการนำเอาวัสดุที่เหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ครับต่อไปนะครับในข้อที่4นะครับรู้จักใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธีนะครับอุปกรณ์ที่เราติดตั้งและประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะหมั่นดูแลเช็ดทำความสะอาดนะครับเพื่อที่จะได้ใช้งานนานยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างการดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับนักเรียนจะมีวิธีการดูแลอย่างไรครับไม้จะทำอย่างไรครับเวลาที่จะดูแลรักษาเขาทำอย่างไรดีครับเก่งมากเลยครับก็คือการใช้ผ้าชุบน้ำใช่ไหมครับแล้วก็บิดให้หมาดเช็ดทำความสะอาดนะครับหรือถ้าโต๊ะของเราเก้าอี้ของเรานั้นมีฝุ่นละอองเราอาจจะใช้ไม้กวาดขนไก่ครับปัดทำความสะอาดก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากเหล็กนะครับเราอาจจะใช้วิธีการชุบผ้านะครับลงในน้ำหลังจากนั้นก็บิดให้หมาดแล้วก็เช็ดทำความสะอาดครับแต่อย่าลืมนะครับว่าจะต้องเช็ดด้วยน้ำยาป้องกันสนิมด้วยนะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของเหล็กหรือราวตากผ้านะครับต่อไปในข้อที่5นะครับเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของผลงานที่ผลิตด้วยตนเองนะครับเวลาที่เด็กๆติดตั้งหรือประกอบของใช้ในบ้านสำเร็จนักเรียนก็จะเกิดความภาคภูมิใจแต่เหนือสิ่งใดนั้นนะครับนักเรียนก็จะมีความรู้ได้เทคนิคได้วิธีการต่างๆนะครับสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับฉะนั้นแล้วเด็กๆก็ควรที่จะฝึกให้ชำนาญนะครับให้รู้จักเครื่องมือรู้จักตัวประกอบของสิ่งที่เราจะต้องติดตั้งนะครับก็จะทำให้เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของเราได้ครับต่อไปนะครับในข้อที่6นะครับฝึกทักษะการสร้างชิ้นงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพนะครับเวลาที่เราทำจนชำนาญแล้วนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะไปเรียนต่อในระดับสูงๆและก็นำไปทำเป็นอาชีพในอนาคตได้นะครับก็จะสามารถรู้จักดัดแปลงสิ่งต่างๆมาใช้ให้เป็นชิ้นงานก่อให้เป็นอาชีพในอนาคตได้ครับนี่ก็คือประโยชน์นะครับของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับและยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยนะครับที่ครูวิไม่ได้ยกตัวอย่างมาในวันนี้นะครับตอนนี้เด็กๆจดเนื้อหาเสร็จหรือยังครับบางคนก็จดเสร็จแล้วนะครับบางคนก็ยังไม่เสร็จนะครับสำหรับใครจดเสร็จแล้วก็ยืดตัวให้ตรงนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเด็กๆทุกคนจดเสร็จแล้วนะครับยืดตัวให้ตรงแล้วมาฟังคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับสำหรับคำถามชวนคิดนี้นะครับครูวิจะถามนักเรียนว่าคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างนะครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางอย่าแย่งกันตอบนะครับกฎกติกาก็เช่นเดิมเลยนะครับยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับคิวนะคะ

0: ครับมาแย่งกันตอบนะครับเอาละครับเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างเดี๋ยวขอเริ่มจากกลุ่มที่5เลยนะครับขอตัวแทนสัก1คนได้ไหมครับกลุ่มที่5คุณธรรมในการติดตั้งและประกอบของใช้มีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างมาสัก1คุณธรรมนะครับ
1: มีความซื่อสัตย์สุจริตครับ
0: เก่งมากเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1กันบ้างนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1 1คนเลยครับตอบมาแค่1คุณธรรมก็พอนะครับตอนนี้เราได้ตัวแทนแล้วนะครับเชิญเลยครับ
1: มีความสามัคคีค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับมีความสามัคคีนะครับแล้วก็ขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่2สัก1คนนะครับตอบด้วยความมั่นใจเลยนะครับว่าเราจะใช้คุณธรรมอะไรนะครับเชิญเลยครับ
1: มีความขยันค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับมีความขยันนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่3 1คนครับ
1: ความรับผิดชอบครับ
0: เก่งมากเลยครับมีความรับผิดชอบนะครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ของเราครับเชิญครับเชิญเลยครับ
2: มีสติในการทำงานครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับสุดยอดมากเลยนะครับเอาละครับมาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าคุณธรรมในการติดตั้งและประกอบของใช้นั้นจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคุณธรรมนั้นนะครับก็คือคุณงามความดีนะครับที่เกิดกับจิตใจของเรานะครับแล้วก็แสดงออกมาเป็นการกระทำนะครับไม่ว่าจะเป็นใจกายวาจานะครับมีตัวอย่างดังนี้เลยนะครับข้อที่1 นะครับความมีสติสัมปชัญญะนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเวลาที่เราทำงานอะไรก็ตามนั้นนะครับเด็กๆก็จะต้องมีสติในการทำงานด้วยนะครับเช่นการควบคุมตนเองนะครับหรืออาจจะควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ของตนเองนะครับโดยใช้หลักเหตุผลต่างๆในความถูกต้องในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆนะครับข้อที่2นะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับความซื่อสัตย์สุจริตนั้นก็คือการประพฤติปฏิบัติตนนะครับแบบตรงไปตรงมาไม่คดโกงไม่หลอกลวงใครนะครับซึ่งถ้านักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นนะครับก็จะทำให้นักเรียนนั้นนะครับเป็นที่ไว้วางใจแก่เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงทำให้เพื่อนร่วมงานนั้นรักใคร่เอ็นดูได้อีกด้วยนะครับฉะนั้นแล้วคุณสมบัติของผู้ดีนะครับจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในตัวด้วยนะครับข้อที่3มีความขยันหมั่นเพียรนะครับซึ่งเราจะต้องมีความตั้งใจเพียรพยายามทำงานที่เราได้รับมอบหมายนั้นจนสำเร็จนะครับหากว่าเด็กๆอาจจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคนะครับนักเรียนก็จงเพียรพยายามนะครับขยันหมั่นเพียรนั้นทำงานนั้นให้สำเร็จได้นะครับตามเป้าหมายที่เรากำหนดนะครับจะทำให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับข้อที่4นะครับมีระเบียบวินัยนะครับมีระเบียบวินัยนั้นก็คือการปฏิบัติตนนะครับตามกฎกติกานะครับของสถานที่นั้นๆที่เขาได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับยกตัวอย่างเช่นการมาทำงานให้ตรงเวลาหรือการรับผิดชอบงานนะครับต่างๆนะครับก็จะทำให้งานของเรานั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนะครับข้อที่5นะครับมีความรับผิดชอบในงานที่เราได้รับมอบหมายนะครับเป็นสิ่งสำคัญเวลาที่คุณครูมอบหมายงานให้นักเรียนรับผิดชอบนักเรียนก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบด้วยนะครับเช่นถ้าให้นักเรียนนำค้อนมากับตะปูมาเพื่อที่จะมาฝึกซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับถ้านักเรียนนำมานักเรียนก็สามารถที่จะมีเครื่องมือในการฝึกปฏิบัตินะครับแล้วก็จะได้คะแนนจากคุณครู ตรงกันข้ามถ้านักเรียนไม่มีความรับผิดชอบนักเรียนไม่ได้เตรียมค้อนกับตะปูมานักเรียนก็จะไม่ได้ฝึกปฏิบัตินะครับและก็จะไม่ได้คะแนนจากคุณครูอีกด้วยนะครับนี่ก็คือต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานด้วยนะครับข้อที่6นะครับมีน้ำใจนะครับรู้จักเสียสละแบ่งปันนะครับให้กับผู้อื่นบ้างนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยถึงแม้ว่าการมีน้ำใจนั้นไม่จำเป็นจะต้องมอบสิ่งของให้กับเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักนะครับเราอาจจะใช้แรงของเราครับไปช่วยยกหรือช่วยทำงานก็สามารถทำได้หรืออาจจะส่งกำลังใจนะครับให้กับเพื่อนร่วมงานของเรานะครับก็เป็นการแสดงถึงการมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมงานเป็นการสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมงานได้อีกด้วยครับต่อไปนะครับในข้อที่7นะครับมีความประหยัดอดออมประหยัดกินประหยัดใช้นะครับรวมไปถึงเวลาที่เด็กๆนะครับมีอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่กำลังจะชำรุดเสียหายในบ้านเราอาจจะใช้วิธีการประหยัดโดยการซ่อมแซมเองนะครับก็จะช่วยให้ประหยัดเงินของครอบครัวและก็ตนเองได้อีกด้วยนะครับอีกทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติได้อีกด้วยครับข้อที่8นะครับมีความสามัคคีความพร้อมเพียงกันนะครับซึ่งไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเวลาเราทำงานก็ต้องทำเป็นกลุ่มนะครับจะทำให้งานนั้นเสร็จเร็วแล้วก็มีคุณภาพนะครับดีกว่าการทำงานคนเดียวนะครับอาจจะไม่มีคุณภาพหรืออาจงานจะเสร็จช้ากว่าเพื่อนไม่ตรงกับเป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้นะครับฉะนั้นแล้วเวลาที่ทำงานเป็นกลุ่มเราก็ควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับข้อที่9นะครับมีความสุภาพเรียบร้อยนะครับความสุภาพเรียบร้อยนั้นยกตัวอย่างเช่นเวลาที่นักเรียนเจอผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานที่มีอายุมากกว่านักเรียนนักเรียนอาจจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับหรือเวลาที่มีคนมาช่วยงานนักเรียนนักเรียนกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะหรือเวลาที่เราทำงานผิดพลาดเราอาจจะขอโทษครับขอโทษค่ะนี่ก็เป็นการแสดงความสุภาพเรียบร้อยนะครับหรืออาจจะไปลามาไหว้นะครับนี่ก็เป็นการทำให้เราดูสุภาพเรียบร้อยในองค์กรหรือหน่วยงานได้ครับต่อไปนะครับในข้อที่10นะครับรักษาความสะอาดนะครับหลังจากที่เราติดตั้งและประกอบของใช้ไปแล้วสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องรักษาความสะอาดทั้งร่างกายของเรานะครับติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะไปล้างมือให้สะอาดเพราะอาจจะมีคราบสกปรกฝุ่นละอองติดมือติดร่างกายของเราใช่ไหมครับรวมไปถึงรักษาความสะอาดเครื่องมือของเรานะครับเครื่องมือที่เราใช้งานไปแล้วนะครับเราอาจจะนำไปล้างไปเช็ดไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงความสะอาดของสถานที่ด้วยนะครับเก็บกวาดให้สะอาดนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานเสร็จแล้วนะครับต่อไปในข้อที่11นะครับมีความกตัญญูรู้คุณนะครับก็คือการเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ที่เอาความรู้มาให้แก่เรานะครับเด็กๆอาจจะทดแทนบุญคุณท่านโดยการนำเอาความรู้เรื่องการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับไปช่วยท่านติดตั้งอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูรู้คุณแล้วนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่12นะครับการตรงต่อเวลานะครับการตรงต่อเวลานั้นนะครับก็คือการจัดการบริหารเวลาจัดการงานนะครับให้ตรงตามเป้าหมายเช่นคุณครูนัดให้นักเรียนปฏิบัติงานเวลา 8:00 น.นักเรียนก็ควรที่จะมาให้ตรงต่อเวลาถ้านักเรียนผิดเวลานะครับก็จะทำให้นักเรียนนั้นเป็นคนไม่มีคุณภาพนะครับฉะนั้นแล้วฝึกไว้นะครับใครที่ไม่ค่อยตรงต่อเวลาครูวิแนะนำนะครับให้นักเรียนนะครับสวมนาฬิกาไว้นะครับแล้วคอยมองเวลานะครับเพื่อที่จะได้เตือนตัวเองให้ทันเวลานะครับนี่ก็คือคุณธรรมนะครับของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับเรามาทบทวนกันสักนิดดีไหมครับสรุปแล้วมีอะไรบ้างครับคุณธรรมในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างครับเด็กๆมีสตินะครับมีอะไรอีกครับ มีความซื่อสัตย์

เก่งมากเลยนะครับนี่ก็คือคุณธรรมนะครับสำหรับการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งปลายทางต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับเรามาดูกิจกรรมของเราในวันนี้กันบ้างนะครับครูวิจะให้เด็กๆนั้นทำอะไรนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องประโยชน์และคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานนะครับที่3ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนทำใบงานนะครับระหว่างนั้นสามารถที่จะประเมินให้คะแนนนักเรียนได้เลยนะครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนะครับได้ใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเด็กๆนะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับอ่านคำชี้แจงก่อนที่จะลงมือทำกิจกรรมนะครับกรณีถ้าวันนี้คุณครูที่อยู่ปลายทางไม่ได้ปริ้นนะครับใบงานมาให้กับนักเรียนปลายทางอาจจะใช้วิธีการจดลงสมุดก็ได้นะครับนี่เลยนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถจดลงในสมุดนะครับก็ให้เขียนชื่ออุปกรณ์ของใช้ที่จะติดตั้งแล้วก็ประกอบนะครับหลังจากนั้นก็บอกประโยชน์ของการติดตั้งมาให้พร้อมนะครับทั้งที่ประโยชน์ตนเองแล้วก็ประโยชน์เกี่ยวกับครอบครัวของเรานะครับแล้วก็ข้อที่2นั้นก็คือคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับที่เกิดกับตนเองแล้วก็เกิดกับผู้อื่นครับตอนนี้ถ้านักเรียนทั้งต้นทางปลายทางพร้อมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทํากิจกรรมแล้วนะครับคุณวินะครับจะสุ่มตัวแทนนะครับตอนนี้สุ่มมาแล้วเป็นตัวแทนที่1และตัวแทนที่3นะครับกลุ่ม1กับกลุ่ม3ตอนนี้ขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่3ออกมานําเสนอสัก1คนก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม3ค่ะชื่ออุปกรณ์ของใช้ที่ประกอบและติดตั้งราวตากผ้าค่ะข้อ1ประโยชน์ที่เกิดกับตนเองเกิดความภาคภูมิใจในตนเองใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบฝึกทักษะการสร้างชิ้นงานเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพิ่มคุณค่าของใช้ในบ้านสร้างความสามัคคีในครอบครัวรู้วิธีใช้งานและดูแลของใช้อย่างถูกวิธีมีของใช้ในบ้านเพิ่มขึ้นข้อที่2คุณธรรมที่เกิดขึ้นกับที่เกิดกับตัวเองฝึกฝนสมาฝึกสมาธิฝึกสมาธิในการทำงานเกิดความขยันหมั่นเพียรในการทำงานเกิดความรับผิดชอบในการทำงานเป็นคนมีระเบียบวินัยในการทำงานเป็นคนใฝ่เรียนรู้คุณธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นใช้ความประหยัดเกิดความประหยัดค่าใช้จ่ายเกิดความสามัคคีในหมู่คณะเกิดความพอเพียงในครอบครัวเกิดการตรงต่อเวลาในการทำงาน
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนกลุ่มที่3นะครับต่อไปเรามาดูตัวแทนกลุ่มที่1ออกนำเสนอกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับเด็กๆถ้าหายคำตอบขาดคำตอบใดไปก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้เลยนะครับเชิญเลยครับตัวแทนกลุ่มที่1ครับ
2: สวัสดีค่ะเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม1ค่ะ

0: ชื่ออุปกรณ์ของใช้ที่ติดตั้งและประกอบชั้นวางของ1ประโยชน์การติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านประโยชน์ที่เกิดกับตนเอง1เพิ่มความสะดวกให้ตนเอง2มีทักษะการทำงานมากขึ้น3มีเวลาว่างให้เกิดประโยชน์4ได้ออกกำลังกายขณะทำงาน5ภูมิใจในผลงานตนเองประโยชน์ที่เกิดกับครอบครัว1มีอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน2ทุกคนในครอบครัวมีอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน3คุณค่าของอุปกรณ์ในบ้าน4ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว5ทุกคนในบ้านสะดวกสบายมากขึ้น2คุณธรรมของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านคุณธรรมที่เกิดกับตนเอง1มีสมาธิขณะทำงาน2มีความรับผิดชอบในหน้าที่3ฝึกความขยันหมั่นเพียร4มีความซื่อสัตย์สุจริต5มีระเบียบวินัยในการทำงานคุณธรรมที่เกิดกับผู้อื่น1มีความสามัคคีในการทำงาน2รักษาความสะอาดสถานที่ทำงาน3มีความสุภาพเรียบร้อยต่อผู้ร่วมงาน4มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ5มีน้ำใจต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยกันค่ะ
1: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับสุดยอดมากเลยครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวินะครับสรุปได้ว่าการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักนำวัสดุที่เหลือใช้มาประกอบเป็นของใช้ภายในบ้านได้อย่างมีคุณภาพเกิดความภาคภูมิใจและเกิดทักษะการสร้างชิ้นงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับก็คือ1เลยใบงานที่4เรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับ2แบบประเมินตนเองนะครับซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนี้นะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้นะเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์นับ1ขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 3 4 5 6 7สมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของประโยคสามัญเดี๋ยวครูมีคำถามมาทบทวนความรู้ของนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับซึ่งคำถามของครูโอเนี่ยมีอยู่ว่านักเรียนยังจำส่วนประกอบของประโยคสามัญได้หรือไม่มีอะไรบ้างนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองคิดดูซิทบทวนความรู้ของชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนยังจำได้ไหมกลุ่มไหนตอบได้รับไปเลย2ยิ้มกลุ่มที่4ยกมือก่อนครับ
1: มีประธานแล้วก็ภาคแสดงครับ
0: ส่วนประกอบของประโยคสามัญนะครับก็จะมีประธานกับภาคแสดงถูกไหมถูกต้องนะครับรับไปเลย2ยิ้มครับกลุ่มที่สี่หลังจากที่นักเรียนเนี่ยทั้งต้นทางและปลายทางได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของประโยคไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันสังเกตประโยคดีๆนะครับฉันกับเพื่อนไปทะเลหัวหินกลุ่มไหนแยกได้ยกมือกลุ่มที่1ยกมือก่อนกลุ่มที่1ตอบคำถามครับ
2: ฉันกับเพื่อนเป็นประธานครับไปทะเลหัวหินเป็นภาคแสดงครับ
0: เดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าถูกต้องไหมฉันกับเพื่อนเป็นประธานถูกต้องประมือให้เพื่อนไปทะเลหัวหินไปทะเลหัวหินเป็นการแสดงเป็นการกระทำของประโยคเพราะฉะนั้นเป็นภาคแสดงถูกต้องนะครับประมือให้เพื่อนอีกครั้งถูกต้องรับเลยครับ2ยิ้มเอาไปติดเองนะครับนักเรียนต่อมาครับให้โอกาสอีกครั้งนะครับประโยคคือชาวบ้านจับปลาหมอคางดำกลุ่มที่3ยกมือก่อน
3: ชาวบ้านเป็นประธานครับจับปลาหมอคางดำคือภาคแสดงครับ
0: ชาวบ้านเป็นประธานใช่ไหมครับจับปลาหมอคางดำเป็นภาคแสดงถูกไหมเดี๋ยวมาดูพร้อมกันถูกต้องประมือให้เพื่อนเดี๋ยวกลุ่ม3รับ2ยิ้มไปติดที่กลุ่มของตนเองครับต่อมานะครับคำถามชวนคิดข้อต่อมานักเรียนคิดว่าในภาษาไทยของเราเนี่ยมีประโยคชนิดอื่นหรือไม่อย่างไรคิดว่ามีไหมกลุ่มไหนตอบได้รับไปเลย2ยิ้มนะครับคิดว่ามีประโยคอื่นบ้างไหมนอกจากประโยคสามัญที่เราเรียนในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนคิดว่ามีประโยคอื่นไหมครับกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5ได้สิทธิ์ตอบคำถามครับ
4: มีประโยคซ้อนกับประโยครวมค่ะ
0: กลุ่มที่5บอกว่ามีประโยคซ้อนกับประโยครวมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประมือให้เพื่อนรับ2ยิ้มครับกลุ่มที่5ส่งตัวแทนมารับ2ยิ้มนักเรียนครับในการเรียนเรื่องประโยคเนี่ยถ้าเป็นการเรียนแบบโครงสร้างก็จะมีทั้งหมด3ประโยค1ประโยคสามัญประโยคสามัญเรียกอีกอย่างว่าประโยคอะไรยกมืออ่ะกลุ่มที่3ยกมือก่อน
5: ประโยคพื้นฐานครับ
0: ประโยคสามัญเรียกอีกอย่างว่าประโยคพื้นฐานถูกต้องไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนรับไป1ยิ้มถ้าแบ่งตามโครงสร้างก็จะมี1ประโยคสามัญหรือเรียกว่าประโยคพื้นฐานก็ได้2ประโยคซ้อนและ3ประโยครวมดังที่เห็นในหน้าจอนะครับซึ่งการเรียงเรื่องประโยคเนี้ยครูโอก็เรียงตาม หนังสืออุเทศภาษาไทยนะครับชุดบรรทัดฐานภาษาไทยนะครับเล่มที่3เป็นเล่มสีเขียวก็จะเรียงประโยคไว้ดังนี้1ประโยคสามัญ2ประโยคซ้อนและ3ประโยครวมแต่ในวันนี้นะครับเราจะเรียงกันเกี่ยวกับประโยคซ้อนนักเรียนฟังจากชื่อซ้อนต้องเอามาทำอะไรกันแสดงว่าต้องเอาประโยคมาซ้อนกันนะครับประโยคที่1ประโยคที่2เอามาซ้อนกันแบบนี้อาจจะมีคำเชื่อมมาผูกมัดเอาไว้ให้เกิดความหมายที่ชัดเจนสละสลวยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก่อนครับในการเรียนเรื่องประโยคซ้อนเนี่ยนักเรียนก็ต้องบอกความหมายและลักษณะของประโยคซ้อนให้ได้รวมไปถึงการจำแนกส่วนประกอบของประโยคซ้อนว่าอาจจะมีประโยคหลักประโยคย่อยนะครับและรวมไปถึงการบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องประโยคซ้อนว่าเรียนเรื่องประโยคซ้อนแล้วได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนเรื่องนี้ทำได้ไหมต้นทางทำได้ปลายทางทำได้ไหมครับปลายทางก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความหมายประโยคซ้อนพร้อมกันก่อนอื่นเลยนักเรียนเข้าใจไหมว่าประโยคซ้อนมีความหมายว่าอย่างไรเข้าใจไหมครับในใครพอสรุปได้บ้างลองปรึกษากันดูสิครับภายในกลุ่มประโยคซ้อนมีความหมายมีลักษณะอย่างไรอ่านแล้วสรุปความหมายไม่โดยไม่อ่านจากหนังสือโดยไม่อ่านหรือดูจากหนังสือนะครับถ้ายกหนังสือมาอ่านแล้วตอบแบบนี้ไม่เรียกว่าสรุปลองปรึกษาการสรุปเป็น

0: คอนเซ็ปต์สรุปเป็นสิ่งเดียวที่น่าจะตรงกันภายในกลุ่มทุกคนในกลุ่มต้องคิดเห็นตรงกันคิดเหมือนกันนะครับประโยคซ้อนสรุปได้ว่าอย่างไรกลุ่มไหนตอบได้บ้างอ่านในหนังสือแล้วเข้าใจว่าอย่างไรตอบเลยครับได้ไหมกลุ่มไหนตอบได้ให้3 ยิ้มกลุ่มที่3ยกมือกลุ่มที่3ลองพูดสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังดูสิครับ
1: เป็นประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลักกับอนุประโยคครับ
0: เข้าใจชัดเจนประโยคซ้อนเนี่ยเป็นประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลักกับอนุประโยคนะครับซึ่งก็สรุปมาจากหนังสืออุเทศภาษาไทยชุดบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3เมื่อสักครู่ครูบอกว่าถ้ากลุ่มไหนสรุปได้ให้กี่ยิ้มนะ กลุ่ม3ออกมารับเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วประโยคซ้อนเนี่ยก็จะเป็นประโยคที่ประกอบไปด้วยประโยคหลักประโยคหลักเนี่ยน่าจะเป็นประโยคที่ทำหน้าที่เป็นใจความหลักของประโยคนะครับแล้วก็มีอนุประโยคอนุเนี่ยแปลว่าตามมาแปลว่าทีหลังหรือตามมาเช่นอนุภรรยาก็คือภรรยาน้อยหรือภรรยาที่ตามมาทีหลังอนุประโยคก็คือประโยคที่ตามมาทีหลังไม่ใช่เป็นประโยคหลักไม่ใช่เป็นใจความหลักเข้าใจแบบนี้นะต่อมานะครับประโยคซ้อนเนี่ยถ้าสรุปให้เข้าใจเนี่ยเราจะสรุปแบบง่ายๆดังนี้มุขยะประโยคอ่านพร้อมกันมุขยะประโยคจะเป็นประโยคหลักดังที่ครูโอได้บอกประโยคซ้อนเนี่ยมันเอามาซ้อนกันแสดงว่ามันต้องมี2ประโยคที่เอามาซ้อนกันอันดับแรกเนี่ยเป็นมุขยะประโยคก็คือประโยคหลักเมื่อมีหลักแล้วต้องมีอะไรตามมาย่อยซึ่งอนุประโยคครูบอกว่าอนุแปลว่าทำไมตามมาเพราะฉะนั้นอนุประโยคก็คือประโยคย่อยประโยคหลักก็คือเป็นใจความหลักประโยคย่อยก็คือตามมาทีหลังขยายให้ชัดเจนเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันประโยคแรกฉันหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าที่เขาทำตลกนักเรียนคิดว่าประโยคเนี้ยเมื่อแยกแล้วประโยคใดเป็นประโยคหลักประโยคใดเป็นประโยคย่อยฉันหัวเราะที่เขาทำตลกใครตอบได้บ้างอยู่ๆเราหัวเราะเองได้ไหมไม่ได้คนที่หัวเราะด้วยตัวเองนั้นอาจจะกลุ่มที่1ยกขึ้นมือกลุ่มที่1ยกก่อนลูกลองช่วยกันวิเคราะห์ดูซิ
1: ฉันหัวเราะเป็นประโยคหลักที่เขาทำตลกเป็นประโยคย่อยค่ะ
0: เดี๋ยวดูซิเดี๋ยวยืนไว้ก่อนนะครับเผื่อถูกต้องจะได้รับมงฉันหัวเราะคือประโยคหลักเป็นอาการหลักเป็นใจความหลักของประโยคนี้เลยส่วนประโยคย่อยก็คือที่เขาทำตลกนะขยายให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถูกต้องไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนรับ1ยิ้มครับขอมารับ1ยิ้มต่อมาครับครูดีใจมากที่นักเรียนสอบผ่านถ้าเป็นครูโอนี่ก็ดีใจเหลือเกินนะครับที่นักเรียนสอบผ่านยกคนเดียวตัวแทนคนเดียวยกอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งเอามือจับติ่งหูไว้คนเดียวตัวแทนคนเดียวยกครับกลุ่มที่4ได้ก่อนวิเคราะห์ครับ
1: ครูดีใจเป็นประโยคหลักครับแล้วก็ที่นักเรียนสอบผ่านเป็นประโยคย่อยคร
0: ับ ครูดีใจมากเป็นประโยคหลักถูกไหมถูกต้องที่นักเรียนสอบผ่านเป็นประโยคย่อยถูกต้องครับมารับ1ยิ้มต่อไปนะครับเขาได้ยิน

0: มาว่าปีนี้น้ำจะมากเขาได้ยินมาว่าปีนี้น้ำจะมากลองวิเคราะห์พร้อมกันสิครับจะติงหูไว้ยกกลุ่มที่5กลุ่มที่5ได้ก่อน
1: เขาได้ยินมาเป็นประโยคหลักค่ะ
0: ครับ
1: ว่าปีนี้น้ำจะมากเป็นประโยคย่อยค่ะ
0: ดูซิว่าถูกไหมเขาได้ยินมามันเป็นการกระทำที่ได้ยินมานะครับเป็น1ประโยคแล้วก็คือเป็นประโยคหลักส่วนว่าปีนี้น้ำจะมากเป็นประโยคย่อยบางคนอาจจะคิดว่าเขาได้ยินมาว่าเขาพูดว่าซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้ไม่เป็นไรก็เข้าใจได้เหมือนกันแต่เมื่อเทียบตามหลักบรรทัดฐานภาษาไทยแล้วนะครับเขาได้ยินมาเนี่ยมันจะเป็นประโยคหลักว่าปีนี้น้ำจะมากก็คือเป็นประโยคย่อยถูกต้องรับ1ยิ้มครับต่อมาครับประโยคต่อมาแม่บอกมาว่าพรุ่งนี้จะไปธุระจับติงหูไว้กลุ่มที่ตอบถูกเมื่อสักครู่แล้วจะหมดสิทธิ์เล่นค่อยเล่นในตาต่อไปนะครับกลุ่มอื่นจับติงหูไว้1 2 3กลุ่มที่2ยกก่อนกลุ่ม4ไม่ยกเลย
2: แม่บอกว่าเป็นประโยคหลักครับ
0: ฮะ
2: แม่บอกมาเป็นประโยคหลักครับว
0: ่
2: าพรุ่งนี้จะไปธุระเป็นประโยคย่อยครับ
0: แม่บอกมาเป็นประโยคหลักว่าพรุ่งนี้จะไปธุระเป็นประโยคย่อยถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนรับ1ยิ้มครับรับ1ยิ้มตอนนี้กลุ่ม2ยังว่างอยู่นะครับใจยังว่างอยู่ตอนนี้ไม่ว่างแล้วต่อมาครับเรามาช่วยการวิเคราะห์นิตยามาเมื่อเธอหลับนิตยามาเมื่อเธอหลับเอามือจับตึงหูไว้นะครับเมื่อสักครู่กลุ่ม2ตอบถูกแล้วก็จะงดเล่นในตานี้ยกกลุ่ม4ยกก่อน
2: นิตยามาเป็นประโยคหลักครับเม
0: ื่
2: อเธอหลับเป็นประโยคย่อยครับ
0: นิตยามาเป็นประโยคหลักเมื่อเธอหลับเป็นประโยคย่อยถูกต้องไหมครับทุกคนคิดว่าถูกเพราะฉะนั้นถูกต้องนิตยามาเนี่ยก็เป็น1ประโยคนิตยาเป็นประธานมาก็คือเดินมาหาใช่ไหมครับมาหาอาจจะมาโดยรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่วิธีไหนก็ได้แต่นั่นคือนิตยามาเป็น1ประโยคแล้วเมื่อเธอหลับก็เป็นกริยาเธอหลับก็เป็นประโยคสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นนิตยามาเมื่อเธอหลับเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นประโยคหลักและประโยคย่อยนะครับต่อมาเด็กกลับไปหลังงานเลิกแล้วเด็กกลับไปหลังงานเลิกแล้วลองวิเคราะห์ดูสิครับยกมือยางจับติงหูไว้ยกกลุ่มที่3ครับ
1: เด็กๆกลับไปคือประโยคหลักครับ
0: ครับ
1: หลังงานเลิกแล้วเป็นประโยคย่อยครับ
0: เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าถูกต้องไหมเด็กๆกลับไปเป็นประโยคหลักเพราะฉะนั้นที่เหลือหลังงานเลิกแล้วจึงเป็นประโยคย่อยปรบมือให้เพื่อนรับ1ยิ้มครับประโยคต่อมาครับนักเรียนครูชื่นชมเด็กที่ซื่อสัตย์มีคำเชื่อมมาขั้นก็คือคำว่าที่ครูชื่นชมเด็กที่ซื่อสัตย์ครูชื่นชมเนี่ยครูเป็นประธานชื่นชมเป็นกริยาชื่นชมเด็กครูชื่นชมเด็กประธานกริยากรรมถ้าเทียบแบบง่ายๆนะครับ

0: ครูเนี่ยเป็นประธานชื่นชมเด็กเป็นภาคแสดงที่ซื่อสัตย์ใครซื่อสัตย์เด็กที่ซื่อสัตย์ดูดีๆนะจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่3ยกก่อนกลุ่มที่3ไม่ได้เพราะว่าเล่นไปแล้วถ้ายกมาเป็นลำดับ2คือกลุ่มที่1ครับลองวิเคราะห์ดูสิครับ
1: ครูชื่นชมเด็กเป็นประโยคหลัก
0: ครับ
1: ที่ซื่อสัตย์เป็นประโยคย่อยค่ะ
0: ครูชื่นชมเด็กเป็นประโยคหลักที่ซื่อสัตย์เป็นประโยคย่อยยังไม่ถูกครับลองช่วยกันวิเคราะห์ดีๆประโยคนี้ไม่ยากเดี๋ยวให้กลุ่มอื่นตอบกลุ่มที่5เดี๋ยวกลุ่มหนึ่งค่อยแก้ตัวใหม่นะครับดูดีๆมีคำอะไรที่ซ้ำ
2: ครูชื่นชมเป็นประโยคหลักค่ะ
0: ครูชื่นชมเป็นประโยคหลัก
2: เด็กที่ซื่อสัตย์คือประโยคย่อยค่ะ
0: เด็กที่ซื่อสัตย์เป็นประโยคย่อยมีใครเห็นต่างไหมเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับครูชื่นชมเด็กเป็นประโยคหลักเดี๋ยวก่อนนะครับใจเย็นๆประโยคย่อยเด็กที่ซื่อสัตย์เป็นประโยคย่อยเพียงแต่ว่าเวลาที่เราสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเวลาที่เราพูดกันเนี่ยเราจะพูดคำว่าเด็กซ้ำไหมครูชื่นชมเด็กที่ซื่อสัตย์เราจะพูดซ้ำไหมไม่เข้าใจไหมเราไปพูดเด็กซ้ำเราจะพูดว่าครูชื่นชมเด็กที่ซื่อสัตย์ที่เนี่ยมันเป็นคำเชื่อมประโยคสอนไงประโยคสอนต้องเอามาสอนกันเรามองไม่เห็นหรอกปลายทางคิดตามด้วยนะครับประโยคสอนเราเอามาสอนกันเราจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวที่เอามาเชื่อมเข้าใจเชื่อมไหมเชื่อมคือต่อติดให้มันเข้าด้วยกันต่อมานะครับต่อมาเขาตั้งใจฝึกซ้อมจนได้รับรางวัลกลุ่มไหนวิเคราะห์ได้บ้างลองวิเคราะห์พร้อมกันเลยไหมเขาตั้งใจฝึกซ้อมเป็นประโยคหลักประโยคย่อยล่ะจนเขาได้รับรางวัลแต่เราพูดคำว่าเขาซ้ำไหมไม่เขาตั้งใจฝึกซ้อมจนเขาได้รับรางวัลก็พูดได้นะแต่เราไม่ต้องพูดซ้ำก็ได้เราพูดว่าเขาตั้งใจฝึกซ้อมจนได้รับรางวัลไอ้คำว่าจนเนี่ยมันเป็นคำเชื่อมไงลูกมันเอามาเชื่อมต่อกันอีกละเด็กๆอย่างงนะไม่ต้องสงสัยประโยคซ้อนมันอาจจะยากแต่ใบงานไม่ยากนะครับใบงานครูทำมาให้ง่ายๆเหมาะสำหรับวัยของนักเรียนนะครับคำว่าจนเนี่ยก็เป็นคำเชื่อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวครูมีประโยคมีบัตรคำมาให้2ชุดให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์หลังจากที่เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับประโยคซ้อนแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองวิเคราะห์จากบัตรคำที่กำหนดให้ตามมาเลยครับต้นทางและปลายทางดูนะครับบัตรคำชุดแรกเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางลองอ่านคำที่ครูเรียงเป็นประโยคเนี่ยโดยอ่านให้เป็นประโยคซ้อนพร้อมกันสิครับ3 4
3: เขาทำงานหนักจนเขา
0: จนอะไรครับมีคำว่าเขาไหมไม่มีเขา ทำงานหนักจนล้มป่วยนี่คือเป็นประโยคซ้อนแล้วแต่ถ้าเราจะแยกให้เป็น2ประโยคแยกได้อย่างไรอ่ะกลุ่มไหนตอบได้เอามือจับติ่งหูไว้ตอนนี้ทุกคนเริ่มใหม่หมดเลยนะทุกคนสามารถยกได้นะไม่ใช่ทุกกลุ่มสามารถยกได้นะครับหนึ่งสองสามยกกลุ่มที่3เร็วสุดครับกลุ่มที่3แยกได้2ประโยคอย่างไรครับ
2: เขาทำงานหนักจนเขาล้มป่วยครับ
0: ยังไม่ถูกต้องยังไม่ถูกต้องครับแยกเป็น2ประโยคประโยคหลักกับประโยคย่อยต่อไปกลุ่มอื่นนะครับเอามือจับติ่งหูไว้ปลายทางตอบด้วยนะยกกลุ่มที่5ครับ
1: เขาทำงานหนักเป็นประโยคหลักครับ
0: ครับ
1: จนเขาล้มป่วยเป็นประโยคย่อยครับ
0: แยกเป็น2ประโยคเขาทำงานหนักเป็นประโยคหลักจนเขาล้มป่วยเป็นประโยคย่อยถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเราพูดคำว่าเขาซ้ำไหมในชีวิตประจำวันเราไม่พูดแต่ครูโอต้องการให้นักเรียนแยกออกมาให้เห็นว่าเขาทำงานหนักเขาล้มป่วยแล้วเอาจนมาเชื่อมก็จะได้เป็นเขาทำงานหนักจนล้มป่วยแต่ที่กลุ่มที่5ต่อเมื่อสักครู่เนี่ยคือแยกให้เห็นว่าเขาทำงานหนักจนเขาล้มป่วยมีประโยคเขาทำงานหนักกับเขาล้มป่วยใช่ไหมครับต่อไปชุดที่2แก้ตัวใหม่เดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะครับ3 4สุดาดีใจที่ได้รับรางวัลลองแยกเป็น2ประโยคดูสิครับได้ว่ากลุ่มไหนกลุ่ม5ยกมือก่อนเพื่อนเลยกลุ่ม5ได้สิทธิ์นั้นอีกแล้วแต่ครั้งนี้ครูไม่เป็นไรก็คือให้โอกาสไม่ใช่ว่ากลุ่ม5เคยตอบมาแล้วจะไม่ให้ตอบอีกเพราะกลุ่มอื่นไม่มีใครยกมือเลยกลุ่ม5ได้ตอบอีกแล้วครับ
2: สุดาดีใจคือประโยคหลักค่ะที่สุดาได้รับรางวัลคือประโยคย่อยค
0: ่
2: ะ
0: ถูกต้องประมือให้เพื่อนจริงๆแล้วมันก็มาจากประโยคที่ว่าสุดาดีใจสุดาได้รับรางวัล นี่มันคือ2ประโยคเมื่อมาซ้อนกันปุ๊บเราตัดคำว่าสุดาทิ้งเราก็เลยใช้คำว่าที่มาเชื่อมแทนก็เลยบอกว่าสุดาดีใจที่ได้รับรางวัลแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจก็ปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งครับลูกการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่8ประโยคซ้อนโดยอ่านประโยคซ้อนตามที่กำหนดให้จากนั้นวิเคราะห์และจำแนกประโยคหลักกับประโยคย่อยให้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็รบกวนแจกชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็คุณครูปลายทางประเมินการจำแนกประโยคซ้อนด้วยนะครับสำหรับนักเรียนเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งให้ครูประจำชั้นได้เลยนะครับใบงานของนักเรียนครูก็จะให้ประโยคมาทั้งหมด5ข้อในใบงานของนักเรียนรบกวนแก้มันจะมีประโยคหลัก2จุดใช่ไหมนักเรียนแก้บรรทัดล่างเป็นประโยคย่อยครับลูกปลายทางแก้ด้วยนะแก้ข้างล่างเป็นประโยคย่อยนะครับข้างบนเป็นประโยคหลักข้างล่างเป็นประโยคย่อยนะครับเมื่อพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: ได้สองประโยคก็คือประโยคหลักกับประโยคย่อยเพราะฉะนั้นนักเรียนจำไว้ให้ดีเลยนะว่าประโยคซ้อนเนี่ยก็จะสามารถแยกเป็นประโยคหลักหรือมุขยะประโยคกับประโยคย่อยหรือเรียกว่าอนุประโยคนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปการทำกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถนำปากกาแดงมาตรวจสอบคำตอบของตนเองได้เลยนะครับข้อที่1สมชายดีใจที่สอบชิงทุนรัฐบาลได้ประโยคหลักคืออ่านพร้อมกันสมชายดีใจประโยคย่อยคือ
1: ที่สอบชิงทุนรัฐบาลได
0: ้ต่อมานะครับข้อที่2คนสวนตัดต้นไม้ที่อยู่หลังโรงเรียนประโยคหลักคือประโยคย่อยคือ
1: ที่อยู่หลังโรงเรียน
0: ดูคำตอบไปพร้อมกันนะครับปลายทางก็ตรวจสอบด้วยต่อมาครับข้อที่3สมปองเป็นหวัดเนื่องจากตากฝนอยู่นานประโยคหลักคือ
1: สมปองเป็นหวัด
0: สมปองเป็นหวัดประโยคย่อยคือเนื่องจากตากฝนอยู่นานก็เลยทำให้สมปองนั้นเป็นหวัดต่อมาข้อที่4ครับพ่อแม่บางคนทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูลูกจริงไหมในพ่อแม่ใครทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูเราบ้างทุกคนเลยพ่อแม่ครูก็เช่นเดียวกันเอามือลงประโยคหลักคือพ่อแม่บางคนทำงานหนักประโยคย่อยคือ
1: เ
0: พื่อเลี้ยงดูลูกนะครับต่อไปข้อที่5เขาทำงานหนักจนล้มป่วยประโยคหลักคือ
1: เขาทำงานหนัก
0: เยี่ยมเก่งมากเขาทำงานหนักประโยคย่อยคือจนเข่าล้ม
1: ป่วย
0: ก็ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับต่อไปคำถามสรุปบทเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองช่วยกันตอบคำถามสรุปบทเรียนดูนะครับว่าการเรียนรู้เรื่องประโยคซ้อนเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรกลุ่มไหนตอบได้รับไปเลย2ยิ้มกลุ่มไหนตอบได้บ้างครับลองปรึกษากันดูซิกลุ่มที่1
2: สามารถจำแนกส่วนประกอบของประโยคซ้อนได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: แล้วส่วนประกอบของประโยคซ้อนเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: ประโยคหลักกับประโยคย่อยค่ะ
0: เมื่อแยกส่วนประกอบได้แล้วนะครับหลักๆเราก็จะสามารถแยกได้2ประโยคก็คือประโยคหลักกับประโยคย่อยปรบมือให้เพื่อนครับกลุ่มที่1มารับ2ยิ้มได้เลยครับต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายเดี๋ยวเราดูคำตอบก่อนก็จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับประโยคหลักแล้วก็ประโยคย่อยได้คำถามสุดท้ายนะครับประโยคหลักมีชื่ออีกอย่างว่าอะไรและประโยคย่อยมีชื่ออีกอย่างว่าอะไรยกมือครับยกมือแล้วต้องตอบเลยนะไม่มีใครยกมือกลุ่มที่1ได้สิทธิ์ตอบอีกแล้วครับยกแล้วต้องตอบเลยนะไม่เป็นการจองเอาไว้กลุ่มที่1ครับ
2: ประโยคหลักสามารถเรียกได้ว่ามุขยะประโยคครับ
0: ครับ
2: ประโยคย่อยสามารถเรียกได้ว่าอนุประโยคครับ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของประโยครวมซึ่งถ้าอยากรู้ว่าประโยครวมเนี่ยมันแตกต่างจากประโยคสามัญประโยคซ้อนอย่างไรก็ให้ปลายทางเนี่ยติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไป

0: นะครับก็จะมีใบความรู้เรื่องประโยครวมใบงานเรื่องประโยครวมแล้วก็บัตรคำแถบประโยคถ้ามีนะครับก็สามารถนำมาได้เลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนการเรียนเรื่องประโยคซ้อนนั้นในเชิงหลักภาษาไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเราแต่ครูโอขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้กลับไปทบทวนบทเรียนนะครับก่อนที่จะไปนั้นเดี๋ยวเรามาดูสรุปหน้ายิ้มพร้อมกันกลุ่มที่1ได้กี่ยิ้ม6ยิ้มปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ไม่เป็นไรวันนี้อาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกกลุ่มที่2ได้1ยิ้มปรบมือให้กลุ่มที่2เช่นเดียวกันกลุ่มที่3ได้7ยิ้มเก่งที่สุดเลยวันนี้ปรบมือให้กลุ่มที่3ส่วนกลุ่มที่4และ5ได้เท่ากัน3ยิ้มปรบมือให้ตนเองสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้นะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปทบทวนแล้วก็ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วง
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดีเรดกรีนเยลโล
2: นับหนึ่งไปไหนมาถือผลไม้มาเยอะแยะเลย
0: นับหนึ่งไปตลาดกับคุณแม่มากลัวว่าคุณแม่จะถือของหนักนับหนึ่งเลยช่วยคุณแม่ถือผลไม้มาจ้ะ
3: แล้วซื้อผลไม้มาอย่างละเท่าไหร่ล่ะ
0: นั่นสินับหนึ่งไม่ทันสังเกตถ้าอย่างนั้นเรามาลองชั่งกันดีกว่าเพื่อนๆมาช่วยกันชั่งผลไม้นะว่าแต่ละชนิดหนักเท่าไหร
4: ่ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
0: ก่อนชั่งเราต้องมีเครื่องชั่งก่อนว่าแต่เราต้องใช้เครื่องชั่งแบบไหนนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเรื่องหน่อยจ้ะถูกต้องจ้ะเราต้องใช้เครื่องชั่งสปริงที่นิยมใช้สำหรับการชั่งผักผลไม้เนื้อสัตว์อ่านน้ำหนักได้เป็นกรัมขีดและกิโลกรัม
5: ซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน100กรัมเท่ากับ1ขีด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมและ 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมและก่อนชั่งต้องให้เข็มชี้ที่เลขศูนย์เสมอเพื่อนๆต้องจำไว้ให้ดีอย่าสับสนนะทำแล้วเราไปชั่งผลไม้กันเลย
3: เรามาเริ่มที่ส้มกันดีกว่านับหนึ่งดูสิว่าส้มหนักเท่าไหร
0: ่ส้มหนัก1กิโลกรัมกับ1 2 3 4 5ขีดเพราะฉะนั้นส้มหนัก1กิโลกรัม5ขีดหรือ 1.5 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม500กรัมก็ได้จ้ะทีนี้เพื่อนๆมาลองชั่งน้ำหนักผลไม้กับนับ1นะ
5: เรามาลองชั่งแอปเปิลกันนับหนึ่งและเพื่อนๆดูสิว่าแอปเปิลหนักเท่าไหร่
0: แอปเปิลหนัก1กิโลกรัม7ขีดหรือ 1.7 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม700กรัม
2: สุดท้ายสตรอเบอรี่หนักเท่าไหร่นะนับหนึ่งและเพื่อนๆดูสิ
0: สตรอเบอรี่หนัก1กิโลกรัมพอดี
2: ทุกคนเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: ตอนนี้นับ1เริ่มจะหิวแล้วเรามาทำขนมอร่อยๆกินกันดีกว่าเรามาทำเครปแป้งนุ่มกันดีกว่าในส่วนผสมมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและก็มิลลิลิตรหน่วยพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหน่วยการชั่งเลยRed, Green, Yellow ช่วยนับหนึ่งด้วย
5: คำกลุ่มนี้ที่นับหนึ่งเห็นเป็นหน่วยมาตรฐานของการตวงซึ่งเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการตวงก็จะมีช้อนตวงถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงของเหลวโดยหน่วยการตวงที่ได้มาตรฐานเรียกว่าลิตรมิลลิลิตรช้อนโต๊ะช้อนชาและซีซีซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตรและ1ซีซีเท่ากับ1มิลลิลิตรดังนั้นเราควรที่จะต้องเลือกอุปกรณ์และวิธีการใช้ให้เหมาะสมกับของที่เราจะตวงนะ
0: ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆทุกคนช่วยนับ1เลือกอุปกรณ์สำหรับตวงส่วนผสมทำขนมกัน
2: แป้งสาลี1ถ้วยนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์ไหนดี
0: ใช้ถ้วยตวงของแห้ง
2: ถูกต้องสำหรับการตวงของแห้งที่มีเนื้อละเอียดเราต้องปาดขอบให้เรียบเสมอ
5: เรามาตวงนมสดกันถ้าเราจะตวงนมสด200มิลลิลิตรนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
0: ใช้ถ้วยตวงของเหลว
5: ถูกต้องสำหรับการตวงของเหลวเราต้องตวงของเหลวให้พอดีขีดที่ต้องการและต้องวางถ้วยตวงให้อยู่ในแนวราบห้ามเอียง
3: สุดท้ายน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
0: ใช้ช้อนตวง
3: เก่งมากทุกคนสำหรับการตวงด้วยช้อนตวงต้องตวงให้เรียบพอดีขอบเช่นกัน
2: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปเครปสตรอเบอรี่1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: ส่วนผสมพร้อมแล้วเราไปจุดเตาแก๊สเพื่อทำเครปกันเถอะอุ้ยลืมไปเลยเด็กห้ามจุดเตาแก๊สเองเพราะจะเกิดอันตรายต้องมีผู้ใหญ่ทำให้อย่างนั้นเราไปตามคุณแม่มาดีกว่าอร่อยจังเลยวันนี้กินไปเยอะเดี๋ยวต้องไปออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานสักหน่อยเพื่อนๆก็ต้องออกกำลังกายทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ฝึกทำขนมกับทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายนึงคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้ของหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toilet นะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับpepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waiting แปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกคือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับGood afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ Good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า How are you หรือ How are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น Fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า bye คำว่า good night

ตีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออยากแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออยากแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะอ่ะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับผมต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดให้สุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นก็คือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จัก Peter นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะคือ Here's สวัสดิ์ and that's สุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับแสดงความยินดีที่รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ it's nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พบบ่อยในข้อสอบนะครับการตอบจำไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับเราใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบหนึ่งถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ยก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จัก

เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's alright หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นะกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายๆเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นpardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนก็คือ I apologize นะครับ apologize for breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆ ก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมอ่ะเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่าคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาเขาสอบเขาไป conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเราเวลาเราจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับอ่ะ Not at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูก็อยากจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not sticking at all นะครับ Don't worry นะครับ Forget it นะครับ Never mind นะครับ Don't worry about it นะครับ It wasn't your fault นะครับ It doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present thank you for everything นะครับ thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ you're welcome ไม่เป็นไร don't mention it ก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบโอเน็ตจริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าเอ้ยภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับข้อ1ประโยคแรกบอกว่า Maya is exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับ

่ะเราดู2คำนี้เราอาจจะรู้แล้วมาย่าเนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับทีนี้เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับมาย่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่ามาย่าเป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำมาย่าให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับมาย่าว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอมาย่าครั้งแรกนะครับมาดู never mind never mind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ never mind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า sorry ใช่ไหมครับหรือคำว่า thank you ก็ได้ใช่ครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับมาย่าได้ไหมครับไม่ได้แล้วเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมเพราะทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50ต่อ50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you're welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you're welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you're welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you're welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 Nice to meet you เราก็ตอบ Nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนั้นเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ You throw the ball to your friend เราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนโอ้โหเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับ throw ปาแหละ the ball ปา ball นะครับลูกบอลto your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but is accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ is accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับWhat should you say to her? ถามเหมือนเดิมเลย What should you say to her? แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับจะพูดควรจะพูดว่ายังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่า It's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้นอกก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับ I'm sorry เราปาใส่ฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช่ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนน้องเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมครับหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือกาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation

0: ชั่นนะครับอยู่ในเป็น ONET ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นนะครับเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry อ้าวคือพูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่มั้ยครับเกินมาว่าก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะครับ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนได้ยังไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อนี้นะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1 1ถึง4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ3 That's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า Please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกิดว่า I'm sorry นะครับเกิดว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่าThank you very much for your help ข้อ19เราบอกว่า I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่าอย่างไรนั่นเองนะครับอย่างอันนึงบอกว่า I'm sorry เราคนที่หนึ่งบอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับดังนั้นข้อที่1ใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับข้อที่2 I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดทิ้งนะครับ3 you're not light นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อที่4คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนที่ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ see you again see you soon goodbye
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาละโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮมส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
1: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอดเสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลยฮ่า
2: ว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
3: รับทราบ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวย

0: งามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะแบบสบายๆนะคะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและรายการของเรานะคะทรายก็จะมาพร้อมกับทนายอารมณ์ดีค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะเพื่อมาไขข้อข้องใจในเรื่องของกฎหมายให้กับเราค่ะและในวันนี้ค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมนะคะที่สนใจการทำมาค้าขายนะคะต้องการมีกิจการส่วนตัวนะคะรับรองว่าต้องชอบตอนนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเรานะคะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะของการทำมาค้าขายมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่จะเป็นยังไงนั้นเราไปเข้าสู่ช่วงแรกกันก่อนดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะคะและกฎหมายในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของกฎหมายของการทำมาค้าขาย
1: ครับผม
0: ค่ะประเทศไทยของเรานี่ก็จะเห็นอยู่แล้วว่าร้านค้าแผงลอยอะไรเยอะแยะมากมายเลยมีการค้าขายอยู่ดาดเดินอยากจะทานอะไรตอนไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะร้านค้าเยอะแยะยิ่งช่วงนี้มีร้านค้าออนไลน์อะไรเข้ามาด้วยเยอะแยะเลยนะคะคนทั่วไปค่ะอยากทำกิจการแต่ว่าไม่ทราบเลยว่าเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าการขายเนี่ยเป็นยังไงนะคะค่ะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวชวนพี่วิรัตนะคะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องแรกของเรากันเลยดีกว่านะคะค่ะไปชมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งพนักงาน2คนกำลังสนทนากัน
3: เฮ้ยหินเมื่อวานแกกลับบ้านเจอฝนไหมวะ
4: ไม่เจอว่ะสงสัยไปกินข้าวกับแฟนละมั้งเลยรีบกลับ
3: เฮ้ยไม่ใช่ฝนนั้นฉันหมายถึงพายุฝนเว้ยที่กำลังจะตกน่ะ
4: อ้าวเหรอเออพอดีเรากลับก่อนว่ะเลยไม่ทันเจอทำไมล่ะ
3: ก็เมื่อวานเข้ากลับช้าใช่ไหมนี่ฝนมันกำลังจะตกก็มีพ่อค้าคนหนึ่งตะโกนว่าเลขเข้ามาเลขเข้ามาล่มอันละ99 บาทฉันก็กำลังจะไปซื้อดิ
4: เออปกติก็

0: ซื้อราคานี้นี่หว่าม
1: ันก็ใช่แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดดิวะเพราะทีเนี้ยฉันกำลังเดินไปซื้อใช่ไหมเรื่องที่คนมามุงกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วพ่อค้าน่ะมันก็ตะโกนขึ้นว่าเลขเข้ามาเลขเข้ามาล่มถูกๆอะไร199บาท
2: wow.
1: ฉันก็ตกใจว่ะฉันก็เลยถามมันไปว่าเฮ้ยทำไมพ่อค้าขึ้นแบบทีเดียวร้อยเลยวะเป็น199บาทเลยวะรู้ไหมว่ามันตอบฉันว่าไง
0: ตอบว่ายังไงวะ
1: มันตอบฉันว่าคุณไม่เห็นเลยไงว่าฝนน่ะมันกำลังตกหนักขึ้นหนักขึ้น
0: โอ้โหนี่มันขายล่มตามปริมาณฝนหรือนี่หว่าน
1: ั่นน่ะดิ
3: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะเมื่อสักครู่นี้พ่อค้าหัวใสเหลือเกิน
4: คร
3: ับราคาร่มนี่ขึ้นตามจำนวนเม็ดฝนเลย
4: ครับผม
3: ค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่วิรัติก่อนเวลาถ้าเจอพ่อค้าแบบเนี้ยถ้าสมมุติอ่ะพี่วิรัติจะทำยังไง
4: คือถ้าเป็นผมเนี่ยจริงๆแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องล่มเนี่ยล
3: ่
4: มเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าควบคุ
3: ม
4: นะครับเมื่อไม่ใช่สินค้าควบคุมเนี่ยเขาสามารถที่จะจำหน่ายในราคาใดก็ได้
3: อ
4: ้
3: าว
4: นะคร
3: ับ
4: แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าคิดว่ามันจำหน่ายกันแบบนี้นะครับเป็นผมก็ไม่ซื
3: ้
4: อนะครับเรายอมเปียกฝนเดินกลับบ้านดีกว่าคือมันเอาเปียกมาเกินไปนะครับเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
3: เป็นใส่ก็ไม่ซื้อเหมือนกันเพราะใส่เป็นผู้หญิงใส่ก็ไม่ได้ห่วงหรอกผมจะเปียกจะอะไรห่วงตามากกว่าเดี๋ยวมัสคาร่าไหลเดินแค่นี้ก็พอแล้วฝน
4: ครับผม
3: ค่ะไม่ต้องเยอะแยะมากมายมีข้อสงสัยค่ะจากละครเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่วรัตพูดถึงด้วยว่าอะไรนะคะสินค้าควบคุม
4: ครับ
3: ไอ้สินค้าควบคุมกับสินค้าไม่ควบคุมนี่มันเป็นยังไงคะ
4: สินค้าควบคุมเนี่ยมันจะมีบัญชีรายชื่อจากกระทรวงพาณิชย์อย่างเช่นเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆคือน้ำตาลเนี่ยสินค้าพวกนี้จะต้องอย่างเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับพวกนี้จะต้องมีการควบคุมราคาไว้ไม่ใช่อยู่ดีวันดีคืนดีจะขึ้นราคาไม่ได้ต้องขออนุญาตนะครับเดี๋ยวน้ำตาลเนี่ยผมซื้อตอนนั้นก็6-7บาทตอนนี้13บาทนี่มันขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้น
3: ะ
4: แต่คือจะขึ้นต้องได้อนุญาตจากกระทรวงพาณิชย
3: ์
4: นะครับมันถึงจะสามารถทำได
3: ้ค่ะอย่างนี้นี่เราเอาผิดอะไรกับ
4: ไม่ได้
3: ในละครนี่คือคนขายร่มก็คือ
4: ไม่ได้
3: จาก99บาทวิ่งมาถึงหน้าร้านแล้วบอกอีกทีว่า199อย่างนี้เราก็โต้แย้งอะไรไม่ได้เลย
4: ก็ไม่ซื้อไปเลยนะครับผมแนะนำว่าดีที่สุดครับเพราะว่าพวกนี้มันก็เขาคงรู้กฎหมายด้วยมั้งนะครับ
3: ค่ะอันนี้เขาก็เลยแบบขายตามสบายเลยให้ได้กำไรไว
4: ้
3: อย่างนี้เราทนเปียกฝนดีกว่าไม่เรื่องนึงในส่วนของการทำมาค้าขายเลยค่ะอยากจะทราบเลยอย่างบางคนจะเปิดร้านละอยากเปิดร้านเล็กๆสักร้านนึงถ้าเราต้องการที่จะเปิดร้านนะคะร้านขายของเอาเป็นร้านอาหารก่อนดีกว่าถ้าอย่างร้านอาหารนี้เราต้องทำอะไรบ้างต้องแจ้งอะไรกับใครไหมคะ
4: คือโดยหลักถ้าขายของธรรมดาขายอาหารเนี่ยผมไม่ต้องแจ้งอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีการขายสุราอันนั้นต้องแจ้งละนะครับว่าเราจะขายสุรานะครับเพราะว่ามันมีข้อกำหนดตามกฎหมายอยู่ห้าม
3: ต้องแจ้ง
4: ใช่ต้องแจ้งครับว่าเรามีขายอะไรบ้างนะครับขายเหล้ายังไงนะครับอย่างเช่นมันมีภาษีป้ายภาษีป้ายเราต้องติดเราต้องเสียภาษีในส่วนนี้ด้วย
3: อันนี้ป้ายขนาดเท่าไหร่คะหรือเล็กๆอย่างนี้ต้องเสียไหมคะ
4: คือทางเขตเนี่ยเขาจะมาคำนวณ
3: อ๋อเดี๋ยวเขาจะมาเองใช่
4: ไหมถ้าเรามีป้ายพวกเราก็ไปแจ้งเขาว่าเราจะประสงค์ติดป้ายเนี้ยเราก็พอจะให้คำนวณนะครับ
3: ค่ะค่ะมาถึงเรื่องของแจ้งเรื่องของสุราถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะคะถ้าเป็นเบียร์เป็นอะไรพวกนี้แจ้งเหมือนกันไหมคะ
4: กลุ่มเดียวกันนี่คือพวกสุราแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
3: ต้องไปแจ้งที
4: ่มันจะมีที่เขาเรียกอะไรเป็นสัมปทานมิตรอะไรเงี้ยครับต
3: ้
4: องไปแจ้งที่นั่นนะครับ
3: แล้วเขาก็จะมีเอกสารมา
4: ใช่แล้วก็ไปยื่นคำร้องขอเพื่อจะจำหน่ายนะครับ
3: ก็นับว่าตรงนั้นต้องทำและในส่วนของที่เห็นกันบ่อยๆเลยร้านหับเลแผงรอยบางทีเราไม่รู้ว่าร้านตั้งยื่นออกมาเกือบถึงทางเดินคนอย่างเงี้ยตามฟุตบาทเนี่ยไม่ทราบว่าผิดกฎหมายไหมคะตรงนั้น
4: จริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยฟุตบาทเนี่ยห้ามอยู่แล้วครับห้ามมีสิ่งกีดขวางใดๆสิ้นห้ามมาขายแต่ว่าคือเหมือนประเทศไทยเราไม่ค่อย กดขันตรงนี้มากนะครับก็ปล่อยแล้วก็เป็นเรื่องอาจจะทำให้เราไม่สะดวกขึ้นนะครับผมเองผมก็เดินทางไปในที่ต่างๆเนี่ยก็มักจะมีหลักคิดอยู่ว่าคนขายของอยู่บนฟุตบาทคนเดินบนฟุตบาทต้องไปเดินบนถนน
3: ใช่
4: นะคร
3: ับ
4: เพราะว่าอันตรายด้วยนะครับผมเองเคยไปอยู่ในต่างประเทศนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นที่อเมริการ้านขายของเขาไม่มีอยู่บนฟุตบาทเลยถ้าจะขายอาหารต่างๆเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่เช่นเขาจะมีฟู้ดคอร์ทอะไรของเขา
3: อ๋อเป็นสัตว์เป็นส่วนเลย
4: ใช่ไอ้ตรงฟุตบาทเนี่ยไม่ได้เลยผมมีเรื่องนึงโอ้โหมันเป็นเรื่องคลาสสิกมากนะครับตอนนั้นผมไปอยู่ที่บอสตันนะครับผมดันเ

0: ่ายรูปเพลินผมเอากระเป๋าเนี่ยไปวางอยู่บนฟุตบาทนะครับทางนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนเขาใช้วีลแชร์ครับเป็นคนที่เป็นคนพิการนะครับ
1: ก็คือที่เอากระเป๋าไปวางเป็นทางของสำหรับคนพิการ
0: เขาไม่ใช่ว่าเป็นทางของคนทั่วไปครับแต่เป็นคือเขาสามารถจะใช้วีลแชร์เขามาได
1: ้
0: ปรากฏเขาก็เลื่อนวีลแชร์เขามาเรื่อยๆนะครับเลื่อนล้องเขามาเนี่ยแทนที่เขาจะหลบกระเป๋าผมนะครับไม่ใช่ครับ
1: ชนเลย
0: เขามาจอดตรงหน้ากระเป๋าผมแล้วบอกผมว่าให้ผมเอากระเป๋าถอยไปนะครับผมนึกขึ้นได้เลยว่าเราผิดเองนะครับคือเราคิดว่าแบบบ้านเราจะถ่ายรูปแล้วก็วางกระเป๋า
1: ไม่ได้ทำอะไรตามสบายได้
0: ปรากฏว่าเขาก็บอกให้เราเอาออกไปนะครับเราก็ต้องรีบนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราผิดละเพราะว่าเขาไม่มีการวางขวางอะไรทั้งสิ้นเราก็ต้องรีบไปหยิบและดันเราไปเจอเขาบนรถเมล์อีกโอ้โหเจอกันอีกแกก็คือที่นู่นเขามีสิทธิที่ค่อนข้างดีมากครับเรื่องของฟุตบาทอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องทำให้ดูแลให้ดีเพราะว่าพอรถมาจอดนะครับเขาต้องเอาคนพิการเนี่ยครับเขาต้องเอาคนขับรถเนี่ยต้องเอาไอ้ตัวเขาเรียกอะไรเป็นถาดรองมาต่อกับฟุตบาท
1: อ๋อรถโดยสารเนี่ย
0: ใช่ใช่รถเมล์เขาเนี่ยครับแล้วคือรถถึงจะเคลื่อนขึ้นไปขึ้นได้ถ้าเป็นบ้านเราคงทำไม่ได้
1: ใช่นี่ขนาดกระเป๋าเขายังขนาดนี้ถ้าเป็นร้านทางร้านนี่คงยอมกันไม่ได้
0: เขาฟ้องก
1: ัน
0: เลยครับเขาถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยเพราะว่าเมืองเขาค่อนข้างจะรักษาสิทธิ์กันนะครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกฎหมายที่ประเทศอื่นรักษาเป็นอย่างดีนะคะแล้วร้านอาหารค่ะร้านแพงอันนี้เคยอย่างเช่นเคยเห็นคดีอันนี้ในทีวีพบบ่อยมากเลยตามข่าว
0: ครับ
1: ร้านคาราโอเกะเข้าไปนั่งนู่นนี่นั่นพอเวลาเก็บเงินออกมา 30,000 กว่าบาทช็อกเลยค่ะแค่คืนเดียว 30,000 กว่าบาท
0: ครับ
1: อย่างนี้เราร้องเรียนหรือว่าไปแจ้งความอะไรได้ไหมคะ
0: จริงๆมันมีอยู่หลายแต่ว่าพวกราคาเนี่ยบางทีมันไม่ได้กำหนดเอาไว
1: ้
0: นะครับผมว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะไปกินร้านอาหารอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีการระบุราคา
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าไม่มีระบุเนี่ยนี่มีความผิด
1: ค่ะ
0: นะครับสามารถแจ้งความได้นะครับมีความผิดเลยแต่ถ้าร้านไหนที่เหมือนกับว่าไม่ได้ทำเมนูเอาไว้หรือทำเมนูไว้ไม่แจ้งราคาอย
1: ่
0: างเงี้ยเราสามารถร้องเรียนได้แล้วถ้ามันเจอร้านลักษณะที่ผมว่าไม่ควรไปนั่งก็ควรจะเปลี่ยนร้านอะไรดีกว่า
1: ต่อเนื่องจากคำถามนี้เลยข่าวที่ดูมาก็คือ30,000คนที่ไปเที่ยวคาราโอเกะก็ไม่มีเงินจ่ายละไม่มีเงินจ่ายปุ๊บยึดรถยนต
0: ์ใช่ก็เป็นอย่างนี้ครับก็
1: ยึดได้ไหมคะเอา
0: ในทางเป็นเรื่องครับทำไม่ได้
1: อย่างเช่นเราไปทานข้าวจานละแค่30 บาทอย่างเงี้ยค่ะ
0: คร
1: แล้วมีนาฬิกาแพงๆไม่มีเงินจ่าย30 บาทเขาขอยึดนาฬิกาเราอย่างนี้ไหมคะขอ
0: ทำไม่ได้ครับจริงๆเขาส่วนใหญ่ก็ไปแจ้งเป็นเรื่องของการโชคอะไรกันไปนะครับก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอะไรเงี้ยครับเขาสามารถทำได้ในคดีลักษณะเขาก็ทำกันนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราเจอพ่อค้าแม่ค้าที่โหดๆแบบนี้ค่ะ
0: คร
1: เราสามารถแจ้งหรือว่าร้องเรียนที่ไหนได้ไหมคะนอกจากการไปแจ้งความกับสถานีตำรวจ
0: ก็โดยหลักที่มันเป็นคดีอาญาครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องการโชคทรัพย์อะไรก็ต่างก็ไปที่โรงพักเดียวที่โรงพักที่มันตั้งอยู
1: ่ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็คือบางคนไม่เข้าใจกลับไปถึงบ้านไปแจ้งโรงพักที่บ้านตัวเองอย่างนี้ไม่ได้
0: เพราะว่าเหตุเกิดมันเกิดที่โรงพักในร้านอาหารนั้นนะครับ
1: และอีกนิดนึงค่ะอันนี้เจอมากับตัวเลยจะซื้อผลไม
0: ้ครับ
1: โอ้อยากทานมากองุ่นเขียนไว้ทำไมถูกจังเลยกิโลละ50 บาทเข้าใจเพราะว่า50 บาทตัวเบลเลอร์เลยแล้วเข้าใจกิโล50แต่จริงๆเขาเขียนตัวเล็กๆไว้ค่ะว่าครึ่งกิโล
0: ครับ
1: อย่างนี้เราร้องเรียนได้ไหมคะไปแจ้งความได้ไหม
0: จริงๆโดยหลักต้องไอ้ตัวป้ายราคาเนี่ยมันต้องระบุให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็สามารถที่ร้องเรียนพาณิชย์อะไรก็ได้นะครับสามารถที่จะร้องเรียนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยที่จะไปร้องเรียนอะไรมากมายนะครับคือเข้าไปบางทีมันบางจ้าเป็นอย่างนี้นะครับคือเข้าไปบอกว่าลดเห็นกันว่า50จริง
1: ๆ
0: ลด 50% อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เสียความรู้สึกอะครับ
1: จงใจลวงกันเห็นเลย
0: ใช่หรือว่าทำป้ายทำเอกสารชี้แจงตัวเล็กเท่ากับเล็กมากอะเห็นไหมครับก็จริงมีความผิดนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเราไม่ค่อยไปดำเนินคดีอะไรมากมายแต่ร้องเรียนได
1: ้ถ้าเราร้องเรียนเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการยังไงกับพ่อค้า
0: พอร้องเรียนเสร็จในส่วนใหญ่เขาก็จะมาให้เราไปแจ้งความด้วยนะครับก็ดำเนินคดีในเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงช่อโกงอะไรเงี้ยครับ
1: ก็ไปในรูปแบบนั้นเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องของกฎหมายการทำมาค้าขายนะคะอันนี้เราก็ได้รับความรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของการเอาผิดคนขายนะคะอย่างเช่นในละครที่ยกตัวอย่างมานะคะเป็นสินค้าร่มเป็นสินค้าที่ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมนะคะอย่างนี้คนขายก็ขึ้นราคาตามอำเภอใจได้เลยอย่างนี้เราก็ต้องทำใจนะคะสำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับการควบคุมแต่มีอย่างนึงค่ะที่เราควบ

คุมได้ก็คือถ้าเขาขายให้เราเกินราคานะคะเกินแบบมากกว่าปกติไปมากนะคะเราก็ร่วมมือกันที่จะไม่สนับสนุนการซื้อสินค้านั้นซะนะคะแค่นี้นะคะทุกคนก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะมาขายสินค้าในราคายุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายด้วยนะคะค่ะและสำหรับเรื่องของกฎหมายการทำมาค้าขายนะคะก็ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องด้วยกันนะคะและเรื่อง

0: ณร้านอาหารแห่งหนึ่งทูนและต้นชวนกันมาฉลองที่เงินเดือนออก
1: วันนี้เต็มที่นะเว้ยเพื่อนคิดอะไรดีวะ
2: ไม่รู้ว่ะ
1: น้องๆขอมือหน่อยครับเฮ้ยโคตรน่ากินเลยว่ะ
3: อาหารเหรอ
1: เอออาหารดีว่ะ
4: เดี๋ยวขอดูสักเมนูสักครู่นะครับ
1: เฮ้ยช่วงนี้ข้ามีปัญหาสายตาว่ะ
2: เออยังไงวะ
1: เดี๋ยวนี้เว้ยสายตาสั้นว่ะมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นว่ะ
2: เออ
1: เอ็งมีเมนูอะไรแนะนำข้าไหมวะ
2: เปิดดูดิอะไรเมนูที่เกี่ยวกับปลา
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับปลาปลาช่วยให้สายตาไม่สั้นหรอวะ
2: เอ้ากินปลาทำให้สายตาดีไอ้เคยแม่ใส่แว่นปะล่ะ
1: เออเออก็จริงของแกวะเออพูดถึงเรื่องสายตาเนี่ยข้าไปตัดแว่นมาวะ
2: ยังไงวะ
1: ให้ร้านทำนะเว้ยแล้วมันวัดสายตาข้าก็วัดผิดค่าก่อก็แพงใส่ไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยวะแล้วข้าต้องทำไงวะไปหาทางร้านด้วยให้เขาเปลี่ยนให้มันก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้ข้าวะ
2: ไม่รู้อะเออแล้วไหนแว่นแกวะ
1: วันนี้ข้าไม่ได้ใส่มาวะใส่บิ๊กไอวะเห็นเขานิยมกันดี
5: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะ
6: ครับ
5: ผู้บริโภคถูกกระทำอีกแล้ว
6: ครับ
5: ค่ะเรื่องนี้ก็คือแว่น
6: ครับ
5: ตอนตัดก็ตัดดีอยู่หรอกแต่พอเอามาใส่ใช้ไม่ได้เอาไปเปลี่ยนคืนก็ไม่รับเปลี่ยนคืนอย่างนี้เขาจะทำยังไงดีคะ
6: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคนะครับก็กฎหมายเราก็มีเปิดหน่วยงานขึ้นหน่วยงานหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรับเป็นที่ร้องเรียนนะครับเราเรียกสั้นๆว่าสคบนะครับชื่อเต็มก็คือสำนักงาน
5: ค
6: ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอ๋อ
5: ใช่เคยได้ยินได้ยินตัวย่อแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อเต็มชื่ออะไร
6: ตรงนี้เขาก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร้องเรียนได้นะครับอาจจะไปที่สคบเองได้เลยถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็สามารถไปได้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับอาคาร B ชั้น5นะครับก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้ตนเองนะครับถ้าเราเจอในเหตุการณ์หรือว่าเหตุการณ์อื่นๆก็ได้ที่เกี่ยวกับการซื้อขายต่างๆนะครับได้ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่สะดวกไปเราก็สามารถแจ้งเบื้องต้นได้นะครับมีสายด่วน
5: อ๋อมีสายด่วนแจ้งด้วยกำลังจะถามอยู่เชื่อว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะทำยังไง
6: มีสายด่วนสคบนะครับเราจำง่ายๆครับ11แล้วก็66
5: 11 66
6: ก็จะทำง่ายนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนนะครับซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เราไปร้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
5: คืออย่างนี้ก็เรียกมาคุยสองฝ่ายเลยไม่ใช่เรียกเฉพาะร้านค้า
6: ไม่ใช่ครับคือเขาเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีข้อเสียหายเนี่ยเราก็จะเรียกให้ทางตัวของตัวผู้ประกอบการเยียวยาผู้เสียหายนะครับ
5: ค่ะอันนี้สคบนี่คุ้มครองถึงขั้นตัวสินค้าด้วยแล้วก็ตัวเป็นบริการด้วยเหรอคะ
6: ด้วยครับ
5: อ๋ออย่างนี้ไซเคยเจอค่ะตอนนั้นเคยกระเป๋าสตางค์หายไปสถานีตำรวจมีตัวข้างๆค่ะแอบฟังนิดนึงเ
6: ร
5: ื่องคนอื่นเขาก็คือเป็นช่างตัดผมเขาตัดผมอะค่ะเหมือนลูกค้าไม่พอใจอะค่ะลูกค้ามาแจ้งความอย่างนี้เอาผิดได้ไหมคะเรื่องของการตัดผม
6: คือบางทีมันตัดไม่สวยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
5: ใช่แต่ไซก็ไม่รู้ว่าเขาดำเนินการอะไรยังไงต่อ
6: คือตกลงมันยังไงเราไม่ทราบอะครับแต่ในประเทศไทยผมไม่ค่อยเห็นนะแต่ในต่างประเทศมีฟ้องร้องกัน
5: ค่ะประเทศไทยฟ้องร้องได้ไหมคะ
6: จริงๆผมว่ามันก็ฟ้องได้แต่ไม่ค่อยมีใครทำอะครับแต่ในต่างประเทศก็มีการฟ้องร้องกันเรื่องผมพอตอนแรกก็ตัดแล้วมันทำให้มันสั้นแล้วอยู่ดีก็สั้นจนแบบดูไม่ได้นี่ครับเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สั่งการว่าให้ตัดแบบนี้
5: ค่ะ
6: นะครับเหมือนเราไปตัดร้านตัดผมเนี่ยเราผมยาวอยู่แล้วไปตัดอยู่ดีเขามาตัดเราสั้นเนี่ยเราเสียใจมาก
5: ค่ะ
6: แต่มันก็ไม่เคยฟ้องกันนะ
5: ค่ะ
6: นะครับ
5: ประเทศไทยไม่ค่อยมีนะ
6: ไม่เคยฟ้องแต่เป็นต่างประเทศฟ้องกัน
5: ค่ะ
6: นะครับ
5: และในเรื่องของอย่างเช่นกรณีตัวอย่างในละครถ้าเขาจะไปฟ้องร้องสคบไปด้วยตัวเองนะที่แจ้งไว้ก็คือต้องเอาหลักฐานอะไรไปบ้างคะ
6: ก็โดยหลักก็คือเอกสารต่างๆเช่นที่เราซื้อขายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จ
5: ค่ะ
6: นะครับหรือว่าเกี่ยวกับการติดต่อซื้อขายกันเนี่ยนะครับแล้วก็เอาตัวที่มีปัญหาเนี่ยไปนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็เตรียมพวกรูปถ่ายไว้เราจะถ่ายรูปไว้เพื่อเกิดในกรณีที่เขาจะได้เก็บให้เข้าสำนวนพอจะเรียกมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ง่ายขึ้นครับก็เตรียมบัตรประชาชนไปด้วยอะไรเงี้ยครับ
5: ค่ะถ้าอันนี้เป็นเรื่องของการตัดแว่นถ้าเกิดผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะโต้แย้งกลับมาว่าตอนวัดสายตาก็คุณบอกแล้วว่ามันโอเคแล้วอย่างเงี้ยค่ะยังจะแจ้งได้
6: ก็ต้องมานำสืบกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันตกลงกันว่ายังไง

0: ค่ะ
1: นะครับคือสคบเขาดีตรงที่ว่าพอมีเหตุการณ์โต้แย้งกันเนี่ยนะครับสุดท้ายถ้าแกตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีให้แกฟ้องให้เนี่ยนะครับให้กับผู้บริโภคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับ
0: อันนี้ก็คือจะไปถึงขั้นถ้าตกลงกันไม่ได้ก็คือจะมีการฟ้องร้องต่อไป
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะอันนี้ก็คือถ้าเป็นแม่ค้าแม่ขายต้องระวังนิดนึงนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเป็นความผิดพลาดของเราอย่างเช่นการตัดแว่นทางที่ดีเราก็รับผิดชดใช้คืนให้ลูกค้าไปนี้ก็จะดีนะคะ
1: คร
0: ับพี่ทนายวิรัติคะแล้วถ้าเกิดว่าไปฟ้องร้องสคบเรียบร้อยละกลับมาอีกทีร้านปิดหนีซะอย่างนั้นนะคะจะทำยังไง
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเบื้องต้นนะครับผมให้สันนิษฐานคือทำใจนะครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะไปตามที่ไหนนะครับแต่ว่าเวลาที่เราไปร้องสคบแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักฐานว่าเขาทำงานที่ไหนนะครับเราก็ต้องไปฟ้องร้องภายหลังนะครับเราก็ต้องรู้ตัวผู้ประกอบการนะครับถ้าเป็นบริษัทก็จะมีกรรมการต้องรับผิดชอบนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องดูว่าเขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับถ้าเราต้องฟ้องหรือยึดอะไรต่างๆก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับการฟ้องไม่ยากแต่การบังคับคดีทำได้ยากเพราะบางคนไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยฟ้องไปก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับ
0: แต่ยิ่งอย่างกรณีนี้แว่นตาอันเดียวเขาคงไม่ปิดหนีแน
1: ่ก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าแต่ถ้ามันทำนี้บ่อยมันอาจจะอยู่ไม่ได้
0: ใช่ถ้ากระทำกับลูกค้าบ่อยๆนะคะค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนะคะเวลาที่เรานะคะซื้อสินค้ามาก่อนที่จะออกจากร้านนะคะต่อหน้าคนขายเลยคุณผู้ชมนะคะหยิบสินค้ามาตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอย่างนี้นะคะอย่างน้อยถ้ามันเสียที่ร้านเลยเราก็ยังจะแจ้งเขาได้ว่าอันนี้ใช้ไม่ได้นะจะได้มีประจักษ์พยานเห็นเลยว่าเราไม่ได้เอาไปทำเราไม่ได้เอาสินค้าเขาไปเสียหายข้างนอกนะคะมันเสียหายจากการกระทำของเขานะคะอย่างนี้จะดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการทำมาค้าขายนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่าสนใจทั้งสองเรื่องที่ผ่านมานะคะพูดถึงเรื่องของลูกค้าถูกกระทำแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของแม่ค้าแม่ขายบ้างค่ะถูกลูกค้ากระทำค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมในละครตอนต่อไปได้เลยค่ะ
2: อุเป็นเจ้าของร้านรองเท้าที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานกบซึ่งเป็นเพื่อนจึงแวะมาแสดงความยินดีกับร้านใหม่
3: เศรษฐีใหม่เป็นไงบ้างจ๊ะกิจการรองเท้าไปได้ดีไหม
4: ไม่ไหวเลยช่วงนี้อ้
3: าวทำไมล่ะทุกคนต้องใส่รองเท้ากันอยู่แล้วอาจจะเพิ่งเปิดร้านละมั้ง
4: ก็เมื่อวานขายรองเท้าได้แค่คู่เดียวเอง
3: เหรอแล้ววันนี้ดีขึ้นหรือยัง
4: วันนี้เหรอแย่ยิ่งกว่าอีก
3: ทำไมล่ะขายไม่ได้เลยเหร
4: อก็ลูกค้าเมื่อวานที่ซื้อรองเท้าไปเอารองเท้าเมื่อคืนละสิ
3: โอ้โหเพื่อนฉันเข้าขั้นวิกฤตนะเนี่ย
4: ฉันอยากจะรู้ว่าถ้าลูกค้ามาขอคืนสินค้าและขอเงินคืนฉันสามารถปฏิเสธได้ไหม
3: ว้าวก็ไม่รู้สิ
4: ฉันว่าก็ว่านะเธอเปลี่ยนรองเท้าไหม
3: เธอจะให้ฟรี
4: แหมก็อดหนุนฉันคู่นึง
3: แล้วน่าจะให้ฟรี
4: แหมเป็นขันเนี่ยสักคู่เลยให้ฟรีเลย
0: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะน่าสงสารคุณอูจังเลย
1: ครับ
0: ขายได้คู่เดียวแถมยังถูกเอามาคืนอีกสินค้าที่ขายไปนะคะไม่ทราบว่าตรงนี้ถ้าคุณอูรู้สึกว่าไม่อยากรับคืนนะคะไม่คืนเงินได้ไหมคะ
1: จริงๆก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับว่าจะไม่คืนนะครับแต่ว่าเขาต้องยอมรับว่าทางผู้บริโภคเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องสคบได้นะครับเขาก็ไปร้องพอไปร้องสคบเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของสคบเนี่ยเขาก็จะเรียกผู้ประกอบการมา
0: ค่ะ
1: นะครับพอเรียกมาแล้วก็มาคุยกับทางตัวผู้บริโภคนะครับ
0: ค่ะ
1: เขามาคุยเจรจากันอาจจะ1นัด2นัด3นัด
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ทำไมต้องนัดหลายครั้งด้วยคะ
1: แล้วก็บางทีไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ประมาณ 2-3 นัดนะครับพอเรียกมาแล้วเราก็ต้องเสียเวลางาน
0: ใช
1: ่นะครับหรือว่าพอสุดท้ายเราไม่ยอมอีกทางสคบเขาอาจจะฟ้องให้ทางผู้บริโภคอีกเราไม่ได้ขึ้นศาลคุณต้องไปจ้างทนายความในการดำเนินคดีซึ่งมันก็ถามผมเองผมว่ามันเสียเวลา
0: ะ
1: นะครับซึ่งไม่คุ้มนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะคุยกันแล้วก็จบกันให้ได
0: ้
1: นะครับเยียวยากันไปเลยนะครับมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่า
0: และที่ทรายเห็นบ่อยๆเลยตามร้านเสื้อผ้าซื้อแล้วไม่รับคืนอันนี้ผู้ขายมีสิทธิ์จะไม่รับซื้อแล้วไม่รับคืนตามป้ายได้ไหมคะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของเขาครับจริงๆมันต้องถ้าเกิดมันมีข้อบกพร่องอะไรต่างๆมันต้องรับเปลี่ยนรับคืนได้เพราะว่ามันต้องคุ้มครองให้กับผู้บริโภคด้วยเพราะว่า ในเวลาที่เราซื้อของเนี่ยเราบางทีอาจจะตรวจดูไม่ทั่วทีต่างๆนะครับมันจะมีถึงต้องมีรับประกันนะครับเหมือนอย่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเขายังมีให้ว่าซื้อไปแล้ว7วันให้คุณดูว่ามันมีข้อเสียสามารถแลกเปลี่ยนทั้งเครื่องได้เลย
0: น
1: ะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเซอร์วิสที่ต้องทำได้อะครับมันก็จะไม่ใช่คุณไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืนเพราะบางทีเราก็มาตรวจไม่ได้เหมือนกันว่ามันเสียหรือไม่นะครับ
0: ค่ะใครเคยเจอไปซื้อหนังสืออันนี้เจอกับตัวเองเลยนะครับในหนังสือเนี่ยจะมีแพทเทิร์นเป็นหนังสือตัดเย็บเสื้อผ้ามีแพทเทิร์นสอดในหนังสือไซก็ไม่แน่ใจที่จะดูตรงนั้นว่าแพทเทิร์นมันครบหรือเปล่าไซก็เลยถามพี่พนักงานเขาบอกว่าพี่ถ้ากลับไปบ้านแล้วไอ้ตัวแพทเทิร์นในหนังสือมันไม่ครบอ่ะเอาหนังสือมาคืนขอเล่มใหม่ได้ไหมเขาก็อ้ำๆอึ้งๆคิดอยู่สักพักนึงก็บอกว่างั้นน้องก็เก็บใบเสร็จไว้ด้วยแล้วกันอันนี้ใบเสร็จจริงๆแล้วมีส่วนไหมคะเกี่ยวกับการคืนของหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได
1: ้คือผมมองว่ามันจะเป็นเพราะว่ามันก็เป็นหลักฐานว่าเราซื้อจากร้านนี้เพราะบางทีอาจจะโมเมจากซื้อจากร้านอื่นได
0: ้
1: ถ
0: ู
1: กไหมฮะอย่างน้อยสุดก็ควรจะเก็บหลักฐานเอาไว
0: ้
1: เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกนิตยสารอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่รับเปลี่ยนรับคืนเนี่ยเกิดซื้อไปกระดาษช่วงไหนชำรุดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพิมพ์หนังสือกฎหมายแรงงานผมเนี่ยก็มีรับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับถ้าในกรณีเกิดพิมพ์ตกหรือว่ามีหลุดบ้างอะไรบ้างจากหนังสือก็ต้องรับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับ
0: มันเป็นรับคืนในกรณีนี้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะมีอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของเวลาเราไปซื้อของ
1: ครับ
0: ค่ะบางทีอย่างเช่นผู้หญิงซื้อเครื่องสำอางมีหลายสีหลากหลายสีตอนที่เราเลือกเนี่ยเราคิดแล้วว่าเอ้ยสีนี้ชอบแต่พอกลับไปบ้านลองทาไม่สวยค่ะ
1: ครับ
0: ขอไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ไหมอย่างนี้นี่จะร้องเรียนได้ไหมคะในเมื่อสีมันไม่ถูกใจค่ะ
1: คือตรงนี้ก็จะลำบากนิดนึงตรงที่ว่าเราซื้อสีนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆพอไปถึงบ้านเราอยากจะเปลี่ยนสีซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นการเอาเปรียบตัวผู้ประกอบการเหมือนกันนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นลิปสติกเนี้ยหรือว่าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วอ่ะมันก็ไม่งามแล้วล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นกรณีที่สีไม่ตรงล่ะเอามาโชว์ตัวนี้เป็นอีกแบบนึง
1: อันนี้ทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจซื้อสีแดงแต่เราก็ซื้อมาแล้วพอกลับบ้านบอกว่าอยากได้เราอยากได้สีส้
0: ม
1: อันนี้ไม่ถูกละนะครับ
0: มีกรณีนึงค่ะถ้าไปเจอสินค้า2ชิ้นเราซื้อมาในราคาที่แพง
1: ครับ
0: ไปดูอ้าวเพื่อนซื้อถูกกว่านี่คุณขายถูกกว่านี้ก็ได้นี่อย่างนี้เราจะสามารถทำอะไรได้ไหมคะร้องเรียน
1: ผมว่าร้องเรียนอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกถ้ามันไม่ใช่สินค้าควบคุมเขาจะขายอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเหมือนผมซื้อเครื่องอะไรเครื่องสำรองไฟนะครับที่ใช้กับสมาร์ทโฟนเขาบอกขายราคาเต็ม 2,900 สมมุติอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าถ้าเราเดินไปอีกหลายร้านเนี่ยมันขาย 2,400 แต่ผมซื้อแพงกว่าแต่คือว่าไม่ใช่ว่าผมเป็นคนร่ำรวยเลยนะครับก็คือว่าสบายใจซื้อก็จบนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราคาที่มันไม่มีการควบคุมนะครับถ้าเราขยันเดินก็อาจจะได้ของถูก
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่สินค้าควบคุมนี่ก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากที่เราจะร้องเรียนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็อยู่ที่วิจารณญาณของตัวเราด้วยว่าจะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเราก็ต้องดูให้ดีๆเองนะคะค่ะคุณผู้ชมคะในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งนะคะคุณผู้ชมนะคะอย่างที่เคยบอกไว้เลยว่าต้องตรวจสอบสินค้าให้ดีและคุณผู้ชมนะคะที่เป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าเองก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่าสินค้าที่เราให้ลูกค้าไปนั้นถูกต้องแล้วก็ไม่มีสภาพชำรุดนะคะเมื่อเกิดกรณีอะไรจะได้กล่าวถึงได้ว่าสินค้าของเรานั้นสมบูรณ์แล้วนะคะไม่ได้มีตำหนิอะไรไปนะคะเพราะไม่ใช่นั้นแล้วนะคะถ้าเราละเลยนะคะในจุดนี้ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะคะถ้าลูกค้าเอาสินค้าไปแล้วก็มาอ้างกับเราว่าสินค้าคุณไม่ดีเราก็จะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรแล้วนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของการทำมาค้าขายหรือว่ากฎหมายอื่นๆนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม Twitter ของทนายวิรัตได้นะคะที่ทนายวิรัตค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะติดตามชมไม่ทันนะคะหรือว่าพลาดบางช่วงบางตอนก็สามารถที่จะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราย้อนหลังนะคะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะที่คุณผู้ชมต้องการจะแนะนำติดชมรายการของเราหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายมาคุยกับเราค่ะได้ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกับรายการกฎหมายคลายเครียดของเรานะคะได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นะคะทรายกับทนายวิรัตและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมตลอดหาเรื่องต้นรายการวันนี้นะฮะผมจะมาหาคนที่มีคำถามเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องกฎหมายนะครับเขาสงสัยเขาอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามเหล่านั้นส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตที่รออยู่ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ด้านหลังเป็นแม่น้ำแบบนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมทุกคนมาอยู่ที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ครับชุมชนเก่าแก่อายุกว่า300ปีของจังหวัดจันทบุรีครับคุณผู้ชมครับชุมชนริมแม่น้ำจันทบูรณ์นะครับถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแล้วก็มีเสน่ห์เป็นอย่างมากเลยแหละครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยชาวยวนแล้วก็ชาวจีนอพยพมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อสำคัญเลยของจังหวัดจันทบุรีครับส่วนตอนนี้หลังจากเดินดื่มด่ำบรรยากาศริมแม่น้ำสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ได้เวลาที่ผมจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกแล้วเขาจะมีข้อสงสัยอะไรไปคุยกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วในช่วงตลอดหาเรื่องมาดูว่าท่านนี้เขาจะมีข้อสงสัยอะไรนะครับป้าเต็นสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เล่าเรื่องของป้าเต็นมาได้เลยครับ
2: เรื่องหลักรอค่ะ
0: หลักรอคืออะไรฮะ
2: หลักรอคือว่ามันเป็นประมงของพื้นบ้านคือว่ามันก็ออกไปกลางอวนรออยู่ในกลางคลองค่ะ
0: ไม่ใช่ทะเลใช่ไหม
2: ไม่ใช่ทะเลค่ะ
0: เป็นคลองเป็นส่วนน้ำจืด
2: ส่วนน้ำเค็มค่ะ
0: เหมือนปากแม่น้ำเหรอ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: เหมือนปากแม่น้ำสู่ทะเลเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ลักษณะเป็นไงป้าเต็นอธิบายให้ผมฟัง
2: ลักษณะก็เป็นแบบว่าเขาจะตั้งเสานะฮะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีอวนที่ว่าไปนั่นไว้แล้วก็รอช่วงน้ำลงอย่างเดียวพอน้ำลงของอะไรๆมันจะลงมันก็ลงไปในวนรอถ้าคือว่าถ้าน้ำไม่ลงไม่ไรมันก็รอไม่ได้ทำไม่ได้
0: ค่ะเข้าใจแล้วเพราะว่าเราไปขึงกลางรอไว
2: ้
0: พอน้ำลงก็มาดูว่ามีปลามีสัตว์อะไรติดอยู่บ้างเราก็เก็บไปส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ที่มาติดนี่เป็นปลาหรือเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหน
2: ก็จะเป็นกุ้งค่ะเป
0: ็น
2: ก
0: ุ้
2: งมันก็เป็นกุ้งขาวกุ้งนาอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ไซส์ใหญ่ไหมฮะ
2: มันก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างปนกันค่ะ
0: อวนมันถี่ขนาดไหนฮะ
2: อวนมันก็ถี่มันก็เล็กคือว่ากุ้งออกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พวกปลาเล็กปลาอะไรก็อยู่ในนั้น
0: แต่พว
2: กปลาใหญ่ไม่มี
0: ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเล็ก
2: ค่ะ
0: ที่ติดอยู่ปลาเล็กกับกุ้งขาวกุ้งเล็กไอ้พวกกุ้งเคยเงี้ยเหรอที่ทำกะปิเงี้ยนะ
2: แต่กุ้งเคยไม่ข่าวอ่ะกุ้งเคยจะออก
0: อ๋อเพราะมัน
2: ใหญ
0: ่ไอ้อวนมันใหญ่กว่าตัวกุ้งกุ้งมันหลุดไปได้นะครับเราดักเนี่ยทุกวันไหม
2: ไม่ทุกวันค่ะ
0: ความถี่ขนาดไหนครับ
2: ความถี่เป็นวันหรือแบบ
0: อาทิตย์นึงเนี่ยทำกี่ครั้ง
2: อ๋ออาทิตย์นึงก็มันจะมีช่วงน้ำเสียกับน้ำไม่เสียนะฮะ
0: ค
2: ือว่าน้ำเสียนี่น้ำมันจะไม่ขึ้นไม่ลงคือว่าเราจะออกไม่ได
0: ้ก็ทำไม่ได้
2: ค่ะคือว่าจะต้องรอที่ว่าพอถึงหน้าน้ำลงถึงเราจะรออวนได
0: ้
2: ถ้าน้ำเสียเราจะรอไม่ได้
0: แล้วงี้เดือนนึงป้าเต็นทำได้ประมาณกี่รอบอะ
2: เดือนหนึ่งก็ตีไปแล้วก็
0: เฉลี่ย
2: แล้วก็7-8วัน
0: ออ
2: กทีนึงแล้วก็อีก7-8วันหรือ10วันนี่ก็หยุด
0: เฉลี่ยประมาณเดือนละ2ครั้งแล้วกันเนา
2: ะ
0: เดือนละ2ครั้งรายได้ประมาณเท่าไหร่
2: ก็ประมาณคืนมึงก็มี 2,000-3,000 มี
0: ต่อ1ครั้ง
2: ต่อ1ครั้งค่ะ
0: ต่อ1ครั้งประมาณ 2,000-3,000 นะฮะ
2: แล้วก็มี700-800อะไรงี้มันแล้วแต่ของมันจะ
0: รอได
2: ้น้อย
0: เข้าใจเข้าใจเพราะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประมงพื้นบ้านทำมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ก็ที่ฉันทำเวลานี้ฉันก็50ฝาก็ที่ทำจริงๆแล้วชุดหลังที่ทำต่อจากเขาก็ประมาณ30กว่าปี
0: โอ้โหแปลว่าก่อนหน้านั้นก็มีคนทำมาแล้วแต่มัน
2: เขาท
0: ำ
2: มาค่ะ
0: เป็นประมงพื้นบ้านของจันทบุรีนี่เลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วปัญหามันคืออะไรฮะ
2: ปัญหาคือว่าทีหลังนี่ก็แบบว่าเขาคิดว่ารอแบบนี้สัตว์ในคลองจะหมดอะไรจะไม่มีอะไรเงี้ยฮะเขาคิดว่าอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่
0: อาจจะเดี๋ยวผมอธิบายทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เนา
2: ะ
0: ใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วกันเจ้าหน้าที่จะบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้สัตว์น้ำขนาดเล็กไม่ได้เติบโตไปขยายพันธุ์ถูกต้องไหมฮะ
2: แต่
0: ที่คุณป้าบอกว่าไม่ใช่เพราะอะไร
2: เพราะว่ามันปลานี้มันจะไม่มีโตแล้วมันจะสุดขีดจำกัดของมันแค่แต่อย่างปลานิ้วก้อยกับนิ้วก้อยเขาเรียกปลาเก๋ย
0: ปลาเก๋ย
2: ค่ะปลาเก๋ยที่ก็ตาแข้งที่อย่างเงี้ยฮะมันก็ตัวเล็กก็มันก็จุดแต่แค่นี้ค่ะปลาในคลอง
0: ทั้งฝั่งของชาวประมงก็จะบอกว่า
3: มันไม่ได้โตไปขยายพันธุ์หรอกตัวมันเท่านี
2: ้ต่
3: อให้ไม่ไปขึงตัวมันก็เท่านี
2: ้ค่ะค่ะค่ะ
3: ความหมายคืออย่างนั้นนะฮะแล้วเราได้มีการอธิบายกับเจ้าหน้าที่ไหมหรือมันเป็นกฎออกมาปุ๊บเขาก็มีคำสั่งออกมาเลย
2: มันก็มีนะเขาก็ขึ้นลงกันอยู่แต่เขาก็ยังเฉยๆยังนิ่งเฉยคือว่าเขาก็ยังไม่อยากจะให้ทำแต่คือว่าทำไม่ทำก็ทนไม่ไหวเพราะไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของป้าคือว่าไม่รู้กี่ร้อยครอบครัวที่ว่าอยู่ในระยะเวลานี้นะบางคนนี่ถึงก็เครียดเครียดมากอย่างป้าไปยังเครียดเลย
3: ผมเข้าใจว่าทำกันมานานแล้วทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษตกทอดไม่รู้จะไปทำอะไรถ้าไม่ได้ทำแบบน
2: ี้ใช่แล้วจะเวลานี้อายุขนาดนี้แล้วจะให้ไปทำอะไรใหม
3: ่เข้าใจครับทีนี้เวลาเขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยเรายังมีการขึงอวนรอตรงนี้อยู่ไหม
2: ก็มันก็เหมือนขโมยเลยตอนนี้
3: เหมือนแอบทำ
2: เหมือนซุกทำ
3: เขารื้อไหมอ่ะ
2: ตอนนี้เขาไม่รื้อแต่เวลานั้นเขาก็มาตรวจ
3: เขาเคยมารื้อไหม
2: เขาเคยมารื้อค่ะ
3: เคยมารื้อสองครั้งแล้ว
2: เขาก็ตัดทิ้งมันล้มไปแล้วทีนี้จะทำไงก็ไม่รู้จะทำกินอะไรก็ขโมยทำขึ้นมาใหม่แล้วทำแต่ละครั้งก็ไม่ใช่น้อยนะ
3: เพราะว่าก็ต้องมีค่าเสาค่าตะไคร
2: ้
3: ค
2: ่
3: าแรง
2: จ้ะ
3: เพราะก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไร
3: แปลว่าทุกวันนี้รู้ว่ามันผิดแหละเพราะว่ากฎหมายประกาศออกมาแล้วแต่โหมันลำบากอะถ้าไม่ทำแล้วจะไปทำอะไรกินก็เลยต้องแอบลักลอบทำอยู
2: ่บางครั้ง
3: เขามีการตักเตือนไหมครับ
2: เขาก็ตักเตือนนะ
3: ตักเตือน
2: แต่พอตักเตือนเราก็อยู่ตะทิ้งพอเงียบเงียบปุ๊บเราก
3: ็
2: ออกบ้างเพราะของเรายังตั้งอยู
3: ่เรามีความจำเป็นไม่รู้จะไปทำมากินอย่างอื่นอะไรอะเนาะ
2: ใช่แล้วมันมากเลยอะหลายครอบครัวเลยทีเดียวเป็นร้อยร้อยปันๆเลยนะ
3: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะคุณผู้ชมเราเลยจำเป็นที่จะต้องปิดบังใบหน้าคุณป้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนประมงที่นี่ไว้นะครับเพราะว่าเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มาตรวจสอบแล้วก็มาห้ามไม่ให้กระทำแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณป้าอยากจะถามพี่ทนายวิรัติวันนี้คืออะไรครับ
2: คือป้าอยากจะถามที่ว่ามีอะไรที่ว่าพอที่อลุ่มอล่วยที่ว่าช่วยให้ได้ทำได้บ้างไหมจะให้ขยายตาอ้วนหรือจะให้อะไรก็ขอให้บอกมาจะได้ทำตามให้ทุกอย่างแต่ขอให้ได้ทำบ้างให้ได้กินได้ใช้มันมีกินมีใช้ในนี้บ้าง
3: น่าเห็นใจนะฮะคือคุณป้าเองรวมถึงชาวบ้านก็ยอมขยายตาอ้วนถ้าบอกว่าตาอ้วนเนี่ยมันถี่ไปเนี่ยจะยอมขยายให้นะ
2: ไ
3: อสัตว์ชนิดเล็กจะได้รอดไปได้เอาแต่ตัวที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจับได้น้อยลงก็ไม่เป็นไรขอให้ได้จับเถอะจะมีวิธีอลุ่มอล่วยผ่อนปรนอะไรได้ไห
2: ม
3: ต้องไปติดต่อยังไงที่ใครบ้างเงี้ยเนาะแล้วความผิดที่ได้นี่คุณป้าอยากรู้ไหมว่าสมมติว่าแบบเขาเตือนแล้วถ้าเขาจับจริงจังแบบไม่รื้อ
2: เขาก็จะยึดหมดยึดทรัพย์หมดแล้วก็ปรับเป็นแสนๆเนี่ย
3: เป็นแสนเลยเหรอเดี๋ยวผมถามพี่ทนายเพิ่มแล้วกันนะในส่วนนี้ว่าถ้ายังทำต่อเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับวันนี้มี2เรื่องเนาะที่คุณป้าเตนอยากทราบนะฮะเป็นกำลังใจให้นะคือเราเห็นใจแล้วเราก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ที่ก็ต้องทำตามหน้าที่นะฮะเพราะเขาก็ได้รับคำสั่งมาอีกทีนึงอันนี
2: ้
3: คุณป้ากับเพื่อนบ้านก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยเขาก็คงไม่ได้อยากมารังแกหรอกนะครับ
2: แต่พวกป้าคือมากก็พร้อมนะก็รู้นะที่ว่าคือว่าเหมือนก็คำสั่งเข้ามาคือว่าจะให้เขานั่นกับอะไรเขาก็ต้องมาตามคำสั่งอ
3: ย่างนี้เขาก็โดนลงโทษอ
2: ันน
3: ี้
2: เราใช่ใช่แล้วเข้าใจ
3: เดี๋ยวผมถามพี่ทนายวิรัติให้ขอบคุณป้าเต็นมากมากวันนี้ขอบคุณมากครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: ป้าเต็นทำประมงพื้นบ้านที่เรียกว่าหลักรอด้วยการตั้งเสาที่ปากแม่น้ำปลาก็จะมาติดที่อวนที่ปักไว้โดยจะทำเฉพาะช่วงน้ำลงประมาณเดือนละ2ครั้งทำมา30กว่าปีตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าแต่มาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าห้ามทำเพราะกลัวว่าสัตว์น้ำที่ดักได้จะสูญพันธุ์เนื่องจากไม่รู้ว่าจะไปทำอาชีพอะไรในช่วงแรกๆจึงแอบทำบางครั้งเจ้าหน้าที่มาตรวจก็ตัดอวนทิ้งบางครั้งมาเจอตอนที่กำลังปักอวนก็จะทำการตักเตือนป้าเตนจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการใดที่จะต่อรองหรือผ่อนปลนเงื่อนไขเพื่อที่จะสามารถทำอาชีพนี้ต่อไปได้
1: ช่วงทนายคลายฉงน
5: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
6: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
5: ค่ะเรื่องราวของป้าเต้นก็น่าเห็นใจเลยทีเดียวนะคะพี่วิรัติพอจะมีแนวทางอะไรที่จะแนะนำป้าเต้นบ้างคะว่าควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้
6: คืออย่างนี้ครับถ้ามันเป็นคำสั่งของรัฐแล้วเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าประชาชนทุกคนจะต้องอะไรครับต้องยอมรับนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวคำสั่งเนี่ยมันก็เพื่อประโยชน์กับบุคคลทุกคนเลยนะครับไม่ว่าเรากฎหมายเนี่ยมันบังคับกับทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าบังคับกับคนใดคนหนึ่ง
5: ก็คือกฎหมายก็ยุติธรรมสำหรับคนทุกคนในสังคม
6: ใช่ใช่เพราะบางทีเนี่ยการที่เราไปอาจจะไปจับแล้วมันมีผลทำให้คนอื่นอาจจะต้องลำบากนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อมีคำสั่งของรัฐแล้วเนี่ยเราต้องทำตามนะครับหรือในกรณีที่เกิดเราเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราก็สามารถเรียกร้องเรียนหรือว่าไปเจรจาหรือพูดคุยได้นะครับตัวนี้ก็สามารถทำได
5: ้
6: ครับผม
5: ค่ะและในส่วนของประเด็นนี้พี่วิรัตพอจะแนะนำได้ไหมคะว่านอกจากอาชีพประมงที่ทำอยู่แล้วอย่างนี้ควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อมีในข้อกฎหมายอย่างนี้เข้ามา
6: คืออย่างนี้ผมว่าบางทีเราอาจจะมองเห็นโอกาสบางอย่างนะครับอย่างเช่นผมยังจำได้เลยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ย20เกือบ3 20ปีที่แล้วเนี่ยของผมเนี่ยก็คือของทนายเองเนี่ยก็ทางเค้าเรียกแบงค์ที่ทำอยู่เนี่ยปิด
5: เมื่อก่อนที่วิรัต
6: อยู่ธนาคารนะครับแล้วก็มีคำสั่งของราชการขณะนั้นเนี่ยว่าแบงค์แห่งนั้นเนี่ยต้องปิดตัวลง
5: ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้แล้ว
6: ตรงนั้นเราก็คือเราก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะทำอย่างเงี้ยทำลักษณะนี้อยู่แต่ปรากฏว่าเมื่อมีคำสั่งแล้วมันจบ
5: จากที่เคยชินตื่นไปทำงาน8โมงเช้าสแกนนิ้วไม่มีอีกแล้วว
6: ันนี้เราต้องมาทำมาเป็นทนายความนี่ครับชีวิตก็เปลี่ยนคือบางทีเนี่ยอาจจะมองว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้ทำอาชีพนี้เราอาจจะได้ทำอีกอาชีพหนึ่ง
5: อาจจะดีกว่าด้วยนะ
6: ใช่เราก็ต้องมองไปอย่างนั้นถ้าเรามองซะอย่างนี้มันก็สบายใจนะครับก็อาจจะมองว่าถ้าในกรณีที่รัฐก็ห้ามทำแบบนี
5: ้
6: เราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับในขณะที่ผมว่าลองมองไปหาหลายๆโอกาสจะดีที่สุดนะครับ
5: อาจจะเปลี่ยนจากการจับสัตว์จับสัตว์น้ำเป็นแปรรูปสัตว์น้ำไข่ก็ได้เพิ่มมูลค่า
6: หรือแบบอาจจะเขาไม่ให้ทำอย่างลักษณะนั้นก็ต้องไปใช้เรือเล็กหรืออะไรก็ตรงแล้วแต่คือสามารถทำได
5: ้ก็คือต้องปรับตัวนะคะยังไงคุณผู้ชมคะเราก็ต้องเมื่อมีกฎหมายออกมาแล้วนะคะกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นกฎนะคะที่ให้คนในสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนบางกฎหมายเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเรานะคะแต่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สังคมจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ป้าเต็นนะคะอาชีพยังมีอีกหลายอาชีพเลยนะคะ เกี่ยวกับการประมงทำไม่ได้นะอาจจะเป็นการแปรรูปนะคะอาหารทะเลก็ได้ตรงนี้นะคะก็ต้องดูกันไปอีกทีนะคะยังไงก็เรื่องราวของการจับสัตว์น้ำเรื่องของหลักลอก็จบแล้วนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
3: ขอบคุณคำตอบสำหรับพี่ทนายวิรัตนะครับแหมเป็นความรู้มากๆเลยนะฮะหวังว่าคุณป้าจะนำไปปรับใช้ได้นะครับมาที่คุณป้าท่านต่อไปนะฮะป้าน้องสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรื่องราวของป้าน้องเป็นยังไงครับ
7: ก็มาอาศัยบ้านญาติอยู
3: ่ครับ
7: แล้วก็โดนข้อหาบุกรุ
3: ก
7: สถานที่ทางราชการ
3: เดี๋ยวขอรายละเอียดหน่อยทำไมถึงว่าเป็นการบุกรุกสถานที่ราชการล่ะมันเป็นที่แบบไหนที่เรามาอาศัยอยู่เนี่ย
7: ก็ตอนนี้ก็ทราบว่าเป็นที่ราชวัสดุ
3: อ๋อที่ราชวัสดุคือไม่สามารถซื้อขาดเป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองโฉนดที่ดินได
7: ้ค่ะ
3: นะครับให้มาทำกินชั่วคราวว่างั้น
7: ค่ะ
3: แล้วตอนที่คุณป้ามาอาศัยอยู่เนี่ยญาติที่เป็นคนที่อยู่มาก่อนเขาได้บอกไหม
7: เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าพ่อก็เสียนานแล้วเพราะบ้านมันเกือบร้อยปีแล้วอ่ะ
3: บ้านเก่าคือเจ้าตัวก็ไม่ทราบเนี่ยหรอ
7: เจ้าตัวเขาก็ไม่ทราบว่าเขาจะต้องทำยังไง
3: อ๋อคือมันตกทอดอยู่กันมานานเป็นร้อยปี
7: ค่ะ
3: แล้วก็อยู่มาอย่างเงี้ยโดยไม่รู้เลยว่าเป็นที่ราชพัสดุ
7: ค่ะ
3: นะครับแต่เผอิญป้าน้องมาอาศัยอยู่ที่นี่
7: ค่ะ
3: แล้วก็แจ็คพอตเข้าพอดีเลย
7: ใช
3: ่อยู่มานานแค่ไหนก็ถึงมีหนังสือเตือนมาม
7: าอยู่ได้4เดือนหรือ5เดือนนี่แหละ
3: แป๊บเดียวเองเนอะ
7: แป๊บเดียวก็เราก็ลงทุนสร้างห้องน้ำอะไรก็พังหมดเราก็ทำเต็มที่อ่ะนะ
3: อ๋อแปลว่าป้ามารีโนเวททำใหม่หมดเลย
7: ใช
3: ่กี่บาทที่ทำไป
7: เนี่ยหมดไปเรา 70,000 บาท
3: 70,000
7: ค่ะ
3: เยอะอยู่อันนี้ทำเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นร้านค้า
7: เป็นที่อยู่อาศัย
3: ขายของอะไรด้วยมั้ย
7: ขายกาแฟสดนั่นแหละ
3: ขายกาแฟสดก็คือขายของหน้าบ้านด้วย
7: ค่ะ
3: แล้วก็อยู่อาศัยที่นี่ด้วย
7: จ้ะ
3: อยู่กันหลายคนไหมฮะอ
7: ยู่กันสองตายาย
3: สองตายายกับสามี
7: ค่ะ
3: นะฮะแล้วก็ไม่ได้ประกอบอาชีพที่บ้านคือทำงานอย่างอื่น
7: ค่ะครับ
3: นี่เป็นบ้านอาศัยเป็นหลักนะฮะหนังสือแจ้งมานานยังครับ
7: แจ้งมาตอนเราวันที่10กุมภานี้แหละ ขาแจ้งมาแล้วก็ให้ออกภายในวันที่8มีนา
3: เดี๋ยวนะเดือนเดียวเองเหรอ
7: ค่ะ
3: โอ้เขาให้เวลาเดือนเดียวเลยในการย้ายออกเนี่ยนะฮะ
7: ใช่คือไม่มีการเยียวยาอะไรทั้งสิ้น
3: เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนเป็นการเวรคืนนะครับเพราะว่าที่ที่เขาว่ายง่ายเขามีสิทธิ์เอาคืนอยู่แล้ว
7: ค่ะ
3: แต่เดือนเดียวก็ถือว่าเป็นเวลาที่น้อยมากนะคุณผู้ชม
7: น้อยมาก
3: แล้วคุณป้าทำไงฮะ
7: ตอนนี้คนข้างบ้านเขาอยู่ใกล้เคียงเขาก็บอกไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมให้มารับรู้หน่อยอะไรหน่อยขอความเป็นธรรมมั่งอะไรมั่งก็ไม่มีใครมาตรวจสอบอะไรทั้งสิ้น
3: แล้วนี่มันล่วงเลยมาปลายปีแล้ว
7: ก็วันที่14จะถึงเนี่ยก็คือขึ้นศาล
3: ผมขออนุญาตถามเรื่องรายละเอียดนิดนึงบ้านหลังนี้มีไฟฟ้าประปาบ้านเล็กที่ไหมครับ
7: มีค่ะ
3: มีแบบปกติทุกอย่างสาธารณูปโภคครบครันเลยเพราะนั้นก็ได้รับการติดต่อจากไฟฟ้าประปาแล้วก็กรมที่ดินมานานแล้วแน่นอนนะฮะไม่ได้มาปลูกเองว่างั้น
7: ค่ะ
3: ก็คือไม่ได้ว่ายง่ายไม่ได้แอบมาขโมยปลูกในที่ดิน
7: ไม่
3: ของใครก็ไม่รู้นะครับเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้อง
7: เขาอยู่ในน้ำ
3: ทีนี้ตอนนี้มันล่วงเลยมาปลายปีแล้วแล้วคุณป้าไปอยู่ไหนอ่ะ
7: ป้าก็อยู่ในบ้านนั้นแหละ
3: อยู่ที่เดิม
7: ค่ะ
3: อ
7: ้
3: าวแล้วเขาไม่มาไล่เหรอ
7: เขาก็ไล่เนี่ยพอเขาจะขึ้นศาลวันที่14เนี่ยที่จะถึงเนี่ยค่ะ
3: ที่จะถึงตอนที่เราถ่ายทำรายการเนี่ยนะฮ
7: ะ
3: ขึ้นศาลว่าเราไม่ยอมย้ายออกเหรอ
7: ไม่ใช่คือเขาก็จะให้เรารื้อถอนออกไง
3: เราต้องรื้อถอนด้วย
7: ค่ะ
3: ไม่ใช่ย้ายไปแต่ตัวเหรอ
7: ไม
3: ่เราต้องเสียค่ารื้อถอนเองให้เหลือแต่ที่ดินเปล่าๆเนี่ยเหรอฮะ
7: ค่ะ
3: มีคนอื่นนอกจากคุณป้าสองตายายที่อยู่ด้วยกันไหมฮะบริเวณใกล้เคียงโดนด้วย
7: มีอยู่3หลัง
3: แล้ว3หลังนั้นรื้อถอนไปยัง
7: อยู่ด้วยกันเนี่ย
3: อยู่ด้วยกัน
7: รอก็ยื้อกันอยู่
3: ก็จะขึ้นศาลด้วยกันหมดนี่เลย
7: ค่ะ
3: นะฮะโอ้โหเวลาน้อยเหลือเกินแล้วก็ยังมีที่อยู่สำรองไหมครับตอนนี
7: ้ไม่มีย
3: ังไม่รู้จะอยู่ไหนด้วย
7: ก็เช่าห้องแถวอยู่แถวนี
3: ้แปลว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นแล้ว
7: อยู่แต่ก็จะหาเช่าอยู่นั่นแหละ
3: น่าจะต้องหาแล้วแหละเพราะว่าเวลามันก็กระชั้นเข้ามาเรื่อยๆนะฮะ
7: ใช่เพราะมันใกล้ชิดมาก
3: คุณป้าอยากจะถามอะไรกับพี่ทนายวิรัติที่ดูอยู่ตอนนี้บ้างครับ
7: ป้านะไม่มีปัญหาเพราะป้ามาอาศัยเขาแต่ว่าสงสารคนแก่ๆที่เขาอยู่อายุ80แล้วเงี้ย
3: ครับ
7: เขาอยู่ตั้งแต่เขาอยู่อายุ20อ่ะและตอนนี้เขา80กว่าแล้วอ่ะ
3: ไม่รู้จะไปอยู่ไหนอ่ะเนาะ
7: ใช
3: ่งั้นถามเดี๋ยวพี่ผมถามพี่ทนายให้ว่าเรามีวิธี
7: ใช่มี
3: เจรจาพูดคุย
7: แบบไหน
3: ขั้นตอนต่อรองอะไรยังไงได้หรือเปล่า
7: ค่ะ
3: เนาะเพื่อจะเยียวยาตรงส่วนนี้นะฮะ
7: ใช่
3: หรือว่าเพื่อหาทางเลือกสำรองให้ตรงนี้นะครับว่ามีโอกาสไหมที่จะอยู่ต่อเพราะบางคนก็ไม่มีเงินนะเนาะจะไปรื้อถอนยังไงอะรื้อถอน
7: ไม
3: ่
7: ม
3: ี
7: เง
3: ิน
7: ใช้เงินทั้งนั้นเนี่ยไหนจะกินไหนจะใช้ทุกอย่าง
3: แล้วถ้าไม่มีเงินรื้อถอนเนี่ยจะถือว่ามีความผิดด้วยหรือเปล่าเนาะเราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมถามพี่ทนายให้นะฮ
7: ะ
3: ขอบคุณพี่น้องมากๆครับขอบคุณครับเอาละครับพี่ทนายวิรัติฮะบ้านเรือนอยู่กันมานะครับคุณป้าไม่รู้อีโหน่อีเหน่เพิ่งมาอยู่ได้ 3-4 เดือนนะครับแล้วก็โดนประกาศว่าที่นี่เป็นที่ราชพัสดุนะครับให้ย้ายออกภายใน30วันจนถึงตอนนี้เนี่ยเลยเวลาที่เขาประกาศให้ย้ายออกมาได้ก็ค่อนไปยีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายนะฮะมีวิธีการเจรจาต่อรองไหมมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้างและถ้าไม่มีเงินรื้อถอนล่ะครับจะถือว่ามีความผิดหรือเปล่าและโทษที่ว่าเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนครับพี่ทนายเดี๋ยวเราไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัติในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: ป้าน้องมาอาศัยอยู่บ้านญาติอยู่ได้ 4-5 เดือนก็โดนข้อหาบุกรุกสถานที่ทางราชการเพราะที่ที่ป้าน้องมาอาศัยอยู่คือที่ราชพัสดุซึ่งเจ้าของบ้านคนเก่าก็คือพ่อที่เสียไปซึ่งอยู่มานานเกือบ100ปีไม่นานก็มีหนังสือแจ้งให้ป้าน้องย้ายออกภายใน1เดือนคนข้างบ้านก็ไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมเรื่องก็เงียบหายโดยป้าน้องจะต้องขึ้นศาลเพื่อให้ทำการรื้อถอนออกแต่ป้าน้องไม่มีเงินเพื่อรื้อถอนจึงอยากรู้ว่าหากไม่ทำแล้วออกไปเฉยๆจะมีความผิดหรือไม
5: ่พี่วิรัติคะป้าน้องอยู่ได้แค่4เดือนเองแล้วก็ลงทุนทำบ้านอะไรไว้ซะอย่างดีแล้วจะทำเป็นร้านกาแฟแล้วด้วยแล้วกลายมาเป็นที่ราชพัสดุซะอย่างนั้นก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของป้าน้องใจมีข้อสงสัยค่ะว่าที่ราชพัสดุนี่คือที่ประเภทไหนคะ
6: ก็ที่ของราชการเนี่ยนะครับก็คือปกติเนี่ยก็ไว้ให้ประชาชนไว้บางทีก็เป็นเช่านะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าประชาชนไม่มีที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นที่ของรัฐก็เป็นการจัดสรรเพื่อให้ประชาชนได้ใช้กันแต่ก็อาจจะมีค่าเช่านะ
5: ค่ะและที่ตรงนี้เป็นร้อยปีแล้วด้วยจนเจ้าของเองอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเป็นที่ราช
6: แต่ส่วนใหญ่จะมีสัญญาเช่าทั้งหมดนะครับบางทีผมพี่เคยเห็นนะว่าโอ้สัญญาเช่านี่เก่ามากแต่หลังๆเนี่ยในเรื่องเริ่มมาเปลี่ยนสัญญานะครับก็คือว่าเรียกคนเช่าเพราะบางคนเช่าบางคนก็เสียชีวิตลงไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่พวกทายาทรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะครับก็เรียกมาเปลี่ยนสัญญาเช่ากัน
5: เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็คือจะต้องจ่ายค่าเช่ามาโดยตลอดอยู่แล้ว
6: ใช่ครับ
5: ถ้าอย่างนั้นก็คือเจ้าของที่ให้ป้าน้องมาอาศัยนี่เขาน่าจะทราบอยู่แล้วใช่ไหม
6: ต้องทราบอยู่ครับ
5: แต่ไม่ได้บอกป้าน้องเนาะน่าเห็นใจป้าน้องนิดนึงในส่วนตรงนี้ค่ะที่ราชพัสดุใส่ก็ทราบไปแล้วแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับที่เนี่ยมันมีชื่อหลายอย่างมากเลยค่ะใช่เลยสงสัยว่าที่ดินเนี่ยจริงๆแล้วสามารถแบ่งไปได้กี่ประเภทบ้างคะ
6: คือจริงๆแล้วเอาน้องสั้นๆง่ายๆเข้าใจเลยครับก็คือมีที่ดินของเอกชนก็คือที่ดินของพวกเราเนี่ยกับที่ดินของรัฐแค่นี้พอ
5: ค่ะ
6: ส่วนที่ดินของเราเนี่ยมันจะมีหลากหลายแบบมีทั้งเป็นโฉนดเป็นทั้งสิทธิครอบครองของรัฐก็มีจำพวกสปก.อะไรเงี้ยอันนี้จะมีหลายแบบนะครับแต่หลักๆก็คือมีของเอกชนกับของรัฐบาลนี่แหละ
5: ก็คือจำแนกมีอยู่หลักๆก็คือของรัฐบาลของเอกชนแต่สามารถจำแนกเป็นแบบต่างๆได้อีกหลายแบบ
6: ใช่ครับ
5: ใช่ไหมคะและที่เราเจอบ่อยๆเลยคือการพูดถึงเรื่องเวียนคืนที่ดินได้ยินมาแต่เด็กแล้ว
6: ครับ
5: แต่ก็ยังงงอยู่ว่าเวียนคืนคืออะไรแล้วจะเวียนคืนกันทำไมคะ
6: เวียนคืนที่ดินเนี่ยนะครับมันเป็นชื่อในเขาเรียกกฎหมายนะครับตรงที่ว่าสมมุตินะครับว่าบ้านน้องทรายอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะไปสร้างรถไฟฟ้านะครับเขาต้องการที่จะไปสร้างสนามบินเป็นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
5: แต่คือที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ทรายถือสิทธ
6: ิ์ใช่น้องเป็นก็กรรมสิทธิ์อยู่นะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะสร้างสะพานลอยหรือเขาต้องการที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
5: สร้างอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์น
6: ี่แหละใช่ใช่ตรงนั้นมันจำเป็นที่จะต้องผ่านบ้านทับบ้านน้องหรือว่า
5: ห่วงจุ้ยดีไปนิดนึงค่ะ
6: ตรงนี้เนี่ยครับก็คือเขาจะผ่านเขาทำยังไงได้บ้างครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นเอกชนซื้อขายกันเนี่ยน้องไม่พอใจฉันไม่ขาย
5: ใช่
6: ถูกไหมครับ
5: เราอยู่มาตั้งนานแล้ว
6: ใช่แต่ว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นกฎหมายก็คือว่าเขาจะออกพระราชบัญญัติเวรคืนที่ดินตรงนี้นะครับตรงนี้น้องก็ต้องยอม
5: อ๋อเพราะฉะนั้นความแน่นอนในชีวิตของเราก็ไม่มีเลยเราอยู่บ้านของเราอยู่ดีๆวันนึงเราจะต้องถูกให้ออกจากบ้านหลังน
6: ั้นใช่เป็นไปได้ครับเพราะบางทีบางคนเนี่ยเราก็ไม่รู้อะครับว่าอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้ามันตรงนั้นอาจจะมีทางด่วนตัดผ่านไง
5: อ้าวถ้าอย่างนั้นมีทางด่วนหรือรถไฟฟ้าตัดผ่านมาแล้วไซไม่เสียที่ดินไปแล้วไซจะไปอยู่ที่ไหนไซจะได้เงินชดเชยไหมล่ะคะ
6: จะได้เงินครับเขาก็จะคิดอัตราเรื่องการคืนให้นะครับเว้นเขาเรียกเงินเว้นคืนนี่แหละนะครับ
5: ก็ยังดีก็คือเหมือนซื้อที่ต่อจากเราเลย
6: ใช่ใช่ก็ให้ในอัตราที่พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบล้ำขนาดได้เยอะอะไรคงไม่ใช่ก็ได้ละในระดับราคาตลาดพอสมควร
5: ก็คือเยียวยาให้ชีวิตเราปกติที่สุดไม่ได้ขาดทุนที่จะต้องขาย
6: บางคนเนี่ยเขาอยู่ที่เดิมเนี่ยไม่ค่อยดีแต่พอถูกเว้นคืนแล้วไปอยู่ที่อื่นก็กลับดีก็มีครับมันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วนะครับ
5: ทุกๆการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่านำสิ่งที่ไม่ดีมาเสมอไปก็มีโอกาสที่ดีๆมาด้วยใช่ไหมคะในส่วนของป้าน้องค่ะพี่วิรัตคะป้าน้องนี่พอจะให้หน่วยงานไหนมาเยียวยาได้ไหมคะกรณีแบบนี้เพราะตัวป้าเองก็ไม่รู้ด้วยว่านี่เป็นที่ราชพัสดุ
6: ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่รู้แต่ว่ายังไงที่สุดเนี่ยทางที่ดินของรัฐเนี่ยเขาก็จะต้องดำเนินการขับไล่อยู่แล้วนะครับจะเยียวยาหรือไม่จริงๆมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าวันที่อย่างวันที่เราจะไปทำสัญญากับใครเนี่ยเราจะต้องเช็คก่อนว่าคนที่มาให้เราเช่าหรือว่าเราจะเช่ากับเขาเนี่ยเขามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือมีสิทธิ์ในที่ดินหรือไม
5: ่
6: นะครับบางทีเราไม่รู้ไงอย่างที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้บางทีลูกความเนี่ยให้ไปอะไรไปตรวจสอบพื้นที่ว่าตัวนี้เช่าได้ไหม
5: อ๋อพื้นที่นี่คือตรวจสอบ
6: ใช่ทางเราก็จะไปเราไปตรวจสอบว่าจริงๆเขามีกรรมสิทธิ์ไหมเพราะเราจะไปเช็คถึงพวกโฉนดอะไรต่างๆเนี่ยเช็คแล้วว่าตรงนี้สมมติน้องสายอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าของที่ดินตรงเนี้ยและพี่จะเข้าไปเช่ากับน้องตรงนี้เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วน้องสายเนี่ยเป็นเจ้าของจริงๆไหมหรือว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์ไหม
5: ค่ะ
6: ถ้าพี่ไปทำสัญญากับน้อง
5: ค่ะ
6: มันไม่ผูกพันอะไรเลยแต่ถ้าน้องมีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือว่าเป็นเจ้าของมีสิทธิอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะผูกพัน
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำไงครับก็คือเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าเราจะทำสัญญากับใครยังไงเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีสิทธิ์หรือไม่นะครับ
5: ถ้าในกรณีของป้าน้องเนี่ย ย้ายออกยังไม่เท่าไหร่นะคะพี่วิรัตแต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างลงไปแล้วถ้าป้าน้องเนี่ยเขาถอนสิ่งปลูกสร้างกลับไปเพราะมันอาจจะเอาไปสร้างที่อื่นได้อีกตรงนี้ป้าน้องสามารถทำได้ไหมคะ
6: ทำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านไม้เลยก็สามารถยกไปทั้งหมดได้แต่ปูนมันต้องทุบหมดนะครับมันก็อาจจะทำได้ยากครับ
5: ค่ะพี่วิรัตค่ะในส่วนของป้าน้องเนี่ยมีอีกคำสั่งหนึ่งด้วยนะคะก็คือคำสั่งการให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ป้าน้องลงทุนปลูกไว
6: ้
5: นะคะตรงนี้ป้าน้องไม่มีเงินนะคะที่จะไปจ้างคนมารื้อถอนถ้าป้าน้องไม่รื้อถอนมีความผิดไหมคะ
6: ก็คืออย่างนี้ก็โดยหลักแล้วหลักที่เขาออกคำสั่งในการที่จะฟ้องขับไล่ต่างๆเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีเขียนว่าให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยก็คือไม่ได้เรียกผิดอะไรหรอกครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยความตั้งใจของคนนั้นเนี่ยเขาตั้งใจที่จะให้คนออกไปมากกว่านะครับตรงนี้ก็คงไม่ได้ดำเนินคดีอะไรกับเรานะครับสุดท้ายตรงนี้เนี่ยเขาคงต้องไปจ้างช่างมาทุบเอาเองแหละนะครับแต่ทางที่ดีเราถ้าเราทำได้เองได้ทำดีกว่านะครับ
5: ก็คือถ้าป้าน้องไม่มีเงินในส่วนนี้ที่จะทำตรงนี้จริงๆก็คือสามารถออกมาแต่ตัวได้เลยใช่ไหมคะ
6: ครับผม
5: ค่ะตรงนี้ป้าน้องต้องมีการเซ็นเอกสารสิทธิ์อะไรไหมเป็นหลักฐานในการออกเผื่อจะมีปัญหาที่หลังเกี่ยวกับ
6: คงไม่มีนะครับต้องออกเลยครับก็คือมันจะมีคำสั่งศาลถ้าไม่ออกตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคำสั่งศาลเนี่ยถ้าป้าเขาไม่ออกจากบ้านเนี่ย นะครับอันนี้อาจจะโดนจับขัง
5: ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไหมว่าฉันจะออกแล้วนะในวันนี้ อะไร
6: ก็บอกเขาได้ครับเขาบอกเขาได้จะได้ทราบตรงกันแล้วก็คุยเข้าไปเลยครับว่าไม่มีเงินทุบอ่ะนะครับเขาพูดตรงๆนะครับ
5: ตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรก็สามารถทำได้นะคะสุดท้ายแล้วพี่วิรัตมีอะไรที่จะแนะนำป้าน้องไหมคะในเรื่องนี
6: ้ถ้าป้าน้องก็คงจะต้องรีบออกครับแล้วก็รีบหาที่อยู่ใหม่นะครับส่วนท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับที่ต่อไปนี้เนี่ยจะไปเช่าบ้านหรือจะไปทำนิติกรรมสัญญาอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยขอแนะนำจริงๆนะครับคือว่าเราจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ของคนที่มาให้เราเป็นผู้เช่าผู้ให้เช่าเนี่ยเขามีสิทธิ์จริงหรือไม่นะครับถ้าไม่มีสิทธิ์เราอย่าไปทำสัญญาเขาเลยนะครับ
5: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจนะคะบางท่านอาจจะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของบางท่านนะคะแต่ว่ากฎหมายนั้นนะคะก็ถูกนะคะเขียนมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกคนในสังคมอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องปรับตัวนะคะให้ใช้ชีวิตประจำวันให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นนะคะก็สามารถติดตามได้ตามเพจพี่วิรัตค่ะด้านหน้านี้นะคะที่หน้าจอเลยและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะเราก็สามารถเข้าไปเลยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV นะคะที่ www.etvthai.tv ค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้แล้วนะคะและอีกท่านนึงเลยค่ะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวดีๆมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดนะคะก็หมดลงแล้วค่ะสายพีวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ชื่อสุชาติพันชีฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันอุทธรณ์แล้ว

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาล

ครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

วลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ทีหลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดวงดีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

0: อนแรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใครเกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับความปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นการเอาความรู้ทางด้านประชากรศาสตร์กับสังคมศาสตร์มาเป็นเครื่องมือหลักในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดการที่มีสังคมสูงวัยเกิดขึ้นมากๆในทุกวันนี้มันมีผลอย่างไรปัจจุบันเราผลิตงานวิจัยจำนวนมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนในการทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์20ปีซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศนะครับการที่เข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ก็เริ่มต้นมาจากความชอบในการทำวิจัยตั้งแต่ปริญญาตรีได้เรียนรู้กระบวนการการทำวิจัยตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็มีเข้ามาทำงานวิจัยกับสถาบันอย่างเต็มตัวจนเอาความรู้จากงานวิจัยมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นอาจารย์
2: คือหลักสูตรเราเป็นสถาบันวิจัยเพราะนั้นจะเน้นในเรื่องการวิจัยนะคะจุดหมายของเราก็คือว่าเราต้องการเป็นสถาบันชั้นนำในระดับโลกนะคะที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
1: งานวิจัยระบบสุขภาพต่างๆองค์ความรู้ต่างๆที่ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงกับการให้บริการทางสังคมคืนสิ่งเหล่านี้ครับไปยังสังคมของเราด้วยสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยใช้ข้อมูลใช้ความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าเรื่องของความคิดเห็นจะเป็นสังคมที่มีรากฐานที่สร้างความยั่งยืนได้ในการพัฒนาในทุกๆมิตินอกเหนือจากโครงการเรื่องการวางแผนครอบครัวและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ20ปีจะมีอีกหนึ่งโครงการชื่อโครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยโครงการนี้เนี่ยถูกออกแบบให้ติดตามคน 7,333 คนติดตามมา8ปีเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเขาใช้ข้อมูลตรงนี้ครับไปสนับสนุนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายของประเทศไทยฉบับแรก
2: เราทำงานเนี่ยเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศเราดูยุทธศาสตร์ประเทศเป็นหลักเลยค่ะอย่างโครงการของอาจารย์ปิยวัฒน์เนี่ยที่โรงเรียนฉลาดเล่น Active School โรงเรียนที่เข้าโครงการเนี่ยประมาณ14โรงเรียนนะคะพอเราพิสูจน์ได้แล้วว่าทำได้จริงกระทรวงศึกษาก็จะเอาไปขยายผล
1: โครงการโรงเรียนฉลาดเล่นเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการจัดทำระบบเฝ้าระวังเราพบว่าเด็กไทยมีเกณฑ์เรื่องของการวิ่งเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเด็กไทยของเราประมาณ1ใน4เท่านั้นนะครับที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่เพียงพอแปลว่าเด็กอีกประมาณ 75% อยู่ในเกณฑ์ที่น่าวิตกกังวลนำไปสู่ปัญหาเรื่องของพัฒนาการต่างๆที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยมาสร้างเป็นโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นที่เน้นให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านทางการเคลื่อนไหวส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอในระหว่างวันที่อยู่ในโรงเรียนนะครับร่างกายสมบูรณ์เด็กก็จะมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ที่ดีมีการเรียนรู้ที่ดี3ปีที่ผ่านมาเราติดตามประเมินทักษะและพัฒนาการด้านต่างๆนะครับแยกเป็น5ด้านหลักๆนะครับพัฒนาการด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านอารมณ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะด้านการสื่อสารทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยพบว่ากิจกรรมเหล่านี้ในโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นสามารถเข้ามากระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆใน5ด้านดังกล่าวได้จริง
2: ๆนอกจากผลงานวิจัยแล้วเราก็ยังผลิตนักศึกษาที่จบไปก็ไปทำงานในที่ต่างๆไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวในต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเอาองค์ความรู้ที่ได้จากมหิดลนี่แหละไปแอพพลายประยุกต์ใช้ในประเทศของตัวเอง และนอกจากนี้เราก็มีบริการวิชาการอย่างอื่นด้วยเช่นการอบรมการอบรมก็เช่นเดียวกันเราทำทั้งในประเทศและนานาชาติเพราะนั้นองค์ความรู้ของเราเนี่ยเป็นปัญญาของแผ่นดินชัดเจนมากนะคะไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินไทยแต่แผ่นดินที่นอกไปจากประเทศไทยด้วย
1: สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องเรียนเปิดโอกาสให้ผมได้เอาความรู้จากการวิจัยที่ผมได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ทุกท่านมาใช้ประโยชน์จริงได้ทำงานเพื่อประเทศชาติของเรา

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านเห็นถนนเส้นนี้ก็รู้กันทันทีใช่ไหมล่ะครับว่าเราอยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ่อเกลือมากนักจุดหมายของเราอยู่ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
1: ครับนี่บ้านผาสุกนะครับเกนจีอี้นะครับบ้านนะครับผาสุกมันเป็นก็ไกลนะครับไปกันนี่ไปไหนกันนี่ไปหา
0: ไกลที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
2: เดินไปสักครึ่งชั่วโมงจะถึงป่าเต๋าน
0: ั่นก็คือเรื่องของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิด
2: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุก
0: ผลไม้ป่าเนื้อขาวขุ่นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเอามากินกับไอติม
2: ประมาณ60กิโล
3: เราคนเดียวเลยอ่ะ
4: เราคันให้อุ้ยเราคันให้หน่อย
0: ผู้ช่วยโยท่านนี้พาเราเดินทำความรู้จักวิถีต่างๆในหมู่บ้าน
5: ย่าอย่างพะ
6: นำพัดเจ้า
0: และบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเต๋ามีทั้งข้างรั้วและในป่านะครับ
4: นี่ลูกเต๋าก็มี
2: ทำมาบรรทุกนะครับไปบันเพื่อนใดตึงปะตึงเต๋าสีนะครับ
4: ทันรอบ้านเปิดกับมีเปิดลูกเต๋างด
3: เจ้า
4: เนี่ยข้างบ้านเปิดกับมีนี่
0: เต๋าที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับลำต้นสูง 4-15 เมตรออกลูกเป็นทลายกว่าต้นเต๋าจะเติบโตจนออกลูกได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกเต๋าว่าลูกชิดนะครับในประเทศไทยจะพบต้นเต๋าในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
1: บ้านผาสุกของเฮานะครับประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับมุ่งการเก็บเกี่ยวเพิ่นก็เข้าป่ากันไปหาอาชีพเสริมนะครับคือต้มเต๋านะครับคนบ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ละออนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาฮู้จักมุ่งเลยกันต้มเต๋าขายนะครับเป็นอาชีพของพ่อของแม่คน
7: เริ่มให้ผมเก็บได้แล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
8: ไปในป่ามันสูงขนาดนี้ไหมคะ
7: สูงกว่านี้อีก
0: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกเต๋านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตามไปครับ
1: เอ้ยกลุ่มไปกี่คนนี่สี่คนมีล่ะ
0: แต่ว่าวันนี้ไปเก็บสาหร่ายหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าไก่กันก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
1: ไม่บริเวณลำแม่น้ำว่ากันน้ำม้างนะครับตีนี้มีสลายไกลนะครับน้ำว่านี่จะเขียวกว่าจะใสกว่าสดกว่า
0: ชาวบ้านที่นี่เฝ้ารอไกลนะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
9: สลายไกลนี่เขาชอบอยู่ยังไงอะคะ
10: ชอบอยู่ที่น้ำใสสะอาดค่ะติดก้อนหินแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่าน
9: น้ำแรงอย่างนี้เลยเหรอคะ
10: ค่ะ
9: ช่วงไหนที่มีขึ้นเยอะๆคะ
10: ช่วงมกราคมพาค่ะจะเยอะน้ำลดค่ะน้ำลดแล้วมันได้แสงส่อง
9: อ๋อ
0: เป็นของที่พิเศษแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กิน
1: เวลาเก็บไก่นะครับเขาก็เดินทั่วน้ำขม้านะครับเก็บต้องล่องเก็บล่องแก่งนี่มาได้นะครับต้นเก็บขึ้นอย่างเดียวพออย่างพี่ซ้ายมันก็ไกลหนึ่งเดียวเก่านะครับแต่ทำความสะอาดอย่าง
9: อันนี้กำลังทำอะไรนะคะ
11: กำลังหาไก่ที่มันอ่อนอยู่ค่ะ
9: เอามือลูบค่ะ
11: ถ้าเราจับแบบนี้ถ้ามันหยาบมันแก่แล้วค่ะ
12: มันจะมีจุดดำๆค่ะถ้ามันอ่อนก็นุ่มๆจะเป็นสีเขียว
13: ต้องบีบน้ำออกด้วยครับ
12: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มันจะทำให้ไก่
3: ใจของเราเน่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำพี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่ห่อหมกนึ่งกับคั่วไก
5: ่เฮ้ยดอนบอลโยคนต้มเต๋าของมึง
14: ไ
5: อ
14: ้ก
5: ะอันนี้ครับนายดอนเขาจะว่าคนต้มเต๋าครับของบ้านสุดห้องนี้เป็นสุดแป๊บต้มเต๋าของกู
3: ไปที่ไหนคะ
14: ใกล้ๆนี่ครับไม่ใกล้ๆเนี่ย
3: อ๋อถ้าใกล้ๆทำไมเราต้องไปนอนด้วยอะคะพี
14: ่มันต้องใช้เวลาต้มนานๆไปกลับมามันจะเสียเวลา
3: ค่ะ
5: ไปกี่โมงร้อน
14: ตีสี่ตีห้าถึงตีหมื่นเช้ามืดเพราะมันร้อน
0: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลูกเต๋าโดยเฉพาะการไปหาเต๋าในป่า
15: ครับป่าเต๋าชอบอยู่ที่เย็นๆที่คุณห้วยครับ
0: เป็นความชำนาญที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนคนในหมู่บ้านนี้ครับ
5: แต่ก่อนเคยไปหาเต๋าด้วยกันหมอห้อง
11: ไปน่ะ
5: ค่ะ
11: ไปหามาไข
5: ่ตุ้งเต๋าไ
16: ข่ไปนอนกี่คืนสมัยนั้น
11: โอ้เป็น10คืนก็มี
5: พออยู่บ้านผมมีอาชีพแล้ว
11: บ่มียังแล้ว
5: ก็ต้องนอนกับเต๋าน่ะคือเป็นอาชีพรอเลี้ยงชีวิตของเฮา
17: ค่ะอะไรได้บ้างคะ
18: มีแบตเตอรี่ข้าวสารหม้อหม้อหุงข้าวกล้วย
17: กล้วยนี่อาศัยของทั้งหมดนี่เหรอ
18: ครับตอนนี้ใบปะทู
17: ตัวเดียวนี่เหรอคะ
18: ครับ
17: กินกี่รอบกี่ครั้ง
18: มื้อเดียวคร
17: ับเอามื้อเดียว
18: ที่เหลือก็หาว
19: นี่ไปอยู่กี่วันครับ
18: ประมาณ 4-5 วันนี่กระมังต้มเต๋าก็ใส
0: ่ตี4พี่ดอนจัดเตรียมข้าวของพร้อมเดินทางนะครับของที่สำคัญนอกจากของกินแล้วก็คือกะละมังต้มเต๋าที่ต้องมัดใส่หลังแบบนี้ครับดอนเดินออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะครับ
3: แล้วจะไปสว่างสักกี่โมงคะพี
18: ่ประมาณ6โมงกว่าค่ะสว่าง
0: กาละมังที่มัดไว้ด้านหลังดูแล้วเหมือนเต่าไหมครับ

0: พี่ดอนคนนี้ทำอาชีพต้มต๋าวในป่ามา20กว่าปีแล้วล่ะครับไปคนเดียวพร้อมกับเพื่อน4ขาที่เดินตามไปตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน
1: มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินหาถ้าเดินทางอ่ะมัน20กว่าลูกเล็กสุดแล้วเนี่ยเดินไหวเปล่าช่างภาพขนาดลูกเนี้ยลูกลิตรนี่ยอดเขาหมู่บ้านครับเขตชุมชนหมู่บ้านนี่น้ำมังแล้วก็ล่องไปตรงนู้นเป็นเขตน้ำว้าครับฝั่งนู้น
0: ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีป่าชุมชนและที่ป่าแห่งนี้ก็มีต้นต๋าวเยอะแต่ที่เราจะไปคือป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วย
1: ลูกต๋าวจะอยู่ตามห้วยไงจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตามห้วยเดินขึ้นยอดแล้วก็ลงถ้าไม่มีห้วยนี้แล้วก็ขึ้นอีกเดินไปเรื่อย
2: ๆยอดไหนที่ขึ้นไป
3: ยอดนู้น
1: ต้นขึ้นตรงนู้นสุดยอดเลยพร้อมป่ะพร้อมไปต่อป่ะงั้นก็เดินค่อยๆเดินลงไป
0: พี่ดอนเดินสบายๆแต่ว่าทีมงานของเราแทบหมดแรงเลยล่ะครับ

0: วลามาเดินในป่าเนี่ยค่ะถ้าเจอน้ำแบบนี้ล่ะคะพี
1: ่ตรงไหนที่ตื้นกลับไปนะ
0: มันต้องอยู่ใกล้อะไรบ้างคะเวลาเลือก
1: อยู่ใกล้น้ำเพราะน้ำมันต้องใช้ตลอด
2: เมื่อได้ทำเลเหมาะนั่นคือมีน้ำและต้นเตาที่มีลูกเตาพร้อมให้ตัดก็ลงมือเตรียมทำเตานะครับ
1: เราใช้ไม้แห้งมาทำเป็นก่อไฟแล้วอาศัยกินอยู่กับป่าเราต้องดูแลป่าดูแลเรื่องไฟป่าไฟอะไรพวกนี้เวลาก่อไฟก่ออะไรก็เราต้องดับไฟเวลาเราย้ายที่ต้องกวาด
3: วันนี้ถือว่าเดินไกลไหมคะ
1: ไกลครับประมาณ5กิโล
3: แล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ำทำยังไงคะ
1: หน้าฝนไม่ได้ต้มเริ่มต้มเดือนตุลาแล้วก็จะหยุดช่วงประมาณเดือนเมษา
0: อ๋อไม่ได้ต้มทั้งปี
1: ครับแค่6เดือน
2: ก๋วยที่เราเห็นอยู่นี้มีหน้าที่ขนน้ำมาต้มครับ
0: นี่ทำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ตักน้ำแล้วตักใส่ถุงนี่เหรอคะ
1: ใส่ถุง

0: ั้งภาชนะที่พี่ดอนใช้ตักน้ำและวิธีการขนนั้นทำให้เราประทับใจมากเลยครับ
1: ต้องล้มคุก
2: ครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นมันอยู่ไม่สูงครับที่มันต่ำ

0: เราต้องต้มน้ำไปก่อนเหรอคะ
1: ให้มันเดือดถ้าน้ำร้อนก็กดเตาใส
2: ่เวลาที่เข้ามาต้มเตานั้นพี่ดอนบอกว่าเราจะเจอกับเพื่อนๆบ้างโดยเฉพาะช่วงหน้าที่เตาออกเยอะวันนี้เราได้เจอกับพี่ก้ามและพี่ยุทธนะครับกำลังข้ามแม่น้ำว้าจะไปต้มเตากัน
0: แถวนี้มีไหมคะต้นเตา
3: แถวนี้ยังไม่มีครับอีกหน่อยเดินไปสักครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ
3: จะถึงป่าเตาถึงที่เตาอยู่ครับ
0: หนูเห็นสองคนนี้ใช้ปี๊บเหรอคะ
3: ครับใช้ปี๊บครับใช้ปี๊บนี่ก็ได้น้อยแต่เขาเวลาเขาเปิดเขาความจะง่ายแต่ว่าแบบหม้อเป็นกระบะนั่นมันก็ได้หลายแต่มันเวลาเขาเปิดเขาความจะยาก
0: อันนี้เลือกที่ตรงนี้ไหมคะดูแล้ว
3: ครับเลือกตรงนี้นะครับเพราะมันมีลูกเตาอยู
4: ่น้ำก็ใกล้ด้วยครับ
3: เราจะได้เอาน้ำนี่ต้มเตา
5: ไปคนเดียวนะครับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยังไม่ได้กระสอบตัวละทำคนเดียวนะ
0: ค่ะ
5: อาจจะได้แค่กึ่งกระสอบ
3: นั่น
5: เขาจะดังไฟไปนี่ครับต้มน้ำนี่แล้วเขาจะไปเข้าป่าไปเอาเตาก่อนน้อง
2: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มเตาก็จะไปหาเตาครับเราได้เห็นวิธีการเช็คลูกเตาว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งของพี่ดอและพี่ก้ำ
5: ไม่ที่พอเตาก่อนน้อง
0: ต้องมีไม้ไปด้วยหรอ
5: เออไม่ที่พอว่ามันได้หรือยังก่อนให้ต้มให้ต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน
0: ทำไมจิ้มแล้วมันติดเลยอ่ะ
5: ติดเลยครับเพราะว่าเลี้ยงใหม
3: ่ก่อนปลูกเตา
0: ค่ะอ๋อมันมีแหลมๆไปอย่าง
3: นี้ครับมีแหลม
0: พี่ไม่ปีนขึ้นไปเก็บหรอ
5: บางต้นมันสูงก็ต้องใช้ไม้แง่มเลยจิ้มเอา
0: อันนี้น่าจะแก่แล้วครับ
5: ครับแก่ครับอันนี้ต้มไม่ได้ครับ
0: บีบดูได้เลยไหมหรือว่ายังไงต้องผ่า
5: ต้องตัดหัวแล้วบีบดู
3: ดำๆนี่ก็มาได้แล้วครับมีอย่างเดียวคือว่าไว้ไปเพาะพัน
0: ต้นไหนคะที่น่าจะตัด
1: ต้นนี้ครับข้างบน
0: ต้นข้างล่างไม่ได้เหรอคะพี
1: ่อันนี้ต้องรอเดือนตุลานะมันยังไม่ใหญ่ไง
3: เอากล้วยเอาก่อนก็จะขึ้น
2: พี่ดอนนั้นไม่ใช้ไม้แง้มนะครับ
1: ใช้มืออย่างเดียว
2: ต้นไหนสูงก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเรียกว่าลำบากทีเดียว
6: ได้ไหมครับพี่ดอน
1: ต้นนี้ได
6: ้อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับถ้าไม่ได้ก็ไปต้นอื่นกว่าจะได้ก็ขึ้นไปประมาณ 4-5 ต้นถึงจะได้ต้นหนึ่งทุกทลายต้องปาดดู
2: พี่ดอนตัดลูกเตาลงมา2ทลายนะครับทอนเคล็ดหรือว่ามือออกมาเป็นท่อนๆแบบนี
7: ้เราไม่ได้ยกไปเป็นทลายเลย
1: เราไม่ยกเป็นทลายเพราะว่าเราไม่ไหวเพราะมันหนักเราต้องเรียกเป็นเคล็ดนี่1เคล็ด
2: แล้วก็ใส่ก๋วยแบกมาเทใกล้ๆกับหม้อต้ม
7: มันไม่หนักเกินไปหรอคะพี่เนี่ย
1: หนักก็ต้องไป
2: พี่ดอนทำงานคนเดียวแทบไม่ได้พักเลยล่ะครับ
7: แบกไหวกี่กิโลครับ
1: ประมาณ30กว่ากิโล
2: แข็งแรงจริงๆต้องขนเตามากองแล้วก็ต้องริดออกมาเป็นลูกๆอีกเพื่อให้ทันเวลาน้ำเดือดพอดี
1: อันนี้รีดลูกเตาเพื่อจะไปต้มใส่
0: ไปตั้งเคสไม่ได้เหรอพี
1: ่ได้เหมือนกันมันจะได้น้อยไง
2: เป็นการทำงานที่ต้องวางแผนนะครับ
1: ต้มเสร็จก็ต้องเอาออกมาตัดออกมาแล้วมาตัดหัวอีกทีแล้วก็ไปหนีบ
8: คือต้มทั้งลูกเลย
1: ต้มทั้งลูกเลยก็ทำเปลือกมันเปื่อย
0: ต้มเตาเนี่ยนานเท่าไหร
1: ่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุกรอมันน้ำมันเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ต้องทำไม้หนีบไม้เราตัดทำป่ามาทำเพื่อจะทำให้มันไม่ลื่นกันลื่น
2: สิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการหนีบครับที่ต้องทำไม้หนีบขึ้นมา อย่างที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แหละครับ
1: ทำทุกอย่างเองหมด

0: ตอนนี้ที่ริมน้ำรกๆกลายเป็นโรงต้มเต๋าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆนะครับ
1: อันนี้จะเอาออกหรือยังคะ
2: จะเอาออก
0: คนต้มเต๋านั้นใช้อุปกรณ์แค่น้อยชิ้นแต่ละชิ้นสารพัดประโยชน์ทั้งก๋วยทั้งมีดครับ
2: ตักออกมาไงตักออกมาจากหม้อเสร็จแล้วก็มานั่งตัดหัวตัดหัวเสร็จแล้วก็เข้าไปที่นี่อีกทีนึง
0: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนบอกก็ต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
2: ถังก็ประมาณ100กว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลตัวนี้เล่นเป็นกิโล
1: ด
2: ีกว่า
0: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
2: แช่2วันแล้วก็ต้องไปล้างอีกถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันต้องคันหน่อยนะ
0: วันนั้นกว่าพี่ดอนจะได้กินข้าวก็เกือบ2ทุ่มนะครับดูเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าลองฟังสิ่งที่พี่เขาพูดสิครับ
2: ความสุขของเราก็ไม่ต้องไปออกไปหารับจ้างแถวในเมืองเพราะมันไกลในครอบครัวมันอยู่ในอย่างเงี้ยธรรมชาติบางทีก็เรามาถึงบ้านก็หาลูกหาเมียได้ถ้าไปอยู่ในชุมชนในเมืองเราก่อนจะมาหาได้ก็เป็นปี2ปีบางทีมาก็ตังค์ไม่มีสักบาทได้แต่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นแหละตอนเข้าป่าเราไม่ได้ใช้เงินเรามาถึงบ้านเราขายลูกตาลูกไรเราก็ได้เงิน
0: ชีวิตคนหาเต๋าก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
3: ใช้หมุนหัว
0: ค่ำแล้วก็นอนกลางกองเต๋านี่แหละฝันดีนะครับ
3: ต้องวางไว้ข้างเผื่อจะดุ้งกลางคืน

0: รุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
1: ถ้าจะประมาณขนาดเนี้ยเราไปแช่มันจะได้เต็มกระสอบนะเดี๋ยว
2: จะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
0: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
1: เดินหาในป่าเพื่อจะทำแพ
0: เพื่อที่จะขนเต๋าออกมาจากป่า
1: ทุกอย่างหาได้ป่าวะอาศัยป่าอย่างเดียว
3: ไม้ไผ่ทั้ง16ลำนี่ให้ติดกัน
0: แพพร้อมเต๋าพร้อมได้เวลากลับบ้าน
4: พี่ได้กี่กระสอบเขาอันเนี้ย
1: ได้2กระสอบครับ
4: เต็มไหมคะ
1: เต็มครับ
4: เต็มได้กี่ประมาณกี่กิโลคะ
1: ร้อยกว่ากิโล
4: ค่ะ
1: จะล่องไปเรื่อยๆไปขึ้นที่บ้านสมมังวังควายครับ
0: พี่ดอนกับเสื้อสีหวานๆแบกก๋วยทอแพพาถุงใส่ลูกเต๋ามูลค่าประมาณ 2,000 บาทด้วยท่าทางสบาย
1: ๆล่องแพมันสบายกว่ามันทุกหนักเท่าไหร่เราใช้แต่ใช้แขนอย่างเดียวมันขับแพ
5: แต่ก่อนเนี่ยไปหาเต๋าคือเดินอย่างเดียวนะครับผมไม่การล่องแพนะครับเมื่อก่อนเขาล่องแพเขากลัวน้ำแต่ก่อนน้ำจะเยอะน้ำจะใหญ่ไม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำมันจะแห้งลงแห้งขอดลงพองล่ะการล่องแพมันก็จะสะดวกกว่า
0: ล่องแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบริเวณที่เรียกว่าปางควายนะครับพี่ดอนแบกถุงเต๋าไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขนกลับบ้านผู้ช่วยโยมารับและนำเต๋าไปแช่น้ำไว้อีก2คืน
3: ผู้ช่วยนี่ทำทุกงานเลยนะคะ
6: ครับแต่ก็หมดเป็นเงินจองแล้วต้องมาหักก่อน
1: ตอนนี้มันจะได้อยู่100กิโลแล้วถ้าเราไปแช่มันจะขึ้นมาอีก100กิโล
0: ลูกเต๋า2ถุงปุ๋ยแช่แล้วจะมีน้ำหนักและขนาดที่เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวพี่ดอนบอกแบบนั้นนะครับคูณกิโลกรัมละ20บาทก็ถือว่าคุ้มกับความเหนื่อยยากนะครับพี่ดอน
1: พอเราแช่น้ำเสร็จแล้วมันอิ่มน้ำเราก็ต้องโทรหาพ่อค้าคนกลางมารับซื
0: ้อผู้ช่วยโยบอกว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่มีคนต้มเต๋าในป่าแต่ว่าเต๋านั้นจะยังอยู่ในวิถีชีวิตและหล่อเลี้ยงคนบ้านผาสุกไปอีกนานเท่านานก่อนกลับวันนั้นเราได้เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ธรรมชาติของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือปลากองซึ่งก็หมายถึงการที่ปลานั้นว่ายน้ำมาวางไข่
3: มารอเป็นเดือนไม่ได
0: ้พี่ลาคนนี้มาเรียกเราไปดูด้วยความตื่นเต้น
3: เสียงดัง
7: อันนี้เขาเรียกว่าปลากองหรือภาษาเหนือเรียกว่าปลาออส่วนมากมันจะขึ้นวันโกนกับวันพระโชคดีจังเลยที่เจอ
8: โอ้โหเยอะมากเลยเวลาที่เขาวางไข่เนี่ยพฤติกรรมเขาเป็นยังไงครับ
9: เขาจะมาเรียงกันมาก่อนเรียงเสร็จแล้วเขาจะนิ่งการนิ่งของเขานี่คือเขาเริ่มวางไข่พอวางไข่ปั๊บเนี่ยตัวผู้ได้กลิ่นเลยนะตัวผู้ก็จะขึ้นมาปล่อยน้ำเชื้อใส่ไข่
10: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ภาพที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
7: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่ที่โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดี
0: ภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
10: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: เราดีใจที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีความผาสุกในวิถีชีวิตด้วย
10: ความสุขของคนก็คือความต่างวิถีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถของขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มื้อนับแต่มื้อที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผ่าข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลื่อนเลยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: ได้พี่อย่าเพิ่งหนี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
3: ขอสิวมือนะครับผมครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
4: ผมว่าทิพย์พรนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
4: า
0: ะ
4: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
4: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
4: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
4: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมอะครับ เป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อะ
4: ใช่
0: ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
4: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮะตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
4: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
4: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
4: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
4: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
4: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือ1.70 เมตรมีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนเราแยกเป็น2ทีมนะครับก็1.70 สองตัวแล้วก็1.50 หนึ่งตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40 เซนติเมตร
0: โอเค
4: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
4: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
4: ใช่ใช
0: ่อ่ะโอเคเริ่มเลยครับพี่ครับไม้เส้นๆเงี้ยมันเส้นหนึ่งเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
4: อันนี้มัน2.40 เมตรเลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช่ไหม
4: ใช่
0: แต่ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2.40 อ่ะ
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัด1.70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: นะฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
4: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนหนึ่งจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
4: สามเส้น
0: ประมาณ3 เส้น
4: 3 เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตรเจ็ดเมตรห้า
4: ถูกต้อง
0: 40 40
4: สองตัวครับ
0: โอเคว
4: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
4: เราจะมองไม่เห็นเส้น
0: เ
4: พราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
4: ไ
0: ม่ได้บาลานซ์
4: ตรงไหนก็ได้
0: อ
4: ๋
0: อติ๊กตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
4: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกันไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับ

0: บนี้นะครับ
1: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
0: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40 40มี2ตัวนะครับ
1: อย่าลืมนะเส้นที่สออยู่ฝั่งอยู่ฝั่งไหน
0: อยู่ฝั่ง
1: ขวานะเ
0: ออให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกยกไปเรื่อยขึ้น
1: เซฟ
0: จะไม่อันตรายนะครับอ่ะเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่อ่ะพอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงมาครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละแล้วเดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
1: เก่งมากครับเก่งมาก
0: ไม่ไหวเลย
2: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
3: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10
2: เซน
1: ใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยถูกครับ
2: แบบเช่นนี้เช่นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วก็ถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องครับ
2: บันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักของชิ้น
1: ใช่
2: ประกบตัวนี้ไว
1: ้
2: แล
1: ้
2: วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
3: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: คร
1: ับ ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี่มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: สุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์กเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเรื่อง
2: ท่างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มันรอบๆมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
3: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้าน1ด้าน2
1: ด้าน
3: อะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ

0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะ
1: ครับผม
0: ให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
1: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
0: วัดได้ครบทีเดียวเลย
2: ภูมิใจค่ะชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
3: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
4: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
1: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลังจากเรามาร์กเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
0: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
1: ้
0: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
1: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
0: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
1: ้หมุนได้เลยมันจะหมุนได้เลยนะ
3: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
1: ใช่
3: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
1: ้ใช่
3: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
1: แต่มันหมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
3: ก็ได้ก็เจาะรูเดียว
1: ไม่ควร
0: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพี
0: ่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
1: สว่านได้เจาะนำไหมพี่
0: ใช่ครับเอาตัวนี
1: ้
0: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
1: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
0: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
1: เ
0: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
1: ฝังหัวสกู
0: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
1: ีเนียนเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ต
0: ั
1: วใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
0: ตั
1: วห
0: ั
1: วสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
0: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
1: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
0: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดด้วยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาโหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ดาวแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่ไป
0: ต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกนะไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่าย
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบปฐมละกันถ้าใครอยากให้กว้างมากขึ้นเดี๋ยวก็ว่ากัน
2: ใช่ใช่
1: เบสิก
0: เ
1: บสิก
0: คร
1: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเคเ
2: พีย
0: คร
2: ับ มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกัน

0: ูนี้เราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
1: โอเค
2: ก็จบ
1: เกียร์ปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อเปิดคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกียร์ปล่อยนี่หน้าตาเป็นไง
0: อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: แต่สกรู
0: เพราะว่าตอนแรกเราจอดไปแล้ว
1: ครับ
0: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็ให้ไปลง
1: เลย
0: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
1: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
0: บางทีมันเลื่อนตรงลงถูกต้อง
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
1: คู่นี้ก่อนนะ
0: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็

0: มันคือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กๆอยู่ไอ้ตรงแนบมันจะมีตัวที่กดสองข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดจอสว่างนะคุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้นะ
1: พี่อย่าเพิ่งนี่พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูเดี๋ยวมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
2: หาข้างเดียวก่อน
3: มันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอตั้งเออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีเดี๋ยวทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
4: แล้วมันจะเบี้ยวไหม
3: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
4: ปุ๊บเอาเลยนะ
3: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดลงมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: แน่นปาก
5: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
6: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนโน่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอ
0: ัน
1: นี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข
1: ่ใช่มันจะงอแบบนี้ครับตะขอ
2: ที่มันเป็นพุก
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูออกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเล็งเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออ
0: เจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่นี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมจับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช่
0: เออตั้งให้มันฉากซะเออตึง
2: อันนี้เราเกียง3อันใช่มั้ยคะ
0: 3อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด
2: ้
1: านในด้วย
2: เออใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวเอง

0: ชอบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเออเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเสียหายก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเสียหายชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของ

ผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355

0: ้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
0: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
1: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับนั้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับอันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งเราทำกันอยู่ประจำ
0: แล้วปัจ
1: จุบันยืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับอันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ออยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับอันนั้นสาระในเรื่องของธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ
4: นภานภาอยู่บ้านนี่จ้า
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
5: ขอบคุณมากนะคะว่าแต่ว่าพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
4: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
6: สวัสดีจ้า
5: คุณแม่คะที่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
6: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าอะไรเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นที่ตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
4: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
5: อ๋อจดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่านภาบอกให้เขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
4: แล้วที่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
5: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
4: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ดีล่ะเผื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
5: ค่ะ
7: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิพย์จ้าไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ
8: จ้าย
4: ังไงบ้าง
5: สวัสดีค่ะพี่ชื่นพี่สมบูรณ
8: ์สวัสดีนะพาเป็นยังไงบ้างเราอะ
5: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมดเงินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวันนะคะ
4: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 มา 5 ปีที่แล้วเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
5: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
8: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
5: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
4: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
8: มีจดหมายขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
5: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
8: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
4: ใช่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยท่าทางจะไม่ได้ขึ้น
0: จากกรณีดังกล่าวจดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
1: ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับเป็นรูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้คะแนนเดียวงั้นต้องแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วกดครับคุณพี่ปริชาตินะครับ
3: ก็กรองค่ะ
1: ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
1: ทำไมคิดว่าเป็นหลักฐานได้
3: เพราะว่ามันเป็นหลักฐานอันเดียวที่เขายืมเงินควรจะใช้เป็นหลักฐาน
1: พอให้รู้ได้ว่าเขายืมเงินไป
3: ใช่ไหมครับว่าจำนวนเท่าไหร่
1: แม้จะไม่มีตัวสัญญายืมเงินก็ตาม
3: ใช่ค่ะ
1: ใช้ได้มั่นใจ
3: ใช้ได้มั่นใจ
1: คุณธนัทฮะ
2: สนัดค่ะ
1: สนัด
2: ก็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดอ่ะเรามีทำอ่ะเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอ่ะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
1: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไงตกลงตอบข้อก็ยกป้ายให้นิด
2: ก็ไกลค่ะ
1: เดี๋ยวจะนั้นตัดสินใจเหมือนกันนะครับนั้นคิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย์นะ
9: ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับ เงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะตามปกติแต่อันนั้นล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นหลักฐานได
1: ้ขอบคุณครับแล้วก็ชัดเจนฮะอันนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
10: เป็นยังไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประขาดขายราคาถูกมากเลย
8: พี่กิ๊กเห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20ล้านเองอ่ะไม่แพงเลย
10: ที่ผมชอบที่สุดนะก็คือมีทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าโล่งเลยอ่ะเอาไว้สำหรับขี่ม้าเล่นได้ด้วย
8: เหมาะเลยซื้อเลยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศได้หลายที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
10: ดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเซ็นสัญญาซื้อม้า
8: ซื้อม้าเหรอ
10: ใช่
8: ซื้อม้ากันแล้วเหรอ
10: ใช่ครับ
8: ไอตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
10: ก็ถูกๆครับพี่2ล้าน
8: 2ล้านม้าเนี่ย2ล้าน
10: โอ้ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
8: ใช่คนนั้นหรือเปล่าเน
10: ี่
8: ย
10: ใน
8: เด่นมาเนี่ย
11: สวัสดีครับคุณเจษ
10: ก่อน
11: ครับผม
10: อันนี้พี่สุข
11: สวัสดีครับพี่สุข
8: สวัสดีครับสวัสดี
11: ครับผม
10: นายเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายม้า
11: ครับผม
10: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
11: เอามาครับผมเอามานี่ครับคุณเจษครับ
10: โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจำฮะมาให้รอแป๊บนึงนะ
11: ครับผม
10: เดี๋ยวผมมาพี
11: ่ไม่ทราบมาสนใจสักตัวไหมครับ
10: พี่สุกรอนานป่ะ
8: เดี๋ยว
10: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
11: โอ้ขอบคุณครับผม
12: กาแฟร้อนๆเลยค่ะ
11: ขอบคุณครับ
10: นี่เงินประจำค่ามา 500,000
11: โอ้ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวคุณเจตช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพี่สุนะครับ

0: ช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพื่อให้ผมอีกสักคนไหมครับ
1: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนหนึ่ง
0: ดีครับผมขอบคุณครับ
2: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก 1.5 ล้านบาทครับสวัสดีครับคุณเจษ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผม
3: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
0: อ้าวผมก็มาทวงเงินค่าซื้อม้าที่เหลือไงครับ1.5 ล้านบาทยังไงล่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจษเนี่ยไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
4: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตายจ่ายเงินไป 500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมาจำคืนจากคุณมันก็ดีถงไปแล้ว
0: โอ้คุณจะมาทวงค่ามาจำผมคืนได้ยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยผมนำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางฝนมันตกหนักถนนมันทรุดม้ามันก็เลยตกท่องล่องตายช่วยเหลือไม่ได
4: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณยังแกล้งผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
0: ผมน่ะมีสิทธิ์มาทวงเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเราสองคนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจษนับตั้งแต่วันนั้นแล้วอะ
4: แล้วไง
0: อ
4: ้
0: าวก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายอะหมายความว่าคุณเจษต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
4: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอ่ะผมก็ไปจ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามาจำคืนจากคุณ
5: จากกรณีดังกล่าวนายเจษจะเรียกค่ามาจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
6: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับอาริชาครับ
7: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
6: จ่ายไหมครับ
7: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
6: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเด็ดได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
7: ไม่ได้ค่ะ
6: ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
7: ไม่ได้
6: สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
7: ไม่ต้องจ่ายค
6: ่ะ
7: ไม่ต้องจ่าย
6: จ่ายหรือไม่จ่าย
7: ไม่จ่าย
6: เขาบอกกรณีนี้เจษจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
7: ่
6: แก่นายเดชได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม่
7: ปฏิเสธไม่ชำระได
6: ้ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
7: ข้อกอ
6: ข้อกอนะฮะยกข้อกอ
7: ข้อกอผิด
6: ปฏิเสธได้ทำไมคิดไม่ได้ครับ
7: เพราะว่าม้าตายแล้วนี่ฮะเพราะม
6: ัน
7: ไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที
6: ่สำคัญม้ามาไม่ถึงเขา
7: ใช่ม้ามาถึงว่าจะให้เงินไปก่อนห้าแสนก็ต้องคืนมาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อ่ะอีกล้านห้าไม่ได้
6: ยังไงก็ไม่ให้
7: ไม่ให้
6: ไม่ให้ขอบคุณก็ได้ไหมครับ
8: ไม่ได้ค่ะ
6: ไม่ได้เหมือนกัน
8: ใช่ค่ะ
6: ทำไมวะ
8: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค่ะ
6: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได
8: ้
6: นะครับอ้าวครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
9: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้มีการทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติในเรื่องของซื้อขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่าตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะ เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อการส่งมอบมาเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตามมาตรา456วรรค1เนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสด็จขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญาซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะคะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสด็จขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้ก็สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคือบังคับให้ลูกหนี้ไปทำการจดทะเบียนให้ได้แต่ม้าเนี่ยมันตายไปแล้วมันพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
6: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
10: ข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
6: ครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจ อยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งกันไป
10: ใช่ค่ะ
6: แล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไงใครเอาหลังคาไปหรืออะไรยังไง
10: ยังไม่ได้จดทะเบียนด้วย
6: ใช่ไหมครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับเพราะนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
10: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
12: สบายสบายทำมือหน่อยสิอาจารย
11: ์
12: สบายสบาย
11: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
12: นะมันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าร่วมกันที่มันสบายสบาย
11: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแหม
12: เอาผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบายสบาย
11: แต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
12: ์ฮะอาจารย์ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
11: โอ้ยไม่ต้องต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย์
12: เขาถามมาว่าไงอ
11: าจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะ
12: เ
11: รื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมเล่ามาบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยกันบอกเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าละแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
12: ภรรยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
11: แล้วเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยคะอาจารย
12: ์
11: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
12: อาจารย์เลยเดา
11: คิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่ทันจะเลิกเลยคิดไว้ก่อนถ้าเลิกผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหม
12: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
11: ก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
12: ์ก็อยู่ด้วยกัน
11: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
12: ์นะเอา
11: ค่ะ
12: ผมก็คิดเหมือนอาจารย์น
11: ะ
12: ถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
11: อยู่ด้วยกัน
12: คู่สร้างคู่สมกันก็เอ้ย หนักนิดเบาหน่อย
11: บ้านก็อยู่ด้วยกันจะไปคิดอะไร
12: ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
11: ถ้าจะเลิกใช่ไหมคะอาจารย์นะคิดมาเนี่ยค่ะอาจารย์
12: เอางี
11: ้ค่ะ

0: ือถ้าจดทะเบียนสมรส
1: ค่ะ
0: มันง่ายอาจารย์
1: นั่นนะสิครับ
0: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
1: ค่ะ
0: เลิกกันผ่าครึ่ง
1: หารไปหาคนละครึ่ง
0: เพราะมันเป็นสินสมรส
1: ค่ะ
0: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
1: นั่นนะสิคะอาจารย์
0: แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
1: ใช่ใช่ที่ไปกู้ค่ะอาจารย
0: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
1: ใช่
0: เกาะเมียกิน
1: ใช่เกาะเมียกิน
0: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
1: ค่ะ
0: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
1: ค่ะ
0: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกัน
1: น
0: ะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรสแต่เราพูดในฐานะว่าคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
1: ค่ะ
0: เหมือนคนที่เป็นสามีและมีภรรยาน้อยภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ
1: ์
0: เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
1: หุ้นส่วนค่ะ
0: กรณีนี
1: ้ค่ะ
0: คุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริง
1: ๆค่ะ
0: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะกันนี่อาจารย์ตอนนั้นต้องทะเลาะกันไหม
1: ใช่ใช่ถึงจะเลิก
0: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้ว
1: ค่ะ
0: ใส่หัวมาทางไหนไปทางนั้น
1: อ๋อค่ะ
0: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
1: า
0: ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงินไปจ่ายยังไงเก็บหลักฐานไว้ยังไงถ้าเก็บได
1: ้
0: ขอให้เก็บไว้ว่าคุณมีส่วนผ่อนโอนนู่นโอนนี่หรือโอนไปจากบัญชีของคุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องขอแบ่งได้ครับอาจารย์อ๋อ
1: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไปแต่ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักฐานมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีส่วนผ่อนด้วยถือว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยสบายใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ทางที่ดีอ่ะอย่าไปเลิกเลยนะคะเนาะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คงไขความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหลักกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะฉะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็จดทะเบียนสมรสกฎหมายก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับรายการในวันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของรายการของเราถ้าท่านผู้ชมมี
3: ข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรวมถึงตอนนี้เรามี Facebook แล้วค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ค่ะ
2: ค่ะอย่าลืมนะครับงั้นก็รอความคิดเห็นต่างๆแล้วนั้นจากท่านผู้ชมมาอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า earnest ค่ะแปลว่ามัดจำนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้ไว้เมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้วหรือเป็นประการการปฏิบัติตามสัญญาค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: นี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย

0: สงสัยผมตาฝาดครับ
1: นี่ปูว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
1: อ
0: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
1: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
1: ่
0: สู้ซะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: างธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหลือต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ล้าลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับ

0: ำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
1: ่ลาหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
2: ดีครับ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
1: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
0: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
0: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
4: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
0: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่

0: พื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อ
0: ัน
1: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
5: สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2 ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
6: ปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเจอกับการพัฒนาวัยรุ่นเป็นปัญหาของวิธีการมองของผู้ใหญ่ในแง่ของการเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์ยังไม่ได้เติบโตทางด้านองค์ความรู้ด้านนี้มากนักพอไม่ได้เรียนรู้มันเลยกลายเป็นข้อจำกัดของสังคมเราจะเห็นว่านโยบายที่ออกมาเพื่อพัฒนาการของวัยรุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยส่งสารแบบ one way communication วัยรุ่นควรเป็นอย่างนั้นวัยรุ่นควรเป็นอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเด็กคนนึงทำความผิดในโรงเรียนเราก็เรียกพ่อแม่มาด่าแทนที่จะมีวิธีการในการช่วยกันฝึกวิธีคิดให้กับเด็ก

0: ผมสมิธครับอรุณฉัตรครุวานิชจบจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวสาขาพัฒนาการมนุษย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเมื่อก่อนเวลาเราทำงานกับเด็กเยาวชนเนี่ยเรามักจะมองเป็นมิติเดียวเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่ไม่ฟังสังคมสิ่งที่เราต้องทำเราก็มองไปมิติเดียวเลยก็โอเคพาพลังของเขามาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แล้วก็จบแต่ว่าพอเราได้มีโอกาสรู้จักกับสาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์มันทำให้เรามองคนหนึ่งคนเนี่ยไม่ใช่เป็นการมองแบบมิติเดียวละทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดมีครอบครัวมีโรงเรียนมีสังคมมีเพื่อนมากมายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เราเข้าใจทั้งมิติของการพัฒนาในเชิงเนเจอร์ว่า brain developmentของคนในแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไรเมื่อเรามองและแยกแยะได้เวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะทำงานได้ถูกจุดมากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้มีอยู่2หลักสูตรหลักเป็นหลักสูตรปริญญาโทสาขาพัฒนาการมนุษย์กับจิตวิทยาเด็กมีงานวิจัยนวัตกรรม

0: สร้างนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวและใช้ความรู้สร้างองค์ความรู้ไปผลักดันนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวแล้วก็ไปทำงานกับภาคีเครือข่ายกระทรวงทบวงกรมภาคเอกชนภาคชุมชนต่าง
1: ๆ Empower the Family Toolkit เครื่องมือการเสริมพลังครอบครัวเราได้มีโอกาสไปทำวิจัยที่บ้านกาญจนาที่พูดถึงเรื่องของการขับเรื่องวิธีคิดของเด็กออกมาก่อนที่จะให้เด็กไปจำกัดพฤติกรรมของเด็กเมื่อ mindset เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนเราก็เลย adopt วิธีคิดของวิชาชีวิตนะครับมาประยุกต์ร่วมกับ positive psychology และก็เชื่อมโยงกับครอบครัว empower the family toolkit เครื่องมือการเสริมพลังครอบครัวช่วยในการไดแอกเหมือนเราตรวจโรคอะครับเวลาเราตรวจโรคเนี่ยเราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าปัญหามันอยู่ตรงจุดไหน
2: เกิดอะไรขึ้นในบ้านของเรา
3: อยู่บ้านกับพี่สองพี่ก็จะทำงานหนักกว่าน้องคือเราก็ไม่มีตัวเลือกเลยแต่พี่ทำในบ้านเลยเราก็รู้สึกแค่ว่าเราเอาเปรียบพี่มากกว่า
2: ที่เราเลือกบ้านเอียงเนี่ยวันนั้นที่บ้านของเรามันเกิดอะไรขึ้นเราถึงรู้สึกแบบนั้น
4: ซื้อของให้แต่น้อง

0: เรามีเงื่อนไขที่เราคุยกับโรงเรียนว่าเราอยากจะทํากระบวนการเนี่ยที่ไม่ได้เป็นกระบวนการที่แปลกปลอมแต่ถูกแทรกเข้าไปในระหว่างเรียนเลยเรามีการทําความเข้าใจกับคุณครูจนคุณครูเองก็รู้สึกว่านี่แหละคือทางออกหนึ่ง
1: ตอนแรกก็มีความกังวลอยู่นิดๆเด็กจะต้องได้อ่านข่าวได้คิดได้เขียนถ้าเราทำรูปแบบนี้เด็กเขาจะทำได้ไหมมีความกังวลแต่ก็ยังแอบมีความหวังอยู่เล็กๆว่าดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย

หนูไปซ้อมกีฬาแล้วกลับบ้านดึกพ่อแม่ก็เป็นห่วงเขาก็จะถามว่าไปไหนมาตอนนั้นหนูก็ไม่กล้าบอกหรอกว่าหนูเล่นกีฬากลัวเขาไม่ให้อะไรเงี้ยไม่ให้ซ้อมลงมารู้สึกดีใจที่พ่อให้เล่นพ่อสนับสนุน

ที่อยู่โรงเรียนเก่าก็มีเรื่องกับคนอื่นไปด้วยอารมณ์ร้อนมันก็อารมณ์ร้อนเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันยับยั้งชั่งใจเวลาเราจะไปต่อยกับคนอื่นก็คิดก่อนว่าถ้าเราไปทำเขาเราอาจจะโดนครูเหมือนกับไล่ออกหรือว่าจะโดนอะไรเราก็ควรแบบไม่ทำดีกว่าถ้าไม่ต่อยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ขอโทษไปก็จบ

สิ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่าพฤติกรรมเขารู้สึกอ่อนโยนเยอะมากทุกครั้งที่เกิดปัญหาเขาจะกล้ายอมรับความจริงมากขึ้นก็ทำให้ครูมีความสุขนะทุกวันที่ได้อยู่กับเขา

0: เป็นงานที่ผมรู้สึกมันมีค่ากับชีวิตมากๆที่ได้ทำเรื่องนี้เหมือนเป็นหลักฐานบางอย่างที่ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าทางเดินที่เรากำลังจะเดินต่อไปในอนาคตเนี่ยถูกแนวทางแล้วล่ะที่เราจะทำงานร่วมกับทางสถาบันเด็กมหิดลจะก่อรูปเรื่อง positive psychology แหละภายใต้หลักคิดเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อจะเป็นทางเลือกให้กับสังคมไทย
1: หัวใจของรัฐบาลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวคือสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กและครอบครัวในทิศทางที่สอดคล้องกับสังคมไทยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่ด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทนะถึงจะ

0: ุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับยับเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเอ๊ะเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเอ๊ะเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ําแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอ้น้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไง เขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปรียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอ้น้ำแบบไอ้น้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอ้น้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บเอ๊ะบางคนก็อาจจะเอ๊ะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
1: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
1: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดนะครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
1: ไม่คือเหมือนเปิดแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
1: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอการออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปี๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้ทันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
2: wow.
0: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
1: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอ้น้ำนี่ก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้น พอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอน้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆ พอเป็นเตารีดไอน้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอน้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
0: อ๋อแสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแง่เลย
1: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันเนี้ยคือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอ่ะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าเป่าแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จมันนานมาก
0: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
1: ใช
0: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
1: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆแล้วอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
0: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยบจริงๆเป่าไอน้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนาบด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
1: ใช่
0: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี๊ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี๊ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
1: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกรอง
0: แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
1: ใช่
0: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
1: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
0: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
0: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนะครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
1: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
0: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้น ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
1: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
0: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
1: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้ละค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
1: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
2: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
0: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
1: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างนี้ค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
0: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
1: 20,000 บาท
0: 20,000 เลยครับ
1: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
0: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
1: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน wow. คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
0: พลาสติกเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
1: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
0: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
1: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องประกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างประกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ประกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
0: อืมครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
1: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างประกัน
0: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
1: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
0: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบยิ้มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ย จะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแห้งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้า

0: เรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
0: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
1: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงนี้ค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงนี้นะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
0: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
1: ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
0: โอ้อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกร้านได้ซึ่งตะเกียบครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟึ๊บฟึ๊บปั๊บตะกร้านออกมาจริงๆตะกร้านก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกร้านทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลา
0: แรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระชอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขานะครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได้
0: เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้อย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่เอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวิร์กไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก
0: ็
1: นาบอย่างนี้แล้วก็เป่าไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เรารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำพอล้วนๆเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าอ้าวแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีเนี้ยคุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี๊ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่ในน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนียบๆเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนียบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมุติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งลาซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งลาซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็สินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: อ้าวคืนได้เสี่ยงเอ้ยถือได้ถือเนื้อถือตัวแล้วไปได้หันนี่น้ำหาให้มันหูมันเห็นอยู่ดอนใดปลาใดก็ได้ให้มันเห็นแต่ๆได้จะให้ตกปากลากดินเสียซื้อเสียเสียงสิบปั่นซาหาบ้านลือดิให้ได้จังมักจังปรารถนาเด้อเสี่ยงเอ้ยไปอยู่ไสกลับไปน้ำหาเห็นเด้อไปไปคนละไปน้ำหาเด้อเสี่ยงเอ้ย
1: ไปไปไปไปนี่ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: เป็นเข่ามะม่วงเก่านี่มองมันก็มาเหมือนขึ้นไหมคนสร้างเหรียญ
1: ข่อยว่าแล้วเฮาหาหมู่ว่าเนี่ยหายังไงก็หาบ่พอ
0: ย้อนมึงหรือบักน้อยมึงเว้าจังซี่ล่ะเพิ่นเลยปล่อยคุยออกมานี่แม
1: ่ข่อยคิดยังไงข่อยก็ว่า
0: แม่นซั่นล่ะไอ้มึงน่ะมึงเว้าดีๆแน่นี่บักเย็นมันก็ใจเสียแล้วนี่โอ้ยคุยกูมึงเบิ่งเป็นจังได๋บัดมึงเสื้อไปบักน้อยไปจานบุญมีคำไหนคำนั้นเสียงของน้ำจุดยอดขนาดไหนให้มึงจื้อไว
2: ้เอาอย่างน้อเอา
0: ว่าสิซื้อเม็ดผักไปปลูกใส่หัวหน้า
2: ว่าหน้าไรบ้างเนี่ย
0: 16ไร
2: ยาก็บอกหอยบ่ไล่ประตูสิ
0: มันก็ยาก็หอยมันก็หลายเหมือนผู้บ้านนั่นล่ะ
2: อันใดเดี๋ยวเอามีแนวให้เจ้าเพิ่นนี่อันนี้ขายาอันนี้ขาบักหอยได้นะ
0: มันแพงบ่ล่ะ
2: งั้นคำตอบเจ้าบ่ได้เว้ากันยากดอกอันนี้แค่390อันนี้160
0: โอ้ยเพิ่นจนเด้ครับพาเมียมาหาหมอนี่บ่ได้มีเงินเด้
2: เอาจังสิข่อยให้เจ้าเอาเมื่อไปใส่ก่อนคันใส่ดีเจ้ากลับขึ้นมาเอาน้ำข่อยไปหลายๆแล้วไปขายให้ที่บ้านน้ำคันขายดีข่อยให้เปอร์เซ็นต์เจ้าน้ำดิดีบ
3: ่เฮ็ดยังเลยเฮ้ยสิเล่น
0: เสียดยาขายาอยู่ยามไหนตัวจะไปสีดหน้าโต
3: เออมื้อนี้หาคนนำหน้าเอาเป็ดลงไปส่งเขาก่อนมื้อแรกสิไปหาเพื่อนดอกเขาคนนี้ว่ากูเด้อสู้นี่

0: ในบ้านเฮาคือมีแต่คนเจ็บคนป่วยเถอะเอ้ยท้าวเฮ็ดจังได
1: ้โอ้จังว่านี่ล่ะจังเฮ็ดจังได๋ล่ะมันจังสิเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไง
0: ง่ายแสนก็ป่วยเด้เฮาว่าม
1: ันจังมา
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์คร
3: ับ เออสบายดีสบายดี
2: ครับเป็นยังไงน้อยายแสงเขาเนาะ
3: เออไข้แล้วล่ะไข้แล้วพอเป็นยังดอกพอมาแต่งแก้ให้แล้วเห็ดไหนเบิดสุสิงสุยางแล้วพอเป็นยังดอกบาทนี่อยู่ดีมีแห้งฝากเบิ่งน้ำในเด้อ
2: โอ้เป็นบุญบักหน่อยมันเนาะพอมา
3: สอยมันเนาะไปหาเห็ดเพื่อนใหม่อีก

0: อีกเรื่องหลายเงื่อนอยู
1: ่
0: เอาฝากบ้างนั่นเน
1: ี่
0: ยอยู่ดีมีแห้งเลยล่ะ
2: น้อยน้อยเอ้ย
3: ครับ
2: เป็นยังไงอะทอมแม
3: ่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะพญาจันทร์ก็มาเสียคอให้แล้วยังบ่ดีขึ้นอยู
2: ่โอ้ยพญาจันทร์แล้วได้มาซอยปานนี้แล้วมึงสบายใจโลด
4: น้อย
3: ครับแม
4: ่แม่แน่น้อย
2: แม่
4: บ่เป็นหยังดอก
3: โอ้แม่จะเป็นหยังไรบ่ดิ
2: ก็บ่เป็นหยังดอกมันเห็น
4: ว่
2: านั่น
4: หยังดอก
2: พ่อหมายว่าแล้วบ่เป็นหยังดอกนั่นเห็นว่านั่น
3: อ๋อจำนั่นก่อนอีแม่

0: เอาพากันมาโฮมกันมื้อนี้มาหยังเนาะหลายคนตะเนาะลูกหลานน่ะ
1: พอเกิดเรื่องใหญ่แล้วเด้อเดี๋ยวนี้บ้านเฮานี
2: ่มันเป็นสิต่อไปบ่ได้เด้ขอใหญ่ขึ้นนี้แท้
1: ๆคือมันมีคนป่วยโดยที่บ่ทราบสาเหตุเป็ดไก่ก็ตายย่ำกลางค่ำกลางคืนนี่หมาหอนไทบ้านนอนก็บ่หลับเขาคิดว่าคันบ่ถือของนี่ก็ถือผีปอบแท้ๆ
3: จังได๋ก็มีปอบปอบเข้าบ้านเฮาก็ครับพาเอาเสียงของออกมาอยู่บ่ได้พี่น้องแม่นบ
4: ่แม่นแม่น
3: เอาเส
4: ีย
3: งของ
4: เ
3: นาะ
1: จัดการเลย
3: เอาเสียงของเ
0: นาะพ่ออ่ะก็จังซั่นก็เอาเสียงของคือว่านั่นล่ะ
3: เอาแล้ว
0: ตามมานั่นน่ะ
1: เอาเสียงเนาะเดี๋ยวพากันจัดเตรียมพิธี
3: เดี๋ยวเตรียมพิธี
1: เดี๋ยวให้พ่อเราไปเตรียมตัวก่อนแท้เฮาหาข้าวหาของเตรียมกระทะ
3: ไป
1: ใส่บ้านมาพร้อมกันอีก
0: กันมักกะจังขึ้นกันบ่มักยาขึ้นได้เสียงอ้าวขึ้นกันมัก2คนนี่จับก็ได้ขึ้นเบิ่งดูหรือบ่มักกันมักขึ้นแห้งๆโอ้ยจะมาขึ้นค่อยแต่เนาะบ่มักบ่เสียงนี่เปลี่ยนผู้ใหม่เบิ่งขนาดบาดนี้เอาผู้ใหม่มา
5: ลอง
0: มึ
5: งดิบาดได้มั
0: ้ยเอ้าลองเบิ่งลองเบิ่งเอ้าเอาขึ้นเด้อเสียงให้เสียงใหม่แล้วบาดนี้ให้ขึ้นแห้งๆกันมักกันเอาขึ้นเออสิคือๆบาดนี้เอ้าขึ้นแห้งๆเอาเงียบก่อนดิเงียบก่อนดิเอ้าบ่จะมาหยุดเนาะเสียงอันนี้บ่มักอีกบ่เสียงนี่จังได๋เนาะนี่เนาะเอ้ามีอีกบ่ผู้ใหม่แต่เฮานั่น
6: เอ้าเอาซินินข่อยเอายามาตื้มให้เจ้าเด้อ
7: ข่อยบ่อยากขายเลยเด้อเดี๋ยวนี้ข่อยบ่ย้อนยาเจ้าล่ะเฮ็ดให้ไทบ้านป่วย
6: เจ้าบ่ต้องขึ้นหยังหลายเอาซินินมื้อนี้ข่อยเอาของมาตื้มให้เจ้าเฮ็ดจังได๋ก็ได้มันได้ขายนี่มื้อนี้ข่อยเอาเงินมาตื้มให้เจ้านำนี่เอานี่คือแต่พอแนวสิได้เด
3: ้อเงินมากูเอง
0: เอาลองเบิ่งกันน่ะก็เบิ่งกันน่ะหาเพิ่นมักเอาเสียงคันมักบัดนี้ขึ้นแห้งๆเด้อคันบ่มักก็ย่าขึ้นคิงนิ่ง10บรรษา5บ้านลือมีซื้อมีเสียง
3: เฮ้ย
0: เอานั่นเอามาคือที่บาดนี้เอาขึ้น
3: ไป
0: นี่ได้บาดนี้ไป
3: เอา
0: เอาเฮ้ย
8: เพิ่นรุดเลยได้อ้ายมึงรุดจังได๋นี่เพิ่นสิไปตัวนี่มึงจับแล้วๆๆเพิ่นไปตัวนี่เร็วไปเฮ้ย
9: เฮ้ยมาเอาไปเลยเฮ้ย
10: ไปมาแล้วยายแสงเป็นปอบบัดนี้หนีเด้อจากเฮือนจากแฟนหลังนี
8: ้บ่แม่น
10: เ
8: ฮ้ยแม่ข่อยบ่ได้เป็นปอบ
10: ไปไปเอานี้ไปไป
8: ไปไปไปไปไปไป
11: บอกหน่อยมึงอย่ามั่วเมาเสียงของผมบอกแล้วบ่แม่มึงเป็นปอบมึงพาแม่มึงออกจากบ้านไป
8: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
11: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
12: แม่นแม่นแท้ๆล่ะแม่น

ความยุติธรรมของผมเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเพื่อนที่ผมไว้ใจที่สุดเขาหักหลังผมเขาได้ขโมยผลงานที่เราสร้างมาด้วยกันไปเป็นของเขาผมไม่คิดว่าเขาจะทำกับผมได้ถึงขนาดนี้หลังจากวันนั้นความคิดของผมจึงเปลี่ยนไปเมื่อผมไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคนอื่นก็ไม่ควรได้รับมันเช่นกัน

0: ะเรียนไม่มาเรียน
1: เออมีธุระนิดหน่อยอ่ะช่างเถอะไม่ต้องยุ่งหรอก
0: อ่ะไอ้นี่พอเมื่อวานอาจารย์สั่งงานเยอะแยะไปหมดเลยฉันเก็บชีทไว้ให้แกด้วยเฮ้ยแล้วอาจารย์ก็บอกนะว่ามีการประกวดถ่ายภาพนะตั้ง 50,000 บาทเลยนะเว้ยรางวัลหนูว่าเยอะมากเลยฉันว่าฉันจะส่งอ่ะเดี๋ยวฉันเอารูปมาให้แกช่วยเลือกนะ
1: วันไหนก็เอามาแล้วกัน
0: โอเคเฮ้ยแล้วกันไม่ส่งเหรอ 50,000 เลยนะเว้ย
1: ไม่พี่เกียร
0: ์โอ้โห 50,000 มันบ้าเปล่าวะ

ันนี้เชิญลูกมาให้แกช่วยเลือกแหละลูกเรียนจะส่งเข้าประกวดอ่ะแป๊บนึงนะหยิบให้ก่อนฉันถ่ายมาตั้งหลายรูปเนี่ยเลือกให้หน่อยดิเลือกไม่ถูกอ่ะฉันว่ารูปนี้ก็ดีนะฉันชอบแสงไม่ค่อยสวยไงไม่รู้นี่ความจริงฉันก็ชอบรูปนี้แต่แสงมันไม่ค่อยสวยไงลูกรูปนี้ก็ดีเฮ้ยขอก่อนสวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยนัดเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แกรูปให้ฉันแล้วกันนะโอเคบ๊ายบาย

0: รูปที่ฉันให้แกดูเมื่อวานอ่ะแกเลื่อยใช่ยัง
1: อืมดูแล้ว
0: จริงเหรอเป็นไงบ้างเนี่ย
1: ก็งั้นๆน่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอฝีมือการถ่ายภาพฉันก็ไม่ค่อยดีอ่ะฉันก็เข้าใจอ่ะแต่ฉันก็อยากประกวดนะเว้ยเงินตั้ง50,000นะแกไอ้แล้วไหนอ่ะรูปที่แกเลือกให้ฉันอ่ะ
1: รูปเนี่ยฉันว่าสวยที่สุดแล้ว
0: จริงเหรออ
1: ืม
0: สวยก็สวยฉันเชื่อแกนะเนี่ยเอารูปนี้ก็ได้ไปแล้วเดี๋ยวฉันไปเนี่ยทำมินะส่งก่อนนะ
1: อืม
0: โอเคบ๊ายบายนัทฉันเห็นผมประกาศภาพถ่ายนะเว้ย
2: แล้วไงอ่ะ
0: ทำไมแกทำแบบนี้วะถ้าเป็นรูปฉันน่ะแต่เป็นชื่อแกได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ใช่ไงก็รูปแกแต่มันชื่อฉันเว้ย
0: ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันไว้ใจแกนะเสียใจอ่ะ
2: ไ
0: ฮโหลค่ะพ่อ

0: เตยเป็นไรอ่ะ
1: ฮอกแกนั่นแหละนะเตยมันอุตส่าห์ไว้ใจแก

0: ็นไงบ้างดีขึ้นยัง
1: ปวดหัวนิดหน่อย
0: แป๊บนึงนะแกมีคนฝากของมาให้เขาฝากมาขอโทษแกด้วย
2: จากเหตุการณ์

ครั้งนี้ผมได้เสียเพื่อนที่ดีสุดไปผมจึงคิดได้ว่าถึงแม้ว่าผมจะเคยได้รับความไม่ยุติธรรมจากคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดแต่ผมก็ไม่ควรส่งต่อความไม่ยุติธรรมนี้ให้กับคนที่เขาไว้ใจผมมากที่สุด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

ชมครับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบครับทุกวันนี้นะครับมีธุรกิจที่น่าสนใจที่ทำเรื่องของสังคมเนี่ยในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะครับอย่างวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่จังหวัดน่านนะครับด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นจังหวัดน่านเมืองน่านทั้งเมืองเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะครับดูวิวของเมืองน่านกันสักครู่เดียวแล้วผมจะพาผู้ชมออกนอกเมืองไปสักประมาณ30กิโลเมตรนะครับไปที่อำเภอสันติสุขครับที่นั่นนะครับมีชุมชนหนึ่งครับเขาทำเรื่องของการทอผ้านะผ้าแบบโบราณของจังหวัดน่านแล้วก็มี SE ของเราครับไปทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสและก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนน่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันครับ

ผู้ชมครับจากตัวเมืองน่านผมเดินทางออกมาสักประมาณ30กิโลเมตรนะครับมาที่บ้านโป่งคำอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านนะครับที่นี่ก็มีชุมชนบ้านโป่งคำอยู่แล้วก็ SE ของเราในวันนี้นะครับก็คือธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับสุภาพสตรีในชุมชนนี้นะครับในการย้อมผ้าแล้วก็ทอผ้าออกมาแล้วก็เอาผ้านั้นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มต่างๆวางขายเนี่ยนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเหล่านี้แล้วก็ทำให้เกิดสำนึกรักบ้านเกิดนะครับคนที่เคยออกไปทำงานข้างนอกก็กลับมาทำงานที่บ้านด้วยการทอผ้าในวิถีชีวิตของพวกเขาเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปคุยกันกับทางรวยบุญแล้วก็แน่นอนคุยกับกลุ่มแม่บ้านที่เขาทอผ้ากันอยู่ด้วยเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับ

0: แล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณโบบุษยรัตน์นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญนะครับเดี๋ยวลองไปคุยกันดูว่ารวยบุญนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีคุณโบครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ารวยบุญนี้เราก่อตั้งมาด้วยจุดประสงค์อะไรและทำอะไรบ้างครับ
1: จริงๆก็รวยบุญนี้ก็คือตามชื่อเลยค่ะคือมีความตั้งใจอยู่2 อย่างเลยตอนที่เริ่มทำก็คือว่าต้องการสร้างรายได้แล้วก็สร้างบุญร่วมกับชุมชนวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เพราะฉะนั้นคำว่ารวยก็เลยกลายมาเป็นการส่งเสริมเรื่องรายได้ให้กับตัวชุมชนเนาะแล้วก็เรื่องบุญเนี่ยก็เหมือนที่บอกว่าส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องคนที่เราอยากเห็นการกลับมาในเรื่องวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผ่านมาของวิถีชีวิตคนที่อยู่ในละแวกนี้ค่ะในวิถีของคนน่านด้วยที่มันหายไปทั้งเรื่องของงานทอผ้าเองหรือสิ่งแวดล้อมต้นไม้ธรรมชาติที่เราเคยมีอยู่แล้วมันหายไปทั้งคลื่นให้สีเองก็ตามแล้วก็เรื่องคนบอกมาว่าเรื่องคนนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องมิตรไมตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่มันเริ่มหายไปละแล้วสิ่งเหล่านี้มันควรจะแบบสร้างบุญร่วมกันแล้วดึงเอาสิ่งเหล่านี้กลับมา
0: แล้วทำไมถึงเลือกใช้ผ้าเป็นสื่อกลางในการทำตามที่เราตั้งใจเอาไว้ครับ
1: ก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีก่อนเพราะว่าตอนนั้นคือทำงานเยาวชนแล้วก็ผูกพันกับชุมชนเนี่ยมาพอสมควรค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างตัวเราเองอ่ะเราก็รักงานผ้าแต่ว่าทีเนี้ยจะให้เรามาทำงานผ้าทั่วไปเนี่ยเราก็นึกไม่ออกอยู่ดีว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเราไม่รู้จะไปหาผ้าที่ไหนแต่ว่าทีเนี้ยชุมชนเนี้ยคือเราทำงานด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าผูกพันทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าสีธรรมชาตินี่แหละเป็นสีที่อยู่ใกล้ตัวอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ชุมชนเองถนัดแล้วก็เป็นภูมิปัญญาเดิมที่เขาทำได้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่ทออย่างเดียวแต่ไม่มีการแปรรูปอะค่ะก็จะสามารถขายได้ในราคาที่ประมาณนึงแต่ว่ายังไม่ได้เพียงพอต่อรายได้ที่แม่มีก็เลยมองว่าถ้ามันจะเพิ่มมูลค่าให้มันมากขึ้นกว่านี้มากกว่าการเป็นแค่ผ้าเมทธรรมดาเนี่ยเราจะต้องหาดีไซน์หรือหาตัวโปรดักที่มันแบบเพิ่มมูลค่าให้แม่ได้ด้วยเมื่อก่อนเมื่อย้อนกลับไป 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนก็ทอผ้าแหละผู้หญิงหลายคนทอผ้าเพียงแต่ว่าพอนะถึงจุดนึงเนี่ยวิถีชีวิตที่เป็นงานทอผ้าของผู้หญิงอ่ะมันเริ่มหายไปหลายคนเข้าเมืองใหญ่หลายคนแบบเปลี่ยนอาชีพไปทำพืชเชิงเดี่ยวบ้างค่ะก็เลยแบบเอ้ยหลงลืมไปว่าเอ้ยเมื่อก่อนฉันก็เคยทำสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยการกลับมาของอาชีพทอผ้ามันก็เลยเหมือนชักชวนกันให้กลับมาทำในสิ่งที่เราถนัด
0: ก็คือทุกคนก็มีทักษะนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้ว่าจะเอามาทำมาหาเลี้ยงอาชีพได้ยังไงบ้าง
1: ยังไม่เห็นช่องทางว่าเอ้ยมันจะไปสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ยังก็มองว่าเฮ้ยสิ่งที่มีอยู่ที่เรียกว่าภูมิปัญญาที่เรามีเนี่ยมันสร้างรายได้ได้จริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่เน้นหนักเรื่องสีธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าในชุมชนที่เราอยู่หรือในพื้นที่ในจังหวัดน่านเองเนี่ยใน12ปีเนี่ยมีฤดูกาลของสีที่แบบหลากหลายไปหมดเลยตั้งแต่มกราไปจนถึงธันวาเนี่ยโอ้ชมพูเหลืองส้มเขียวเนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดเลยแต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าต้นไม้ต้องมีให้สีอะไร
0: แต่ละช่วงก็จะมีสีไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ได้อีก
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสีที่เราใช้ก็เลยกลายเป็นสีตามฤดูกาลด้วย
0: แล้วเราเข้ามาช่วยพ่อค้าเหล่านี้ได้ยังไงบ้างคือก่อนหน้านี้เขาก็ทอเป็น

0: ผ้าผืนออกมาแล้วเราเข้ามาช่วยเสริมตรงไหนยังไงครับ
1: ของโบเนี่ยจะมาเน้นในเรื่องการขายละแล้วก็เรื่องงานออกแบบแต่ก็ไม่ได้เป็นงานออกแบบโอ้โหแบบต้องไปเดินแคทวอล์กอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเน้นในเรื่องของการสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน
0: อ
1: ๋
0: อก็คือเข้ามาช่วยพัฒนาตรงนี
1: ้
0: ป้าๆก็ทอผ้าออกมาแล้วก็เอาผ้าออกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ
1: ์ค่ะแต่ว่าเราก็จะมาช่วยในเรื่องการเรื่องเฉดสีให้มันแบบเอ้ยลูกค้าเหมาะสมตามที่ลูกค้าต้องการเพราะว่าเมื่อก่อนแม่ก็เอ้ยอยากใส่สีนี้ก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้ายังเอ๊ะมันยังไม่สีมันไม่แมทกันเราก็จะมาช่วยเรื่องตรงนี้อ
0: าจจะต้องเปลี่ยนจากใส่ตามใจฉันทำตามใจฉันเป็นทำในสิ่งที่ลูกค้า ชอบบ้าง
1: อาจจะต้องมีเรื่องเทรนของสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่แบบปรับตามแฟชั่นเนื่องจากว่าสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าม
0: ันก็มีจำกัดของมันอย
1: ู่
0: เราก็พยายามจะพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของสีธรรมชาติแล้วก็ในวิถีชีวิตของคนน่านที่เขาทำกันอยู่ปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วแบบนี้ธุรกิจเราจะโตได้อีกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับป้าๆที่เขามีกำลังการผลิตอยู่ในระดับจำกัดอยู่แล้วหรือเปล่า
1: คืออย่างที่โบบอกว่าโบทำงานกับชุมชนมาค่อนข้างเยอะเนาะก็ตอนนี้คือเริ่มต้นอ่ะโบสตาร์ทที่กับกลุ่มนี้ก่อนเป็นกลุ่มแรกแล้วตอนนี้ก็มีอีกหลายชุมชนประมาณ 2-3 ชุมชนที่โบพยายามจะชักชวนให้เขากลับมาทำแต่ไม่ได้ชักชวนในพื้นฐานที่เป็นศูนย์โดยที่เขายังทำอะไรไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ชักชวนในพื้นฐานที่ว่าเอ้ยเคยทำมาแล้วเราลองปรับจากผ้าทอสีเคมีแล้วลองมาทำสีธรรมชาติดูไหมค่ะหรือแม้กระทั่งพยายามทำในเรื่องของเด็ก
0: ครับ
1: ซึ่งมองว่าโอ้ยผู้ใหญ่ก็ต้องอายุมากขึ้นทุกวันแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราก็ต้องมีคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเด็กตัวน้อยๆที่คอยมาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าโมก็เชื่อว่าถ้าเด็กได้ซึมซับตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาเหมือนกับโบทำงานกับแม่ๆมาตั้งหลายสิบปีแล้วทำไมโบถึงยังกลับมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ถึงตัวรวยทำไมเราถึงเลือกทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมไม่ได้ทำธุรกิจเป็นธุรกิจเต็มตัวไปเลยแบบคนอื่นครับ
1: ตอนแรกผมก็คิดว่าเนี่ยถ้าเราจะทำร้านสักร้านผ้าขึ้นมาผมก็จะทำร้านผ้าขึ้นมาแล้วก็ต้องมีแบบสินค้าแบบโอ้โหเต็มทั้งร้านเราถึงจะขายได้กำไรที่แบบเยอะมากแต่พอเอาข้อจริงแล้วพอเรามาอยู่กับชุมชนอย่างเงี้ยเราเห็นทุกกระบวนการแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาอยู่กับวิถีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราจะปรับยังไงให้มันดีขึ้นจากที่เคยเป็นจริงๆเนาะวันนี้คือสุขมากสุขคือดีมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามันจะดีกว่านี้คือเราเห็นว่ามีคนตัวเล็กตัวน้อยที่โบหมายถึงว่าคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นแล้วก็มาช่วยคือโบมีแผนของตัวเองว่าจริงๆโบอยากทำเรื่องเหล่านี้ให้ถึงแค่อายุ50ปีพอละแล้วก็โบมองว่าหลังจากนี้มันต้องเป็นไอเดียของคนรุ่นใหม่ในยุคใหม่ที่แบบ
0: มาเติมเต็มใช่
1: เพราะตอนนั้นโบก็คิดว่าโบคงอายุมากแล้วล่ะคงแบบเอ้ยสู้เด็กๆยุคใหม่ในอนาคตไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ภารกิจนี้ก็จะต้องมีคนมาสานต่อเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนไปเรื่อยๆนะครับ
1: มาสานต่อนี่ไม่ได้หมายความว่าสานต่อแค่ตัวของรวยบุญเองนะคะหมายถึงว่าทั้งกระบวนการทุกอย่างเลยตัวแม่เองก็ต้องมีคนรุ่นใหม่มาคอยสานต่อเหมือนก
0: ันได้ครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าบรรดาป้าๆที่เขาทอผ้าเนี่ยกว่าจะได้ผ้าออกมาแต่ละผืนเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็ชีวิตของคุณป้าหลังจากได้ทอผ้าร่วมกันกับทางรวยบุญแล้วเขามีความสุขมากน้อยแค่ไหนจะลองไปติดตามดูครับ

ผู้ชมครับการย้อมผ้าภายในชุมชนแบบนี้เขาก็จะใช้วัตถุดิบที่อยู่รอบๆตัวนะครับอย่างต้นนี้นะครับที่เป็นพุ่มๆเต็มเนี่ยเขาเรียกว่าต้นห้อมนะครับก็จะเอามาหมักมีสูตรของเขาหมักกว่าจะได้เป็นน้ำออกมาเนี่ยก็จะใช้เวลา3วันในการหมักใส่ปูนขาวใส่อะไรลงไปนะครับพอเอาไปย้อมแล้วก็ต้องย้อมอีก3รอบถึงจะได้ออกมาเป็น

0: สีน้ําเงินเป็นหม้อห้อมที่เราเห็นกันแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับแล้วหลังจากเนี้ยในป่าเนี่ยก็จะมีต้นต่างๆอย่างเช่นต้นประดู่ก็จะให้สีหนึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถทําผ้าออกมาได้เป็น10สีเหมือนกันครับแม่เองทำย้อมผ้ามานานยังครับ
1: ย้อมผ้ามันปี38
0: 38
1: ปี38
0: โอ้นี่ก็20กว่าปีแล้วถือว่าเป็นมืออาชีพนะครับตอนนี้ในกลุ่มของเรามีสักประมาณกี่คนนะครับที่ทำ
1: ทีแรกจะมีหลายเนาะสาว30คนตายไปเนาะที่คุณเฒ่าคุณแกไปนะคุณไม่ตายไป
2: ตายไปทาง
1: ปากอ่ะเลยบอกให้มูรุ่นมูหนุ่มได้มาเนี่ยต
0: ่อแต่เห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เริ่มมาหัดทอผ้า
1: เด็กกับมาต่อตีลายหน่อยตีอือป.4อยู่นะ
0: แต่ว่าเด็กสุดนี้10ขวบเองก็หัดทอผ้าแล้ว
1: หัดทอผ้าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นก็จะได้มีรุ่นใหม่ๆคอยสืบทอดกันย้อมผ้าก
1: ว่าจะได้ป้าก็จะ
0: กว่าจะได้
1: เขาต่อนะช่วงพี่เทิมจะให้เขาต่อผ้าขม่า
0: เด็กๆ
1: ก็จะไขมาต่อผ้าขม่าอีนะ
0: เด็กๆก็
1: ช่วงนี้มาต่อเสาติดวันนี้ไปซักผ้าซักหัวกัน
0: แล้วก่อนที่จะเป็นเส้นที่เราเอามาย้อมนี้มันทำยังไงถึงเป็นเส้นอย่างนี้ออกมาครับ
1: เป็นสีขาวนะฝ้ายขาวหอกันมาสร้างมาล่างสบู่สร้างร้านนี่เหรอแต่มาแจ่ไว้แจ่ไล่ไขมันอย่างออกแจ่แล้วก็มา
0: เพื่อทำเป็นได้ก่อน
1: ทำเป็นได
0: ้แล้วก็เอามาย้อม
1: มาย้อม
0: ย้อมเสร็จแล้วค่อยเอาไปทออย่างเงี้ยเหรอครับโอ้โหหลายขั้นตอนมากกว่า
1: หลายขั้นตอน

0: ่กับคุณแม่พาดีนะครับสวัสดีครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเล่าให้ฟังหน่อย
1: อันนี้เจ้าต่อผ้าอยู่เจ้าทีนี
0: ่
1: ตรงนี้มันจะพิษนี่เน
0: า
1: ะพิษเส้นหนึ่งพิษตีฟันหวีเนี่ยเจ้าสอดกับอันนี้มันเกินไปเจ้ากำทีนี่ก็มาตัดกระสอดไรเนาะจะมาถึงแค่พนันมันจะเซฟของเจ้า
0: คุณแม่ถอผ้ามานานหรือยังครับ
1: พอมานานแล้วเจ้าตั้งแต่อายุปุ่นอ่ะสิบกว่าปีเนาะ
0: อ๋อสมัยเด็กๆก็คือ
1: เจ้าไปทำกับแม่เนาะเจ้า
0: เมื่อก่อนคือทอใช้เองในบ้านหรือว่าทอขาย
1: อ๋อแต่ก่อนนี่ทอเองเจ้าเอาไปตัดเสื้อเนาะใส่เองเนาะ
0: อ๋อก็คือคนส่วนใหญ่เขาก็ทำอย่างนี้ก็คือทอผ้าเองใช้เองในครัวเรือนแบบนี
1: ้เจ้าใช้เองในครัวเรือน
0: อืมครับทอมาตลอดเลยไหมครับหรือว่าเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น
1: แต่ทอไม่ได้ทอตลอดเจ้าถ้าว่าจะใจกับวันทอดเวลาที่ที่นอกจากการเกษตรเนาะเจ้า
0: ครับก็เป็นอาชีพเสริมตอนว่าง
1: เจ้า
0: อืมครับ
1: เป็นอาชีพเสริมตอนว่าง
0: ตอนนี้มาทำกับทางรวยบุญนานหรือยังครับคุณโบนะครับ
1: มันจะ2ปีนี่ก็
0: น่าจะประมาณ2ปี
1: น่าจะ2ปี
0: เป็นยังไงบ้างครับทำกับคุณบัวดีไหมครับ
1: ก็ดีเจ้ามันมีที่ขายเนาะเจ้าเนาะในตลาดได้ตลาดเห็นช่องทางหนึ่งเจ้าแต่ก่อนนี่จะเอาไปขายทั่วไปเนาะเจ้าเนาะ
0: ครับกว่าจะได้ม้วนหนึ่งนี่นานไหมครับ
1: ประมาณถ้าเพียสั้นอีกก็3เดือนเจ้า
0: โอ้กว่าจะได้ม้วนนึง3เดือนเลย
1: เจ้าถ้าม้วนยาวก็ขนาด4เดือนม้วนหนึ่งกับประมาณสัก 5-6,000 เจ้า
0: แต่เราต้อง 3-4 เดือน
1: เจ้าแล้วก็บ่ได้อย่างก็บ่ได้หักต้นทุนเตียกาฝ้ายนะเจ้า
0: ใ
1: จกับบ่นักเน
0: า
1: ะ
0: ถ้า
1: สรุปก็วันละ100จะว่ายากก็ว่ายากเนาะเพราะมันหลายขั้นตอนเนาะเจ้ามันต้องใจเวลาเนาะ
0: อืมครับตอนนี้คนรุ่นใหม่ๆในชุมชนทอผ้ากันเป็นไหมครับหรือว่าต้องเป็นรุ่นแบบทางคุณแม่ถึงจะทอผ้าได
1: ้มันก็เป็นบางส่วนเนาะผู้คนที่สนใจมันก็เป็นเจ้า
0: อ๋อ
1: คนที่ข้างท่านก็เลิกมาใหม่
0: ก็คือ

0: มีคนรุ่นใหม่มาหัดมาพ้าเหมือนกันก็คือถ้ามีตลาดให้ขายได้มีรายได้ก็พวกเขาก็พร้อมที่จะทำ
1: เจ้า
0: อืมครับโอเคได
1: ้ได้ราคาสูงกว่านี่ก็ซ่อมจะมีคนมาท้อเพิ่ม
0: ส่วนใหญ่เราใช้เวลานานไหมครับวันหนึ่ง
2: วันหนึ่งถ้าแบบมีงานตั้งเกษตรเขาก็ทั้งวันเลย
0: อ๋อก็ทอว่างก็ทอทั้งวัน
2: เจ้ามาตั้งแต่7 โมงถึง 5 โมง
0: อืมเดี๋ยวไปช่วยโฆษณาให้จะได้มีคนซื้อเยอะขึ้นเบื่อจะได้ราคาดีขึ้นขอบคุณมากครับคุณแม่ครับ

0: ผมอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับต้องถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับของโครงการทอผ้าอะไรก็คือพี่ฝนนะครับพี่ฝนสวัสดีครับโอ้นี่ถือว่าเปรียบเทียบกันแล้วนี่พี่ฝนนี่เป็นวัยรุ่นของที่นี่เลยนะทำไมถึงมาทอผ้าครับปกติก็จะมีคนรุ่นแม่ๆเป็นคนคอยทอผ้าถูกไหม
1: พอดีแต่ก่อนนี่เคยปลูกข้าวโพดเนาะ
0: คร
1: ับ พอดีมันไม่มีรายได้แบบมันทุนเยอะเวลาได้มามันไม่พอที่ต้นทุนมันเยอะก็เลยไม่ได้ทำ
0: ก็คือปลูกข้าวโพดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: เพราะว่ามันต้องโดนสารเคมียาปรับหญ้าอะไรนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยไม่ได้ทำช่วงนี้แฟนพอดีแฟนไปทำงานที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: ก็เลยมาทำกับพวกป้าๆค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกมาทอผ้าครับเราทอเป็นอยู่แล้วไหมครับหรือว่าเพิ่งมา
1: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยทำเลยมาฝึกกับพวกป้า
0: ทำมาได้นานหรือยังครับ
1: ประมาณ 5-6 เดือนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ 5-6 เดือนแล้วนี่เราก็ทอได้แล้วกว่าจะได้ผืนหนึ่งนี่เราทอกันนานไหมครับ
1: นานค
0: ่
1: ะไม่เก่งเหมือนพวกป้าๆเขาทำมานานแล้ว
0: อ๋อป้าๆจะทอไวกว่าเราหน่อยทุกวันนี้รายได้จากการทอผ้าพอได้ไหมครับเลี้ยงชีพได้ไหม
1: แค่ก็อย่างเดียวก็ไม่พอเท่าไหร่พอดีแฟน
0: ก็แต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้
1: อาชีพเสริมได้
0: มีรายได้ขึ้นมา
1: ได้อยู่กับลูกเพราะว่าลูกยังตัวเล็กอยู
0: ่อ๋อครับก็คือเราก็ได้อยู่ในชุมชนไม่ต้องดิ้นรนไปกรุงเทพไปทำงานก็ได้อยู่กับครอบครัวโอเคขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยไม่ง่ายนะครับงานแฮนด์เมดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีคุณค่าแล้วหลังจากนี้ก็จะนำไปพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณโบไปที่ร้านในตัวเมืองน่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองไปที่ร้านกันดูครับ

0: ับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับผมขอไปเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องมาเล็กน้อยนะครับนี่ใส่เสื้อของทางรวยบุญนะครับเรามาที่ร้านแล้วเนี่ยนะครับเรามีสินค้าประเภทไหนบ้างที่วางขายอยู่บ้างครับ
1: ตอนนี้ที่ร้านนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีดีไซน์ที่หรูหราเพราะฉะนั้นสินค้าก็เป็นสินค้าแบบทั่วไปที่เราสามารถสวมใส่ได้อย่างที่คุณบอยใส่ค่ะแล้วก็มีเสื้อผู้หญิงมีเสื้อผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะก็มีของเด็กด้วยและที่เหลือก็จะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆอย่างมัวกระเป๋าอะไรค่ะ
0: ได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: การตอบรับก็จริงๆก็ค่อนข้างดีถือว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นสินค้าที่เป็นแฟชั่นนะเนาะเพราะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าโอ้ยต้องมียอดขายแบบพุ่งปี๊ดแต่ว่าทีเนี้ยมันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเหมือนแบบมานั่งฟังเราบรรยายถึงสตอรี่ก่อนแล้วก็ค่อยๆอินตามอะไรเงี้ยค่ะ
0: คุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนเมื่อสักครู่นี้เราไปดูกันแล้วเนี่ยนะครับว่าทางกลุ่มสุภาพสตรีที่เขาทอผ้าเนี่ยกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยมันยากใช้มือทอกว่าจะปั่นได้กว่าจะย้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ราคากับสินค้าประเภทนี้เพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยนะครับคือบางคนพอเห็นผ้าไทยเอ๊ะทำไม

0: ราคาถึงสูงแต่จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปถูกไหมฮะเดี๋ยวลองดูกันไหมครับว่าเรามีสินค้าอะไรที่ลองแนะนำบ้างอันนี้คือเป็นอะไร
1: จริงๆเมื่อกี้ลืมบอกไปค่ะว่าที่ร้านก็มี2ระบบเลยก
0: ็
1: คือว่าเป็นสินค้าที่ฝากขายโดยชุมชนซึ่งอย่างที่โบบอกว่าโบทำงานกับชุมชนหลายชุมชนมากเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากจะแบ่งปันก็รวยบุญเหมือนชื่อเลยอยากให้ทุกคน ได้แบบมาร่วมวางขายโดยที่เราก็ไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์อะไรเลยอะไรเงี้ย
0: ก็คือมาฝากขาย
1: ใช
0: ่ก็มีสินค้าฝากขายด้วยกัน
1: ใช่แล้วก็จะมีแบบโซนที่เราออกแบบเอง
0: แต่จริงๆคอนเซ็ปต์ของเราก็คือจะไม่เน้นแบบที่หรูหรามาก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถใส่ไปทำงานใส่ในชีวิตประจำวันแบบนี้ได้
1: ใส่ได้แบบให้รู้สึกว่าการใส่ผ้าฝ้ายเนี่ยสามารถใส่ไปที่ไหนก็ได้ไปงานวัดไปเที่ยวเดินห้างอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยอะไรเงี้ย
0: ใครสนใจก็มาซื้อได้ที่ร้าน
1: ที่หน้าร้านที่หน้าเลยค่ะรวยบุญผ้าธรรมชาติหรือว่าสามารถติดตามในเพจรวยบุญผ้าธรรมชาติได้เหมือนกัน
0: ซื้อผ่าน Facebook ก็ได้
1: ใช่ค
0: ่ะก็ส่งให้นะครับท่านที่สนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูที่ Facebook ของทาง
1: รวยบ
0: ุ
1: ญผ้าธรรมชาติ
0: หรือถ้าหากว่าใครเป็นบริษัทห้างร้านหรือสนใจอยากจะมาช่วยสนับสนุน SE ถ้ามีแนวความคิดตรงกับเราอยากจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเขาเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราได้ทางไหนบ้าง
1: คือจริงๆโบไม่ได้มองว่าเป็นข้อบกพร่องแต่ว่าอาจจะเป็นจุดที่อยากให้ธุรกิจอื่นๆหรือว่าธุรกิจที่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
0: มา
1: ช่วยหนุนจะเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจเนาะซึ่งแบบคนหลายคนที่เป็น SE เนี่ยต่างประสบปัญหาเดียวกันว่าเอ้ยแล้วเราจะบริหารยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยโบเชื่อว่าไม่มีใครได้ผ่านงานเรื่องธุรกิจมาเท่าไหร
0: ่
1: เพียงแต่ว่ามีจิตอาสามีใจรักที่อยากจะช่วยหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันดีขึ้นแต่ว่าทีเนี้ยมันยังขาดอีกนิดนึงเรื่องแบบการจัดการในรูปแบบของธุรกิจให้มันดีขึ้นทีนี้โบก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยถ้าเป็นองค์กรที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมาเสริมองค์ความรู้เหล่านี้ได
0: ้ซึ่งองค์กรต่างๆโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีแนวทางเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำด้วยตัวเองก็อาจจะมาจอยกับบรรดา SE ต่างๆเลือกเอา SE ที่มีจุดมุ่งหมายหรือว่าความต้องการตรงกันกับเราเนี่ยนะครับจะเป็นทางรวยบุญหรือว่า SE อื่นๆก็ได้ก็แมทช์กันไป
1: อาจจะมีช่องทางที่น่าจะเป็นการตลาดที่ตรงกับสินค้ามากกว่าอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น SE ที่แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณคุณโบนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: สัปดาห์หน้าครับผมจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณโบผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในการนี้ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกสำหรับกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์หน่วยและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีแบ่งออกเป็น5ส่วนประกอบด้วยส่วนที่จัดแสดงข้อมูลภาพรวมตั้งแต่ปี2508ถึงปัจจุบันโดยมีเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเช่นปี2526ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527การสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไลและช่องพริกปี2528การสู้รบในพื้นที่ช่องโอบกและบ้านตาตุมปี2530การสู้รบในพื้นที่ช่องบกปี2554การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2การจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานขาเทียมให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระเครื่องแก่พลโทบุญสินพลาดกลางแม่ทัพภาคที่2ขณะนั้นเพื่อนำพระเครื่องพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของประทานให้แก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนส่วนที่3จัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนในปี2554และปฏิบัติการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ได้ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์ต่างๆและส่วนที่5เป็นการรำลึกถึงกำลังพลที่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้สละชีพรวมจำนวน197นายนำเสนอในรูปแบบฮาโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของผู้เสียสละชีวิตทรงพระดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโปรกาสให้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและที่บาดเจ็บทุพพลภาพ
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหารือกันได้ทั้ง

0: สำหรับทุกๆคนก็ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่รบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เผื่อแผ่ให้ทุกๆคนอย่างนั้นจะสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
1: ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารีได้แก่ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่3ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระพลาชั่วคราวบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชบรมกาศให้ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทในการนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที
0: ่เป็นเรื่องที่ดีที่คนตายเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นทหารนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกว่าเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็ต้องเราคงเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตา
1: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกำลังพลกองกำลังสุรนารีร่วมกันขับร้องเพลงพลังไทยพลังใจเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการ Future Support วันนี้เวลา 16:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการ Future Support ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งรักภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์

อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จะแสดงภาพผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือ Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและ New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งต่อยอดงานศิลปาชีพให้เข้ากับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตราภรณ์สยามซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธาลทองเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบจากท่าราชวรดิษฐ์เข้าสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองทองผ้าลายราชวัตรแย่งประจำยามดอก8กลีบพระภูษาพนาฏหรือผ้าคลุมหลังช้างประจำพระสเบศวชิรพาหะช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามจะจัดจนถึงเดือนเมษายน2570นิทรรศการศิริราชภัสตราภรณ์บรมราชินีนาถเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยพระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดกระปรกกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศและพระกรุณาโปรดกระปรกกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาจัดแสดงด้วยเสมอนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัย
้ต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันโดยจะแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิณร้านพิพิธภัณฑ์ทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อน

ปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและผ้าไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกผ้าไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันโดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนำนิทรรศการไปจัดแสดงสามารถติดต่อสอบถามและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ที่อีเมล info@qsmtthailand.org ภายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของที่ระลึกจากนิทรรศการ Future Support ซึ่งทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าชาวเขาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเช่นที่คาดผมพวงกุญแจน้องหนอนไหมหรือซิลกี้กรอบใส่รูปกระเป๋าสะพายกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพัดกระบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากเทศกาลต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพเช่นผ้าไหมเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมอนปักกระเป๋ากระจูดและเตยปานัน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติยุราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายรัชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:59

านาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยในรางวัลวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจึงนับเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นศูนย์รวมใจของข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พร้อมใจการไปผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติเป็นอเนกประการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุดิวรารังสฤทธิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดวัดลาดพร้าววัดกุณฑีรุทธารามวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้วและวัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคฮิรันวัดบรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหาร

ารวัตนุและวัดป่าโคสวดมาติกาดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีดเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูป

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อย

0: ัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
1: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
2: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
1: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
2: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
3: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
2: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
2: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัศดรแห่งแรกหมด
1: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
2: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พอได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
2: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
3: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
4: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
0: สงสัยผมตาฝาดครับ
4: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
4: อ
0: ผมอยากช่วยคน
1: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
4: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
4: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
3: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้ครับเจอกันเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาครับก็ช่อง10กดกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการของเราครับคุณผู้ชมครับเกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เพื่อที่จะเป็นพื้นที่ครับถ่ายทอดแล้วก็ส่งเสริมเรื่องราวคุณธรรมจะได้ให้คุณผู้ชมเห็นครับว่าคุณธรรมทำยังไงให้จับ

0: ้องได้ทำยังไงให้ทุกท่านเนี่ยนะฮะทำได้เพราะว่าความดีต้องมีพื้นที่ในสังคมคนดีก็ต้องมีพื้นที่ยืนนะครับเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับคุณธรรมคุณทำได้ผมจะพามาแลกเปลี่ยนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปนิดนึงยังพอจำกันได้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆนะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เรื่องการสมรสเท่าเทียมในระดับอาเซียนนะครับคุณผู้ชมวันนี้คุณธรรมคุณทำได้ก็เลยจะพามาเปลี่ยนมุมมองกับบุคคลคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตอาสานะครับทำงานมาโอ้โห20-30ปีครับคุณผู้ชมไปคุยกันนะครับกับทางคุณกิตตินันท์ ธรรมทัตนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเป็นนักกฎหมายและทนายความนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่แดนนี
1: ่สวัสดีครับ
0: ครับหลายคนบอกว่าอาจจะเห็นพี่แดนนี่ผ่านทางสื่ออาจจะเป็นสื่อหลักโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะครับเลยอยากถามก่อนว่ากว่าจะมาเป็นฟ้าสีรุ้งณวันนี้เจออะไรมาบ้างต้องต่อสู้อะไรบ้างครับพี่แดนนี่ครับ
1: จริงๆเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยในสังคมไทยหรือสังคมโลกเนี่ยมันถ้ามันย้อนหลังไปกว่า30ปีมันเรื่องของความวิปริตผิดเพศนะครับ เรื่องของความเบี่ยงเบนทางเพศเราไม่เคยมีคำนี้กันนะครับแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญที่สุดถ้าพูดถึงในบรรยากาศเมืองไทยเนี่ยย้อนหลังไปให้ไม่ไกลแล้วก็ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยถึงปี2527เลยคือตอนนั้นเป็นประเด็นเราต้องขอขอบคุณประเด็นโรคร้ายอันนึงคือเป็นของ HIV/AIDS นะครับใช่ๆมันเข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกปี2127ตอนนี้บังเอิญอาจจะเป็นการเคราะห์ร้ายคือนำพามากับคนที่เป็นกระเทยตอนนั้นกระเทยกลายเป็นจำเลยของสังคมเลยแล้วก็เดินไปสองเด้งเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นคนที่วิปริตผิดเพศด้วยซึ่งสังคมไม่ยอมรับแน่นอน
0: ถูกตีตราใช่ไหม
1: มีแต่ความเกลียดความกลัวไม่ใช่ตอนนั้นคำว่าตีตรากับคำเรียกปฏิบัติยังไม่มีนะ
0: ยังไม่มี
1: นะเพียงคำว่าแต่เพียงว่าฉันเกลียดฉันกลัวฉันอยากจะออกหาแล้วก็พยายามทำยังไงก็ต้องกำจัดคนให้ออกไปจากโลกนี้ให้ได
0: ้
1: เหมือนอย่างประเทศบางประเทศที่เขาใช้วิธีกำจัดนะกำจัดให้หมดไปจากไม่ว่าจะเอาไปฆ่าแขวนคอหรือตกทะเลอะไรก็แล้วแต่ใช่แต่ในเมืองไทยเราใช้วิธีคำว่าจำกัดเนาะเปลี่ยนจากคำว่ากำจัดมาเป็นจำกัดตอนนี้โรคร้ายตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันเกิดเป็นประเด็น HIV/AIDS ขึ้นมาทีนี้มันก็เลยทำให้เราจะต้องมารณรงค์เรื่องพวกนี้ไปพร้อมๆกับการศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นสองเด้งเรื่องของโรค HIV/AIDS ซึ่งไม่มีใครยอมรับได
0: ้
1: ถ้าใครเป็นคือความตายต้องมาเกิดแล้วก็กระเทยที่เป็นคนที่วิปริตผิดเพศซ้ำซ้อนอีกเนี่ยมันเลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาโดยทางสมาคมฟ้าสีรุ้งเองเนี่ยก็ได้อยู่ในยุคตรงนั้นนะฮะในการนำเรื่องของชมรมเพื่อนวันพุธ
0: แต่ก่อนยังเป็นชมรมอยู่ใช่ไหม
1: ยังเป็นชมรมเพื่อนวันพุธคือมาจากเรื่องของแนวคิดของท่านกมลเศรษฐ์เก่งการเรือซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมในวันนั้นและวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับท่านก็ดำริว่าใช่ๆมันจะมีแค่โรงพยาบาลจุฬาเท่านั้นนะที่มาดูแลกับเรื่องคนกลุ่ม HIV/AIDS เท่านั้นในตอนช่วงบ่ายของวันอังคารเพราะงั้นคนที่มาจากต่างจังหวัดต้องมากันหมดเลยเสร็จแล้วก็เลยไปพอเสร็จก็ให้อยู่ต่อเพื่อเป็นชมรมเพื่อนวันพุธเพิ่งเอาเขาเนี่ยเข้ามาดูแลแล้วก็มาพูดกันเรื่องการป้องกันตัวยังไงจะอยู่ในสังคมเช่นไรก็เลยเกิดชมรมเพื่อนวันพุธเกิดขึ้นแต่ที่พอหลังจากที่มันกระจายชมรมเพื่อนวันพุธไปหลายๆโรงพยาบาล
0: เริ่มมีเครือข่ายแล้ว
1: เริ่มมีเครือข่ายแล้วเราก็เลยเปลี่ยนจากไอ้ชมรมเพื่อนวันพุธเนี่ยเป็นชมรมเส้นทางสีรุ้งเป็นกลุ่มฟ้าสีรุ้งแล้วก็เป็นองค์กรฟ้าสีรุ้งของประเทศไทยแล้วก็เป็นสมาคมฟ้าสีรุ้งประเทศไทยตั้งแต่ปี2541 42 43จนกระทั่งถึง45
0: เ
1: ราก็เลยกลายเป็นสมาคมที่จดทะเบียนแห่งแรกในประเทศไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นที่แรกของเอเชียด้วยของความหลากหลายทางเพศการทำงานเราก็เลยต้องเอา2อย่างมาคู่กันเราไม่ใช่ปูดูแลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวเราต้องเอาเรื่องของความเป็นชุมชนและศักยภาพชุมชนซึ่งประเด็นเราต้องหาเข้าเจอเนี่ยมันต้องเอาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในวันนั้นแต่จริงๆแล้ววันนั้นเราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสิทธินะเราพูดถึงเรื่องของการให้มีคุณภาพชีวิตที่มันเท่าเทียมกันน่ะเราใช้คำนี
0: ้
1: เพื่อจะทำให้สังคมมันมีความเป็นคนเท่ากันโดยการใช้คำว่า human right หรือสิทธิมนุษยชนน่ะมันยังไม่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นนั่นแหละคือความเติบโตของสมาคมฟ้าสีรุ้งของประเทศไทยและเราก็ทำงานด้านนั้นมาจนวันเนี้ยครบ26ปีเราจดทะเบียนวันที่1พฤศจิกายน2545และถ้าเรานับย้อนไปอีก4ปีตั้งแต่ชมรมองค์กรต่างๆก็เป็น26ปี
0: 26ปีที่ผ่านมากว่าวันนี้ประเทศไทยจะได้สัมผัสถึงความเสมอภาคมากขึ้นผมใช้คำนี้นะครับเรื่องเพศอาจจะไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วมันมีปัญหาอุปสรรคมากน้อยขนาดไหนที่เราต้อง

0: ต่อสู้มันครับพี่แดนนี
1: ่คือรากเหง้าของปัญหาเลยเนี่ยมันมาจากเรื่องเดียวคือเรื่องความวิปริตผิดเพศนะแล้วมันแล้วมันเลยส่งผลให้ต่างๆเข้าไม่ถึงสิทธิและโอกาสเรื่องของความเหลื่อมล้ำคือคนที่ไม่ได้เป็นคนอ่ะมันจะต้องได้สิทธิมนุษยชนของความเป็นคนมันเป็นไปไม่ได้หรอก
0: พี่แดนนี่ต่อสู้เพื่อเขาเหล่านี้ยังไง
1: อย่างไรจริงๆต้องขอขอบคุณแนวคิดเรื่องของ WHO ก่อนเขาเรียกว่าองค์การสาธารณสุขโลกเนี่ยหรือ WHO World Health Organization เนี่ยตอนปี2133เนี่ยเขาได้มีเรื่องของ ICD-10 ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการจำแนกคนออกจากโรคคือมันก็เอาคนที่เป็นโรควิปริตผิดเพศของกลุ่มชายรักชายหรือหญิงรักหญิงคนออกจากบัญชีจำแนกโรคแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้วิปริตผิดเพศละตั้งแต่ปี2533นะ ICD-10 เนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องเอาเรื่องของหลักการสาธารณสุขโลกเนี่ยมารวมกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งสิทธิมนุษยชนเนี่ยในโลกก็มีมาตั้งแต่ปี2491
0: ต้องเดินคู่กัน
1: ต้องเด
0: ิน
1: ค
0: ู่
1: กันใช่คุณต้นพูดถูกคือมันต้องเดินคู่กันถ้าเราจะเอาเรื่องสาธารณสุขแล้วไม่บวกกับทางเหตุ human rights ไม่ได้แต่2เรื่องเนี่ยมันก็มาเดินทางมาควบคู่กันนะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตั้งแต่2491 70กว่าปีแล้วก็มีเรื่องกติการะหว่างประเทศเรื่องหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันต้องเอามาเดินคู่กันพอเอามาเดินคู่กันปั๊บทางสมาคมก็เอา2สิ่งนี้แหละมาขับเคลื่อนโดยเอารากเหง้าของปัญหาที่บอกเป็นความผิดเพี้ยนเนี่ยทิ้งออกไปซะด้วยเหตุผลทางสาธารณสุขโลกนี้แล้วก็เรียกร้องทางด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นของชาวโลกสหประชาชาติเนี่ยตั้งแต่เรื่องหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาก่อตั้งเรื่องขึ้นมา193ประเทศเพราะมีแนวคิดว่าจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคนที่มีความแตกต่างของบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาและรวมถึงเพศด้วย
0: คือทุกคนเท่าเทียมก
1: ัน ใช่แล้วก็เลยเอา2เรื่องนี้มาจัดการด้วยกันทั้งหมดวันหนึ่งประเทศไทยเรามีเรื่องแรกเลยที่เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งของประวัติศาสตร์ของกลุ่มเกย์กระเทยเนี่ยนะก็คือเรื่องของสอดอ3ไงตั้งแต่เอาเรื่องของ ICD-10 นี่แหละมาฟ้องที่ศาลปกครองสมัยก่อนกระเทยจะไปเกณฑ์ทหารต้องบอกเป็นโรคจิตวิปริตอย่างถาวรในใบสด.13เราเองก็รุกขึ้นมาเพื่อจะฟ้องร้องศาลปกครองเมื่อปี2549จนกระทั่งปี2555เนี่ยเราชนะขึ้นมาและเปลี่ยนจากเพศเป็นเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดแทนคำว่าโรคจิตวิปริตอย่างถาวร
0: น
1: ั่นอันนั้นเป็นการเรียกร้องสิทธิ์และเป็นการรวมตัวกันทั้งหมดกระทรวงกลาโหมก็ขานรับในเรื่องนี
0: ้ครับครับเห็นการทำงานแบบนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเนี่ยฮะอย่างโจทย์ที่เราตั้งวันนี้เบื้องหลังความหลากหลายทางเพศกับความเท่าเทียมโครงการที่ขับเคลื่อนมาตลอด26แล้วก็จะเดินต่อไปเนี่ยฮะอีกและอีกไม่รู้กี่ปีเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างเล่าสู่กันฟังนิด
1: จริงๆภารกิจของสมาคมเนี่ยมัน3ด้านใหญ
0: ่ๆ
1: 1เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้เข้าถึงสิทธิและโอกาสไม่ว่าจะเป็นเกย์กระเทยเข้าถึงเรื่องฮอร์โมนเรื่องของยาเพรฟยาเพรฟเอชไอวีเอดและแม้กระทั่งเรื่องกดเป็น NCD ต่างๆเนี่ยเราจัดการทั้งหมดในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพภารกิจ2ก็คือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในการให้เข้าถึงสิทธิและโอกาสไม่ว่าจะเป็นสิทธิสุขภาพสิทธิที่จะต้องได้ในเรื่องของสวัสดิการหรือแม้กระทั่งความทำให้คนเท่ากันในเรื่องความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายและสำคัญที่สุดก็คือภารกิจอันที่3คือความสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชนดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะตอบภารกิจของเรา3ด้านมาตลอดได้20-30ปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องสิทธิ
0: ์
1: นะการเข้าถึงสวัสดิการการมีเรื่องของค่ายทักษะชีวิตพิชิตเอดซึ่งทำมานานมากนะครับแล้วก็ไปรวมไปถึงเรื่องของการที่เราได้รับเงินจากแหล่งทุนเพราะเวลานั้น HIV เอดระบาดสูงมากเราก็ทำงานเรื่อง HIV เอดเนี่ยควบคู่กันมากับเรื่องของหลักการสิทธิประชาชนเรามีคลินิกในเรื่องของ KPLS เนี่ยก็คือชุมชนดูแลชุมชนด้วยกันอย่างต่อเนื่องณวันนี้สมาคมก็มีต้อง15จังหวัดละแล้วก็มีคลินิกที่จะสนับสนุนเรื่องของสุขภาพของคนรักเพศเดียวกันหรือ LGBTIQN+ เนี่ยถึง67คลินิกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์อุบลนะครับสงขลาชลบุรีนครปฐมแล้วก็กรุงเทพอย่างเงี้ยฮะก็มีตลอด
0: หลายคนถามว่าโครงการเยอะแบบนี้โปรเจกต์นี่คือเป็นงานจิตอาสาล้วนๆเลย
1: ล้วนๆเลย
0: เราทำมาเนี่ยเพื่อสังคมเพื่อความเท่าเทียมของสิทธิมนุษยชน
1: โดยตรง
0: ความหลากหลายทางเพศ
1: ใช
0: ่ผลลัพธ์เราวัดจากอะไรหลายๆโครงการที่เราพูดมาเนี่ยในใจเวลาเราวัดว่าโครงการนี้สำเร็จนะพี่วัดจากอะไรบ้าง
1: คือเราวัดจากสิ่งที่ตอบความรู้สึกของคนที่สามารถที่จะคัมเอาตัวเองออกมาได้แล้วอยู่ในฐานะที่สังคมอย่างที่เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีคือคำว่ากายใจสังคมและปัญญาสุขภาพจิตเขาดีไหมที่เขาสามารถที่จะตอบตัวเองว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่ม LGBT ที่ขานรับออกมาให้สังคมรู้เขามีความสุขทางกายไหมนะครับเขามีความสุขทางใจไหมสติปัญญาทุกอย่างครบถ้วนไหมคุณภาพชีวิตที่เขาอยู่ในสิทธิเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายกับคนทั่วไปเราเอาตัวนั้นมาเป็นตัววัดถ้าหากว่าคุณภาพชีวิตของคนมันเท่ากันแล้วไม่มีความเหลื่อมล้ำแล้วนั่นแหละเป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดเขาบอกว่าเรื่องของเขาบอกว่าศัตรูตัว

0: ร้ายของสิทธิมนุษยชนเลยคือเรื่องทัศนคติ
1: ความคิด
0: ความคิดเพราะงั้นทัศนคติทุกคนมันดีแล้วมันไปในทางที่บวกเนี่ยแสดงว่าสิทธิมนุษยชนนั้นก็ถือว่าเต็มที่แล้วก็บอกเหมือนกันว่าความมีศักดิ์ศรีของคนเนี่ยสิ่งที่ลดทอนดีที่สุดก็คือความเหลื่อมล้ำเพราะงั้นถ้าหากว่าเราไม่มีความเหลื่อมล้ำของคนแล้วในเรื่องเท่ากันในเรื่องเพศสภาพใดก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนก็จะมีศักดิ์ศรีคนพลเมืองประชากรทั้งโลก 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยไม่ต้องพูดตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มหลากหลายที่เป็นในเมืองไทยนะทุกคนบอกว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดคือความเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1: คือทุกเพศอะ
0: ทุกเพศ
1: ทุกคนได้
0: เพราะงั้นสิ่งที่มันจะลดทอนก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยเพราะงั้นถ้าเราพัฒนาชีวิตของคนที่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศได้ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่ากับพลเมืองทุกคนในโลกนี้เนี่ยเท่านั้นแหละเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดแล้ววันนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดหนึ่งที่เรามั่นใจว่าสิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เราได้แล้ว
1: มีสิ่งหนึ่งครับพี่แดนนี่คุณผู้ชมครับถ้าเราตามดูเนี่ยจะเห็นว่าทางสมาคมมีงานมอบรางวัลก็เป็นแรงจูงใจเหมือนกันเร
0: ื่อง
1: ความหลากหลายทางเพศ
0: รางวัลที่เรามอบคือรางวัลอัธนารีสวนซึ่งเป็นองค์พระศิวะกับพระแม่อุมาเนาะคนละครึ่งซีกนะที่เป็นมีทั้งชายทั้งหญิงที่มีความอ่อนโยนของความเป็นหญิงมีความแข็งแกร่งของความเป็นชายที่รวมกันเราเลยอัญเชิญนามรางวัลเนี่ยมาเป็นรางวัลซึ่งรางวัลเนี่ยเราไม่ได้จัดคนเดียวนะเราร่วมมือกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงยุติธรรมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับของสปสช.ด้วยนะฮะหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสมาคมวางแผนครอบครัวเนี่ยเราได้รวมกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะรณรงค์นะฮะแล้วก็เรียกร้องไอ้รางวัลเนี่ยให้กับคนที่มีคุณงามความดีกับสังคมในเรื่องของ LGBT ในหลายๆด้าน
1: ระดับโลก
0: เป็นระดับอินเตอร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวปีนี้เราจะมอบกันวันที่13ธันวาเนาะที่กระทรวงยุติธรรมก็มีเป็นรางวัล International อัธนารีสวนอวอร์ดด้วยเป็นคนที่ขับเคลื่อนผลักดันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายรับรองเพศสภาพซึ่งเขาสำเร็จในประเทศของเขาน
1: ะครับ
0: แล้วก็รางวัลของเราเนี่ยมีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านส่งเสริมสุขภาพนะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของศักยภาพความเข้มแข็งชุมชนเรื่องของสื่อนะฮะแล้วก็เรื่องของPride Award Fairship Award เนี่ย
1: เรามี
0: มอบรางวัลแล้วก็รางวัลเป็นที่ที่น่าชื่นชมเป็นก็เป็นโมเดลทำให้คนอื่นลุกขึ้นมาทำงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจแล้วก็เฉพาะโดยเฉพาะบุคคลด้วยนะฮะ
1: ผมย้อนกลับมาทางสมาคมทางพี่แดนนี่เองก็บอกว่ามีรางวัลมอบให้คนอื่นที่ได้รับมาอนอกจากความสำเร็จแล้วล่ะครับคุณชมก็คงจะมีการเชิดชูเกียรติอย่าง Moral Award ของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเองพี่แดเนียลก็ได้รับรางวัลเหมือนกัน
0: ภูมิใจมากครับแหมรางวัลที่มันตรงใจที่สุดก็เพราะสร้างการเปลี่ยนแปลงพี่เองก็สร้างการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะอย่างเช่นว่าเรื่องสุขศึกษาเนี่ยก็ใช้กันมาความเบี่ยงเบนทางเพศเป็นความวิปริตให้ตำราเรียนมาตั้งไหนพี่ก็สร้างกระบวนการทางกระทรวงศึกษาธิการจนกระทั่งทำให้เป็นหลักสูตรตั้งแต่ชั้นประถม1จนถึงมัธยม62ชั้นเรียนเลยนะเวลานี้เรามีหลักสูตรในการเรียนความหมายทางเพศในทุกระดับตั้งแต่ระดับป.1จนถึงมัธยม6เราสร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกระเทยเกณฑ์ทหารเราสร้างการเปลี่ยนแปลงของสมรสเท่าเทียมคือเราพยายามทำทุกอย่างนี้แล้วก็ next step ต่อไปเราก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายรับรองเพศสภาพซึ่งมีถึง80ประเทศในโลกแล้วนะแต่ในบ้านในประเทศเราที่มีสมรสเท่าเทียมเนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่38ของโลกนะคร
1: ับ รอติดตามนะครับให้กำลังใจนะ
0: แล้วก็สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้วันที่23มกราปีหน้า68เป็นต้นไปเนื่องจากประกาศราชกิจจาแล้วก็มีเวลาให้ต้องทำงานกันอีก120วัน
1: ครับ
0: นะ
1: ครับพี่แดนนี่วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุยกันในคุณธรรมคุณทำได้นะครับส่งเสริมกำลังใจกันขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับคุยกันไปกับทางพี่แดนนี่กิตตินันทรมทัศน์นะครับนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยก็เป็นนักกฎหมายเป็นทนายความแต่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาตามกันต่อเรายังคงมีสารคดีหรือว่าสกู๊ปพิเศษนะสิ่งสำคัญรอให้คุณผู้ชมติดตามว่าองค์กรคุณธรรมต้นแบบเขาขับเคลื่อนกันอย่างไรตามต่อช่วงหน้าในคุณธรรมคุณทำได้ครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออกเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ
3: พัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากชุดคณะกรรมการ
0: ในรายการบทบาทกรรมาธิการ
3: ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
5: วิ่งเลย
6: ขอวิ่ง
7: บุญรอดผู้ปกติมีอารมณ์จักรไหลได้ใจเด็กดีจักรไหลผาย
8: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
4: ้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ

0: กลับมาติดตามกันต่อครับคุณผู้ชมคุณธรรมคุณทำได้นะครับช่วงนี้ครับ Moral Share ครับเรายังคงส่งต่อความดีและถ่ายทอดเรื่องราวองค์กรคุณธรรมต้นแบบครับวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขสักนิดหนึ่งครับองค์กรที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาครับเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่เป็นตัวอย่างด้านความซื่อสัตย์สามัคคีและการมีน้ำใจนะครับทางโรงพยาบาลก็ได้ส่งเสริมคุณธรรมมาอย่างยาวนานทั้งหมดนี้นะครับชวนคุณผู้ชมไปติดตามไปพร้อมๆกันครับเชิญครับ
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
2: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
3: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จิระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้

0: ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
1: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
0: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน
2: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มาถ่ายทอดสู่คุณผู้ชมในวันนี้นะครับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาครับจะเห็นว่าโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับขับเคลื่อนผ่านอัตลักษณ์หลักๆนะครับคือการส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจครับมีสั้นๆนะครับคุณผู้ชมมีแนวคิดด้วยอาจจะยาวสักนิดนึงแต่เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก็คือคน1เริ่ม10คนสร้าง100คนเห็นพบนะ 1,000 คนพบผ่านชื่นชมยินดีย้ำอีกครั้งนึงนะครับคน1เริ่ม10คนสร้าง100คนเห็น 1,000 คนพบผ่านชื่นชมยินดีผมเชื่อว่าจากแนวคิดของทางผู้บริหารนะครับรวมทั้งผู้ปฏิบัติสามารถที่จะเป็นโมเดลหรือว่าต้นแบบให้กับองค์กรต่างๆได้นะครับคุณผู้ชมมีการนำปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำมาบอกกล่าวเล่าสืบกันแล้วก็นำเรื่องราวความดีมาส่งเสริมและถ่ายทอดคุณธรรมให้กับคนในองค์กรเพราะฉะนั้นองค์กรไหนสนใจนะครับหยิบเรื่องราวเหล่านี้ไปส่งเสริมคุณธรรมกันได้นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆถูกรวมเอาไว้คุณผู้ชมสามารถที่จะไปติดตามนะครับไปสัมผัสไปดูสิครับว่าคุณธรรมคุณทำได้จริงๆแล้วเริ่มต้นอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปสัมผัสเรื่องราวคุณธรรมผ่านทางแอปพลิเคชัน Moral Touch นะครับสามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้ครับเพราะว่าทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสในชุมชนเป็นองค์ความรู้เป็นหนังสือรวมทั้งหลักคุณธรรมครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมที่สำคัญครับจะต้องมีความยั่งยืนด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนก็หยิบยกทุกๆประเด็นทุกๆมิติที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมนะครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนพยายามแล้วก็เป็นหลักสำคัญครับคุณผู้ชมครับในการส่งเสริมคุณธรรมบอกเล่าเรื่องราวดีๆและแน่นอนครับนะครับวันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับทั้งบุคคลทั้งองค์กรคุณผู้ชมได้ติดตามเห็นกันไปแล้วแต่วันนี้รายการ

0: คุณธรรมคุณทำได้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ผ่านทาง TPTV ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาครับวันนี้ผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานทุกคนขอบคุณทุกการติดตามนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนหนึ่งครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: ธินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้

0: นี่ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
1: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
1: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก
0: โอ้โห
1: 6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
1: ่
0: พี่แป้งทำอาชีพอะไรครับ
1: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
1: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000 ได้ไหม
1: ประมาณ 4-50,000 อยู
0: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
1: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
1: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจดิค่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
1: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือกำลังจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
1: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: จะต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยเหรอครับ
1: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผลมาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ยเราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างนึงไหมเนี่ย
0: ร
1: างวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
0: คือเรามีเหตุผล
1: ใช่
0: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
1: คิดก็ทยอยไง
0: ครับ
1: คือสมมติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
0: ครับ
1: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้อีก 5,000 นี้หมดอุ๊ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น 15,00015,000 ปุ๊บสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
0: อ๋อขั้นต่ำก่อน
1: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
0: ๆ
1: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
0: ครับ
1: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
0: ครับ
1: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
0: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
1: สมมุติว่าบัตรเครดิต
0: บัตร A กับบัตร B
1: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
0: ้ครับ
1: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็ม
0: เอ
1: ามีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
0: ไปเรื่อย
1: ๆนี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
0: ครับแล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
1: ้กังวลสิ
0: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
1: แรกมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
0: ครับ
1: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
0: มาเดาตัวเลขหนี้ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
1: ค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข1
1: มากกว่านั้นค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข7
1: เยอะไปหน่อย
0: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณเนี้ยแหละ
1: ประมาณแถวๆน
0: ั้นประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับเก็บออมเงินทอง
2: ต้องวางแผนกล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่า

0: แก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่จะเป็นคนที่จะถือสลิปต่างๆไปธนาคารเองจากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A แล้วมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บัตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังค์มา
1: ครับ
2: วางวางวางวางวางวางวางวางวางวางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้งไหม
1: ไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วย
1: แล้ว
2: กินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ฉันนี่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: พันดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
2: แฮปปี้ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมาม
1: ันแฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มันวิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
2: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: สถานที่ที่พี่ทำงาน
2: สถานที่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
2: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
2: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
2: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
2: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีน่ะ
1: ถึงจะหมดหนี้ก็
2: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
2: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมุติเงี้ยแล้วเค้าก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นน่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
2: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเค้าบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
2: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
2: คำนวณดูปลดหนี้ปลดสินน่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ป่ะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
2: ไม่ได้ก็ต้องได้ไง ต้องตอบไว้ก่อนเนื้อป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได้
1: แล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีหนี้อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
2: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำ10,000 ต่ำสุด

0: ของฉันอะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงๆตอนนั้น 10,000 ให้ 500 ได้เปล่าไม่ใช่เล่นเล
0: ่นไม่มีให้แต่แบบว่าสมมติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมติ 10,000 ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป

0: ข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
1: ครับ
0: พั่วแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
1: ้
0: อันนั้นน่ะน้ำตาร่วงไงนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล
0: ้
1: วแต่ไอ้เงินก้อนเนี้ยเอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
0: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแวบไหม
0: ไม่ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
0: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
0: ใช่
1: วางแผน
0: ค่อยค่อย
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
0: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
0: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก
1: ็
2: คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้แล้วเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่อ่ะชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
1: ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนช
1: ั
2: ่งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ครับ
2: คือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: หนึ่งไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนเนี้ยบวกก
1: ับ
2: เงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะ

0: ห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนนึงก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้าน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
0: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ1พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
0: 2น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
0: วันนี้คือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
0: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขาม
1: าตอบ
0: แทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี
0: ่นั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
0: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
0: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นนี่อีกไหม
0: จ้างก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มันคงไม่ไหวไหมอ่ะความไม่มีนี่เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังเก็บถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับที่จุดเดิ
0: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
0: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
0: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีเดี๋ยวให้พี่แป้งฝากอะไร
0: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็วอย่างพี่เนี่ยถือว่าช้าแต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงินมากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
1: ม
0: มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
0: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
1: ่
0: แต่สบายกว่าพี่แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี้เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบเนี้ยเราจะมีมากกว่านี
1: ้ครับ
0: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
0: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: ผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะแบบสบายๆนะคะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและรายการของเรานะคะสายก็จะมาพร้อมกับทนายอารมณ์ดีค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะเพื่อมาไขข้อข้องใจในเรื่องของกฎหมายให้กับเราค่ะและในวันนี้ค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมนะคะที่สนใจการทำมาค้าขายนะคะต้องการมีกิจการส่วนตัวนะคะรับรองว่าต้องชอบตอนนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเรานะคะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะของการทำมาค้าขายมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่จะเป็นยังไงนั้นเราไปเข้าสู่ช่วงแรกกันก่อนดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะคะและกฎหมายในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของกฎหมายของการทำมาค้าขาย
1: ครับผม
0: ค่ะประเทศไทยของเรานี่ก็จะเห็นอยู่แล้วว่าร้านค้าแผงลอยอะไรเยอะแยะมากมายเลยมีการค้าขายอยู่ดาดเดินอยากจะทานอะไรตอนไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะร้านค้าเยอะแยะยิ่งช่วงนี้มีร้านค้าออนไลน์อะไรเข้ามาด้วยเยอะแยะเลยนะคะคนทั่วไปค่ะอยากทำกิจการแต่ว่าไม่ทราบเลยว่าเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าการขายเนี่ยเป็นยังไงนะคะค่ะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวชวนพี่วิรัตนะคะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องแรกของเรากันก่อนเลยดีกว่านะคะค่ะไปชมกันค่ะคุณผู้ชมคะ

0: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งพนักงานสองคนกำลังสนทนากัน
1: เฮ้ยหินเมื่อวานแกกลับบ้านเจอฝนไหมวะ
2: ไม่เจอว่ะสงสัยไปกินข้าวกับแฟนละมั้งเลยรีบกลับ
1: เฮ้ยไม่ใช่ฝนนั้นฉันหมายถึงพายุฝนเว้ยที่กำลังจะตกน่ะ
2: อ้าวเหรอเออพอดีเรากลับก่อนว่ะเลยไม่ทันเจอทำไมล่ะ
1: ก็เมื่อวานข้ากลับช้าใช่ไหมนี่ฝนมันกำลังจะตกก็มีพ่อค้าคนหนึ่งตะโกนว่าเลขเข้ามาเลขเข้ามาร่มอันละ99 บาทฉันก็กำลังจะไปซื้อดิ
2: เออปกติก็ซื้อราคานี้นี่หว่าม
1: ันก็ใช่แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดดิวะพอทีเนี้ยฉันกำลังเดินไปซื้อใช่ไหมแล้วที่คนมามุงกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วพ่อค้าน่ะมันก็ตะโกนขึ้นว่าเลขเข้ามาเลขเข้ามาร่มถูกๆอันละ199 บาท
3: wow.
1: ฉ
3: ัน
1: ก็ตกใจว่ะฉันก็เลยถามมันไปว่าเฮ้ยทำไมพ่อค้าขึ้นแบบทีเดียวร้อยเลยวะเป็น199 บาทเลยวะรู้ไหมมันตอบฉันว่าไง
2: ตอบว่ายังไงวะ
1: มันตอบฉันว่าคุณไม่เห็นเลยไงว่าฝนน่ะมันกำลังตกหนักขึ้นหนักขึ้น
2: โอ้โหนี่มันขายล่มตามปริมาณฝนนี่หว่าน
1: ั่นน่ะดิ
4: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะเมื่อสักครู่นี้พ่อค้าหัวใสเหลือเกิน
5: ครับ
4: ราคาร่มนี่ขึ้นตามจำนวนเม็ดฝนเลย
5: ครับผม
4: ค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่วิรัติก่อนเวลาถ้าเจอพ่อค้าแบบเนี้ยถ้าสมมุติอ่ะพี่วิรัติจะทำยังไง
5: คือถ้าเป็นผมเนี่ยจริงๆแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องร่มเนี่ยร
4: ่
5: มเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าควบคุ
4: ม
5: นะครับเมื่อไม่ใช่สินค้าควบคุมเนี่ยเขาสามารถที่จะจำหน่ายในราคาใดก็ได
4: ้อ้าว
5: นะครับ
4: ค่ะ
5: แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าคิดว่ามันจำหน่ายกันแบบนี้นะครับเป็นผมก็ไม่ซื
4: ้อ
5: นะครับเรายอมเปียกฝนเดินกลับบ้านดีกว่าคือมันเอาเปียกมาเกินไปนะครับเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
4: เป็นใส่ใส่ก็ไม่ซื้อเหมือนกันเพราะใส่เป็นผู้หญิงใส่ก็ไม่ได้ห่วงหรอกผมจะเปียกจะอะไรห่วงตามากกว่าเดี๋ยวมัสคาร่าไหลเดินแค่นี้ก็พอหลบฝน
5: ครับผม
4: ค่ะไม่ต้องเยอะแยะมากมายมีข้อสงสัยค่ะจากละครเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่วรัตน์พูดถึงด้วยว่าอะไรนะคะสินค้าควบคุม
5: ครับ
4: ไอ้สินค้าควบคุมกับสินค้าไม่ควบคุมนี่มันเป็นยังไงคะ
5: สินค้าควบคุมเนี่ยมันจะมีบัญชีรายชื่อจากกระทรวงพาณิชย์อย่างเช่นเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆคือน้ำตาลเนี่ยสินค้าพวกนี้จะต้องอย่างเครื่องอุปโภคบริโภ
4: ค
5: นะครับพวกนี้จะต้องมีการควบคุมราคาไว้ไม่ใช่อยู่ดีวันดีคืนดีจะขึ้นราคาไม่ได้ต้องขออนุญาตนะครับเดี๋ยวน้ำตาลเนี่ยผมซื้อตอนนั้นก็6-7 บาทตอนนี้13 บาทนี่มันขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้น
4: ะ
5: แต่คือจะขึ้นต้องได้อนุญาตจากกระทรวงพาณิชย
4: ์
5: นะครับมันถึงจะสามารถทำได้
4: ค่ะอย่างนี้นี่เราเอาผิดอะไรกับ
5: ไม่ได้
4: ในละครนี่คือคนขายร่มก็คือ
5: ไม่ได้
4: จาก99 บาทวิ่งมาถึงหน้าร้านแล้วบอกอีกทีว่า199อย่างนี้เราก็โต้แย้งอะไรไม่ได้เลย
5: ก็ไม่ซื้อไปเลยนะครับผมแนะนำว่าดีที่สุดครับเพราะว่าพวกนี้มันก็เขาคงรู้กฎหมายด้วยมั้งนะครับ
4: ค่ะอันนี้เขาก็เลยแบบขายตามสบายเลยให้ได้กำไรไว
5: ้
4: อย่างนี้เราทนเปียกฝนดีกว่าไม่เรื่องนึงในส่วนของการทำมาค้าขายเลยค่ะอยากจะทราบเลยอย่างบางคนจะเปิดร้านละอยากเปิดร้านเล็กๆสักร้านนึงถ้าเราต้องการที่จะเปิดร้านนะคะร้านขายของเอาเป็นร้านอาหารก่อนดีกว่าถ้าอย่างร้านอาหารนี้เราต้องทำอะไรบ้างต้องแจ้งอะไรกับใครไหมคะ
5: คือโดยหลักถ้าขายของธรรมดาขายอาหารเนี่ยผมไม่ต้องแจ้งอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีการขายสุราอันนั้นต้องแจ้งละนะครับว่าเราจะขายสุรานะครับเพราะว่ามันมีข้อกำหนดตามกฎหมายอยู่ห้าม
4: ต้องแจ
5: ้
4: ง
5: ใช่ต้องแจ้งครับว่าเรามีขายอะไรบ้างนะครับขายเหล้ายังไงนะครับอย่างเช่นมันมีภาษีป้ายภาษีป้ายเราต้องติดเราต้องเสียภาษีในส่วนนี้ด้วยอ
4: ันนี้ป้ายขนาดเท่าไหร่คะหรือเล็กๆอย่างนี้ต้องเสียไหมคะ
5: ทางเขตเนี่ยเขาจะมาคำนวณ
4: อ๋อเดี๋ยวเขาจะมาเอง
5: ใช่ถ้าเรามีป้ายพวกเราก็ไปแจ้งเขาว่าเราจะประสงค์ติดป้ายเนี้ยเราก็พอจะให้คำนวณนะครับ
4: ค่ะค่ะมาถึงเรื่องของแจ้งเรื่องของสุราถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะคะถ้าเป็นเบียร์เป็นอะไรพวกนี้แจ้งเหมือนกันไหมคะ
5: กลุ่มเดียวกันนี่คือพวกสุราแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
4: ต้องไปแจ้งที
5: ่มันจะมีที่เขาเรียกอะไรเป็นสัมปทานมิตรอะไรเงี้ยครับต
4: ้
5: องไปแจ้งที่นั่นนะครับ
4: แล้วเขาก็จะมีเอกสารมา
5: ใช่แล้วก็ไปยื่นคำร้องขอเพื่อจะจำหน่ายนะครับ
4: ค่ะก็นับว่าตรงนั้นต้องทำและในส่วนของที่เห็นกันบ่อยๆเลยร้านหาบเร่แผงลอยบางทีเราไม่รู้ว่าร้านตั้งยื่นออกมาเกือบถึงทางเดินคนอย่างเงี้ยตามฟุตบาทเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าผิดกฎหมายไหมคะตรงนั้น
5: จริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยฟุตบาทเนี่ยห้ามอยู่แล้วครับคือห้ามมีสิ่งกีดขวางใดๆสิ้นห้ามมาขายแต่ว่าคือเหมือนประเทศไทยเราไม่ค่อย กดขันตรงนี้มากนะครับก็ปล่อยแล้วก็เป็นเรื่องอาจจะทำใ เราไม่สะดวกขึ้นนะครับผมก็เดินทางไปในที่ต่างๆเนี่ยก็มักจะมีหลักคิดอยู่ว่าคนขายของอยู่บนฟุตบาทคนเดินบนฟุตบาทต้องไปเดินบนถนนนะครับแล้วก็อันตรายด้วยนะครับผมเองเคยไปอยู่ในต่างประเทศนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นที่อเมริการ้านขายของเขาไม่มีอยู่บนฟุตบาทเลยถ้าจะขายอาหารต่างๆเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่เช่นเขาจะมีฟู้ดคอร์ทอะไรของเขา
4: เป็นสัตว์เป็นส่วนเลย
5: ใช่ไอ้ตรงฟุตบาทเนี่ยไม่ได้เลยผมมีเรื่องนึงโอ้โหมันเป็นเรื่องคลาสสิกมากนะครับตอนนั้นผมไปอยู่ที่บอสตันนะครับผมดันถ่ายรูปเพลินผมเอากระเป๋าเนี่ยไปวางอยู่บนฟุตบาทนะครับทางนั้นก็ปรากฏว่ามีคนเขาใช้วีลแชร์ครับเป็น คนที่เป็นคนพิการนะครับ
4: ก็คือที่เอากระเป๋าไปวางเป็นทางของสำหรับคนพิการ
5: เขาไม่ใช่เป็นทางของคนทั่วไปอะครับแต่เป็นคือเขาสามารถจะใช้วีลแชร์เขามาได
4: ้
5: ปรากฏเขาก็เลื่อนวีลแชร์เขามาเรื่อยๆนะครับเลื่อนล้องเขามาเนี่ยแทนที่เขาจะหลบกระเป๋าผมนะครับไม่ใช่ครับ
4: ชนเลย
5: เขามาจอดตรงหน้ากระเป๋าผมแล้วบอกผมว่าให้ผมเอากระเป๋าถอยไปนะครับผมนึกขึ้นได้เลยว่าเราผิดเองนะครับคือเราคิดว่าแบบบ้านเราจะถ่ายรูปแล้วก็วางกระเป๋า
4: ไม่ได้ทำอะไรตามสบายได้
5: ปรากฏว่าเขาก็บอกให้เราเอาออกไปนะครับเราก็ต้องรีบนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราผิดละเพราะว่าเขาไม่มีการวางขวางอะไรทั้งสิ้นเราก็ต้องรีบไปหยิบและดันเราไปเจอเขาบนรถเมล์อีกโอ้โหเจอกันอีกแกก็คือที่นู่นเขามีสิทธิที่ค่อนข้างดีมากครับเรื่องของฟุตบาทอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องทำให้ดูแลให้ได้เพราะว่าพอรถมาจอดนะครับเขาต้องเอาคนพิการเนี่ยครับเขาต้องเอาคนขับรถเนี่ยจ้องเอาไอ้ตัวเขาเรียกอะไรเป็นถาดรองมาต่อกับฟุตบาท
4: อ๋อรถโดยสารเนี่ย
5: ใช่ใช่รถเมล์เขาเนี่ยครับแล้วคือรถถึงจะเคลื่อนขึ้นไปขึ้นได้ถ้าเป็นบ้านเราคงทำไม่ได้
4: ใช่นี่ขนาดกระเป๋าเขายังขนาดนี้ถ้าเป็นร้านทั้งร้านนี่คงยอมกันไม่ได้
5: เขาถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยเพราะว่าเมืองเขาค่อนข้างจะรักษาสิทธิ์กันนะครับ
4: ค่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกฎหมายที่ประเทศอื่นรักษาเป็นอย่างดีนะคะแล้วร้านอาหารค่ะร้านแพงอันนี้เคยอย่างเช่นเคยเห็นคดีอันนี้ในทีวีพบบ่อยมากเลยตามข่าว
5: ครับ
4: ร้านคาราโอเกะเข้าไปนั่งนู่นนี่นั่นพอเวลาเก็บเงินออกมา 30,000 กว่าบาทช็อกเลยค่ะแค่คืนเดียว 30,000 กว่าบาท
5: ครับ
4: อย่างนี้เราร้องเรียนหรือว่าไปแจ้งความอะไรได้ไหมคะ
5: จริงๆมันมีอยู่หลายแต่ว่าพวกราคาเนี่ยบางทีมันไม่ได้กำหนดเอาไว
4: ้
5: นะครับผมว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะไปกินร้านอาหารอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีการระบุราคานะครับถ้าไม่มีระบุเนี่ยนี่มีความผิดนะครับสามารถแจ้งความได้นะครับมีความผิดเลยแต่ถ้าร้านไหนที่เหมือนกับว่าไม่ได้ทำเมนูเอาไว้หรือทำเมนูไว้ไม่แจ้งราคาอย่างเงี้ยเราสามารถร้องเรียนได้แล้วถ้ามันเจอร้านลักษณะที่ผมว่าไม่ควรไปนั่งก็ควรจะเปลี่ยนร้าน
4: ต่อเนื่องจากคำถามนี้เลยข่าวที่ดูมาก็คือ 30,000 คนที่ไปเที่ยวคาราโอเกะก็ไม่มีเงินจ่ายละไม่มีเงินจ่ายปุ๊บยึดรถยนต
5: ์ใช่ก็เป็นอย่างนี้ครับก
4: ็ยึดได้ไหมคะเอาในทาง
5: เป็นเรื่องครับทำไม่ได้
4: อย่างเช่นเราไปทานข้าวจานละแค่30บาทอย่างเงี้ยค่ะ
5: ค
4: แล้วมีนาฬิกาแพงๆไม่มีเงินจ่าย30บาทเขาขอยึดนาฬิกาเราอย่างนี้ไหมคะขอ
5: ทำไม่ได้ครับจริงๆเขาส่วนใหญ่ก็ไปแจ้งเป็นเรื่องของการโชคอะไรกันไปนะครับก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอะไรเงี้ยครับก็สามารถทำได้ในคดีลักษณะเขาก็ทำกันนี่นะครับครับ
4: ถ้าเราเจอพ่อค้าแม่ค้าที่โหดๆแบบนี้ค่ะ
5: คร
4: เราสามารถแจ้งหรือว่าร้องเรียนที่ไหนได้ไหมคะนอกจากการไปแจ้งความกับสถานีตำรวจ
5: โดยหลักที่มันจะเป็นคดีอาญาครับเรื่องการโชคทรัพย์อะไรก็ต่างก็ไปที่โรงพักเดียวที่โรงพักที่ร้านมันตั้งอยู
4: ่
5: นะครับ
4: ก็คือบางคนไม่เข้าใจกลับไปถึงบ้านไปแจ้งโรงพักที่บ้านตัวเองอย่างนี้ไม่ได้
5: เพราะว่าเหตุเกิดมันเกิดที่โรงพักในร้านอาหารนั้นนะครับ
4: และอีกนิดนึงค่ะอันนี้เจอมากับตัวเลยไปซื้อผลไม
5: ้ครับ
4: โอ้ยอยากทานมากองุ่นเขียนไว้ทำไมถูกจังเลยกิโลละ50บาทเข้าใจเพราะว่า50บาทตัวเบลเลอร์เลยแล้วเข้าใจกิโลละ50แต่จริงๆเขาเขียนตัวเล็กๆไว้ค่ะว่าครึ่งกิโล
5: ครับ
4: อย่างนี้เราร้องเรียนได้ไหมคะไปแจ้งความได้ไหม
5: จริงๆโดยหลักต้องไอ้ตัวป้ายราคาเนี่ยมันต้องระบุให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็สามารถที่ร้องเรียนพาณิชย์อะไรก็ได้นะครับสามารถที่ร้องเรียนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยที่จะไปร้องเรียนอะไรมากมายนะครับคือเข้าไปบางทีมันบางจ้ามเป็นอย่างนี้นะครับคือเข้าไปบอกว่าลดเห็นการว่า50จริงๆลด 50% อะไรเงี้ยพอร้องเรียนเสร็จนะส่วนใหญ่เขาก็จะมาให้เราไปแจ้งความด้วยนะครับก็ดำเนินคดีในเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงช่อโกงอะไรเงี้ยครับ
4: ค่ะก็ไปในรูปแบบนั้นเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะ เรื่องของกฎหมายการทำมาค้าขายนะคะอันนี้เราก็ได้รับความรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของ

0: การเอาผิดคนขายนะคะอย่างเช่นในละครที่ยกตัวอย่างมานะคะเป็นสินค้าร่มเป็นสินค้าที่ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมนะคะอย่างนี้คนขายก็ขึ้นราคาตามอำเภอใจได้เลยอย่างนี้เราก็ต้องทำใจนะคะสำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับการควบคุมแต่มีอย่างนึงค่ะที่เราควบคุมได้ก็คือถ้าเขาขายให้เราเกินราคานะคะเกินแบบมากกว่าปกติไปมากนะคะเราก็ร่วมมือกันที่จะไม่สนับสนุนการซื้อสินค้านั้นซะนะคะแค่นี้นะคะทุกคนก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะมาขายสินค้าในราคายุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายด้วยนะคะค่ะและสำหรับเรื่องของกฎหมายการทำมาค้าขายนะคะก็ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องด้วยกันนะคะและเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: ณร้านอาหารแห่งหนึ่งทูนและต้นชวนกันมาฉลองที่เงินเดือนออก
2: วันนี้เต็มที่นะเว้ยเพื่อนคิดอะไรดีวะ
3: ไม่รู้อ่ะ
2: น้องๆขอเมนูหน่อยครับเฮ้ยโคตรน่ากินเลยว่ะ
4: อาหารเหรออ
2: าหารดีว่ะเดี๋ยวขอดูสักเมนูสักพู่นะครับเฮ้ยช่วงนี้ข้ามีปัญหาสายตาว่ะ
3: เออยังไงวะ
2: เดี๋ยวนี้เว้ยสายตาสั้นว่ะมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นว่ะ
3: เออ
2: เอ็งมีเมนูอะไรแนะนำข้าไหมวะ
3: เปิดดูดิอะไรเมนูที่เกี่ยวกับปลา
2: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับปลาปลาช่วยให้สายตาไม่สั้นหรอวะ
3: เอ้ากินปลาทำให้สายตาดีไอ้เคยแม่ใส่แว่นปะล่ะ
2: เออก็จริงแกพูดถึงเรื่องสายตาเนี่ยข้าไปตัดแว่นมาวะ
3: ยังไงวะ
2: ให้ร้านทำนะเว้ยแล้วมันวัดสายตาข้าก็วัดผิดค่าก่อก็แพงใส่ไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยวะแล้วข้าต้องทำไงวะไปหาทางร้านด้วยให้เขาเปลี่ยนให้มันก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้ข้าวะ
3: ไม่รู้อะเออแล้วไหนแว่นแกวะ
2: วันนี้เขาไม่ได้ใส่มาวะใส่บิ๊กไอวะเห็นเขานิยมกันดี
0: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะ
5: ครับ
0: ผู้บริโภคถูกกระทำอีกแล้ว
5: ครับ
0: ค่ะเรื่องนี้ก็คือแว่น
5: ครับ
0: ตอนตัดก็ตัดดีอยู่หรอกแต่พอเอามาใส่ใช้ไม่ได้เอาไปเปลี่ยนคืนก็ไม่รับเปลี่ยนคืน
5: ครับ
0: อย่างนี้เขาจะทำยังไงดีคะ
5: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคนะครับ
0: ค่ะ
5: ก็กฎหมายเราก็มีเปิดหน่วยงานขึ้นหน่วยงานหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรับเป็นที่ร้องเรียนนะครับเราเรียกสั้นๆว่าสคบนะครับชื่อเต็มก็คือสำนักงาน
0: ค
5: ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
0: อ๋อใครเคยได้ยินได้ตัวย่อแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อเต็มชื่ออะไร
5: ตรงนี้เขาก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร้องเรียนได้นะครับอาจจะไปที่สคบเองได้เลยถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็สามารถไปได้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับอาคาร B ชั้น5
0: ค่ะ
5: นะครับก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้ตนเองนะครับถ้าเกิดว่าเจอในเหตุการณ์หรือว่าเหตุการณ์อื่นๆก็ได้ที่เกี่ยวกับการซื้อขายต่างๆนะครับได
0: ้ค่ะ
5: ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่สะดวกไปเราก็สามารถแจ้งเบื้องต้นได้นะครับมีสายด่วน
0: อ๋อมีสายด่วนแจ้งด้วยกำลังจะถามอยู่เชียวว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะทำยังไง
5: มีสายด่วนสคบนะครับจำง่ายๆครับ11แล้วก็66
0: 11 66
5: ก็จะทำง่ายนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องน้องเรียนนะครับซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เราไปร้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันอะไรเงี้ย
0: คืออย่างนี้ก็เรียกมาคุยสองฝ่ายเลยไม่ใช่เรียกเฉพาะร้านค้า
5: ไม่ใช่ครับคือเขาเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีข้อเสียหายเนี่ยเราก็จะเรียกให้ทางตัวของตัวผู้ประกอบการเยียวยาผู้เสียหายนะครับ
0: ค่ะอันนี้สคบนี่คุ้มครองถึงขั้นตัวสินค้าด้วยแล้วก็ตัวเป็นบริการด้วยเหรอคะ
5: ด้วยคร
0: ับ อ๋ออย่างนี้ไส้เคยเจอค่ะตอนนั้นเคยกระเป๋าสตางค์หายไปสถานีตำรวจมีโต๊ะข้างๆค่ะแอบฟังนิดนึง
5: ครับ
0: เรื่องคนอื่นเขาก็คือเป็นช่างตัดผมเขาตัดผมอะค่ะเหมือนลูกค้าไม่พอใจอะค่ะลูกค้ามาแจ้งความนี่เอาผิดได้ไหมคะเรื่องของการตัดผม
5: คือบางทีมันตัดไม่สวยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่ไซก็ไม่รู้ว่าเขาดำเนินการอะไรยังไงต่อ
5: คือตกลงมันยังไงเราไม่ทราบครับแต่ในประเทศไทยผมไม่ค่อยเห็นนะแต่ในต่างประเทศมีฟ้องร้องกัน
0: ค่ะประเทศไทยฟ้องร้องได้ไหมคะ
5: จริงๆผมว่ามันก็ฟ้องได้แต่ไม่ค่อยมีใครทำครับแต่ในต่างประเทศก็มีการฟ้องร้องกันเรื่องผมพอตอนแรกก็ตัดแล้วมันทำให้มันสั้นแล้วอยู่ดีก็สั้นจนแบบดูไม่ได้นี่ครับเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สั่งการว่าให้ตัดแบบนี้
0: ค่ะ
5: นะครับเหมือนเราไปตัดร้านตัดผมเนี่ยเราผมยาวอยู่เราไปตัดอยู่ดีเขามาตัดเราสั้นเนี่ยเราเสียใจมาก
0: ค่ะ
5: แต่มันก็มีใครฟ้องกันนะ
0: ค่ะ
5: นะครับ
0: ประ

0: ประเทศไทยไม่ค่อยมีนะ
1: ไม่ให้ฟ้องแต่เป็นต่างประเทศ
0: ค่ะถ้าอันนี้เป็นเรื่องของการตัดแว่นถ้าเกิดผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะโต้แย้งกลับมาว่าตอนวัดสายตาบอกแล้วว่ามันโอเคแล้วอย่างเงี้ยค่ะยังจะแจ้งได้
1: ก็ต้องมานำสืบกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันตกลงกันว่ายังไงนะครับคือสบ.เขาดีตรงที่ว่าพอมีเหตุการณ์โต้แย้งกันเนี่ยนะครับสุดท้ายถ้าแกตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีให้กับฟ้องให้เนี่ยนะครับให้กับผู้บริโภค
0: อันนี้ก็คือถ้าเป็นแม่ค้าแม่ขายอย่างนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเป็นความผิดพลาดของเราอย่างเช่นร้านตัดแว่นทางที่ดีเราก็รับผิดชดใช้คืนให้ลูกค้าไปนี้ก็จะดีนะคะ
1: ครับ
0: พี่ทนายวิรัติคะแล้วถ้าเกิดว่าไปฟ้องร้องสคบเรียบร้อยละกลับมาอีกทีเห็นเลยว่าเราไม่ได้เอาไปทำเราไม่ได้เอาสินค้าเขาไปเสียหายข้างนอกนะคะมันเสียหายจากการกระทำของเขานะคะอย่างนี้จะดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการทำมาค้าขายนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่าสนใจทั้งสองเรื่องที่ผ่านมานะคะพูดถึงเรื่องของลูกค้าถูกกระทำแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของแม่ค้าแม่ขายบ้างค่ะถูกลูกค้ากระทำค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมในละครตอนต่อไปได้เลยค่ะ
2: อุ๊เป็นเจ้าของร้านรองเท้าที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานกบซึ่งเป็นเพื่อนจึงแวะมาแสดงความยินดีกับร้านใหม
3: ่เศรษฐีใหม่เป็นไงบ้างจ๊ะกิจการรองเท้าไปได้ดีไหม
4: โอ๊ยไม่ไหวเลยช่วงนี
3: ้อ้าวทำไมล่ะทุกคนต้องใส่รองเท้ากันอยู่แล้วอาจจะเพิ่งเปิดร้านละมั้ง
4: ก็เมื่อวานขายรองเท้าได้แค่คู่เดียวเอง
3: แล้ววันนี้ดีขึ้นหรือยัง
4: วันนี้เหรอแย่ยิ่งกว่าอีก
3: ทำไมล่ะขายไม่ได้เลยเหร
4: อก็ลูกค้าเมื่อวานที่ซื้อรองเท้าไปเอารองเท้าเมื่อคืนละสิ
3: โอ้โหเพื่อนฉันเข้าขั้นวิกฤตนะเนี่ย
4: ฉันอยากจะรู้ว่าถ้าลูกค้ามาขอคืนสินค้าและขอเงินคืนฉันสามารถปฏิเสธได้ไหม
5: ว้าว
3: ก็ไม่รู้สิ
4: ฉันว่าก็ว่านะเธอเปลี่ยนรองเท้าไหม
3: เขาจะให้ฟรี
4: แม่ก็อดหนุนฉันคู่นึง
3: แล้ว
4: แ
3: ม่จะให้ฟรี
4: แม่ฉันขันแม่สักคู่เลยให้ฟองให้ฟรีเลย
0: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะน่าสงสารคุณอูจังเลย
1: ครับ
0: ขายได้คู่เดียวแถมยังถูกเอามาคืนอีกสินค้าที่ขายไปนะคะไม่ทราบว่าตรงนี้ถ้าคุณอูรู้สึกว่าไม่อยากรับคืนนะคะไม่คืนเงินได้ไหมคะ
1: จริงๆก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับว่าจะไม่คืนนะครับแต่ว่าเขาต้องยอมรับว่าทางผู้บริโภคเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องสคบได
0: ้
1: นะครับร้องพอไปร้องสคบเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของสคบเนี่ยเขาก็จะเรียกผู้ประกอบการมา
0: ค่ะ
1: นะครับพอเรียกมาแล้วก็มาคุยกับทางตัวผู้บริโภคนะครับเขามาคุยเจรจากันอาจจะ1นัด2นัด3นัด
0: ค่ะนะครับทำไมต้องนัดหลายครั้งด้วยคะ
1: ก็บางทีไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ประมาณ 2-3 นัดนะครับพอเรียกมาแล้วเราก็ต้องเสียเวลางาน
0: ใช่
1: นะครับหรือว่าพอสุดท้ายเราไม่ยอมอีกทางสคบเขาอาจจะฟ้องให้ทางผู้บริโภคอีกเราต้องขึ้นศาลคุณต้องไปจ้างทนายความในการดำเนินคดีซึ่งมันก็ถามผมเองผมว่ามันเสียเวลานะครับซึ่งไม่คุ้มนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะคุยกันแล้วก็จบกันให้ได
0: ้
1: นะครับเยียวยากันไปเลยนะครับมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่า
0: และที่ทรายเห็นบ่อยๆเลยตามร้านเสื้อผ้าซื้อแล้วไม่รับคืนอันนี้ผู้ขายมีสิทธิ์จะไม่รับซื้อแล้วไม่รับคืนตามป้ายได้ไหมคะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของเขาครับแต่จริงๆมันต้องถ้าเกิดมันมีข้อบกพร่องอะไรต่างๆมันต้องรับเปลี่ยนรับคืนได้เพราะว่ามันก็ต้องคุ้มครองให้กับผู้บริโภคด้วยเพราะว่าในเวลาที่เราซื้อของเนี่ยเราบางทีอาจจะตรวจดูไม่ท่วนทีต่างๆนะครับมันจะมีถึงต้องมีรับประกันนะครับเหมือนอย่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเขายังมีให้ว่าซื้อไปแล้ว7วันให้คุณดูว่ามันมีข้อเสียสามารถแลกเปลี่ยนทั้งเครื่องได้เลยนะครับซึ่งมันผมว่ามันเป็นเซอร์วิสที่ต้องทำได้อะครับมันก็จะไม่ใช่คุณไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืนเพราะบางทีเราก็มาตรวจไม่ได้เหมือนกันว่ามันเสียหรือไม่นะครับ
0: ค่ะใส่เคยเจอไปซื้อหนังสืออันนี้เจอกับตัวเองเลยนะครับในหนังสือเนี่ยจะมีแพทเทิร์นเป็นหนังสือตัดเย็บเสื้อผ้ามีแพทเทิร์นสอดในหนังสือใส่ก็ไม่แน่ใจที่จะดูตรงนั้นว่าแพทเทิร์นมันครบหรือเปล่าใส่ก็เลยถามพี่พนักงานเขาบอกว่าพี่ถ้ากลับไปบ้านแล้วไอ้ตัวแพทเทิร์นในหนังสือมันไม่ครบอ่ะเอาหนังสือมาคืนขอเล่มใหม่ได้ไหมเขาก็อ้ำๆอึ้งๆคิดอยู่สักพักนึงก็บอกว่างั้นน้องก็เก็บใบเสร็จไปด้วยแล้วกันอันนี้ใบ

0: สร็จจริงๆแล้วมีส่วนไหมคะเกี่ยวกับการคืนของหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได
1: ้คือผมมองว่ามันจะเป็นเพราะว่ามันก็เป็นหลักฐานว่าเราซื้อจากร้านนี้เพราะบางทีอาจจะโมเมจากซื้อจากร้านอื่นได
0: ้
1: ถ
0: ู
1: กไหมฮะอย่างน้อยสุดก็ควรจะเก็บหลักฐานเอาไว
0: ้
1: เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกนิตยสารอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่รับเปลี่ยนรับคืนเนี่ยเกิดซื้อไปกระดาษช่วงไหนชำรุดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพิมพ์หนังสือกฎหมายรายรุ่นผมเนี่ยก็มีรับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับถ้าในกรณีเกิดพิมพ์ตกหรือว่ามีหลุดบ้างอะไรบ้างจากหนังสือก็ต้องรับเปลี่ยนรับคืนอยู่แล้วนะครับ
0: มันเป็นรับคืนในกรณีนี้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะมีอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของเวลาเราไปซื้อของ
1: ครับ
0: ค่ะบางทีอย่างเช่นผู้หญิงซื้อเครื่องสำอางมีหลายสีหลากหลายสีตอนที่เราเลือกเนี่ยเราคิดแล้วว่าเอ้ยสีนี้ชอบแต่พอกลับไปบ้านลองทาไม่สวยค่ะ
1: ครับ
0: ขอไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ไหมอย่างนี้นี่จะร้องเรียนได้ไหมคะในเมื่อสีมันไม่ถูกใจค่ะ
1: คือตรงนี้ก็จะลำบากนิดนึงตรงที่ว่าเราซื้อสีนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆพอไปถึงบ้านเราอยากจะเปลี่ยนสีซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นการเอาเปรียบตัวผู้ประกอบการเหมือนกันนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นลิปสติกเงี้ยหรือว่าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วอ่
0: ะ
1: มันก็ไม่งามแล้วล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นกรณีที่สีไม่ตรงล่ะเอามาโชว์ตัวนี
1: ้
0: เป็นอีกแบบนึง
1: อันนี้ก็อันนี้ทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจซื้อสีแดงแต่เราก็ซื้อมาแล้วพอกลับบ้านบอกว่าอยากได้เราอยากได้สีส้
0: ม
1: อันนี้ไม่ถูกละ นะครับ
0: มีกรณีนึงค่ะถ้าไปเจอสินค้า2ชิ้นเราซื้อมาในราคาที่แพง
1: ครับ
0: ไปดูอ้าวเพื่อนซื้อถูกกว่านี่คุณขายถูกกว่านี้ก็ได้นี่อย่างนี้เราจะสามารถทำอะไรได้ไหมคะร้องเรียน
1: ผมว่ามันร้องเรียนอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกถ้ามันไม่ใช่สินค้าคุ้มเขาจะขายอยู่ที่ไหนก็ได
0: ้
1: นะครับเหมือนผมซื้อเครื่องอะไรเครื่องสำรองไฟนะครับที่ใช้กับสมาร์ทโฟนเขาบอกขายราคาเต็ม 2,900 สมมุติอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าถ้าเราเดินไปอีกหลายร้านเนี่ยมันขาย
0: 2,400
1: แต่ผมซื้อแพงกว่าแต่คือว่าไม่ใช่ว่าผมเป็นคนร่ำรวยเลยนะครับก็คือว่าสบายใจซื้อก็จบนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราคาที่มันไม่มีการควบคุมนะครับถ้าเราขยันเดินก็อาจจะได้ของถูก
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่สินค้าควบคุมนี่ก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากที่เราจะร้องเรียนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็อยู่ที่วิจารณญาณของตัวเราด้วยว่าจะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเราก็ต้องดูให้ดีๆเองนะคะค่ะคุณผู้ชมคะในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งนะคะคุณผู้ชมนะคะอย่างที่เคยบอกไว้เลยว่าต้องตรวจสอบสินค้าให้ดีและคุณผู้ชมนะคะที่เป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าเองก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่าสินค้าที่เราให้ลูกค้าไปนั้นถูกต้องแล้วก็ไม่มีสภาพชำรุดนะคะเมื่อเกิดกรณีอะไรเราก็จะได้กล่าวถึงได้ว่าสินค้าของเรานั้นสมบูรณ์แล้วนะคะไม่ได้มีตำหนิอะไรไปนะคะพอไม่ใช่นั้นแล้วนะคะถ้าเราละเลยนะคะในจุดนี้ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะคะถ้าลูกค้าเอาสินค้าไปแล้วก็มาอ้างกับเราว่าสินค้าคุณไม่ดีเราก็จะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรแล้วนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของการทำมาค้าขายหรือว่ากฎหมายอื่นๆนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม Twitter ของทนายวิรัตได้นะคะที่ทนายวิรัตค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะติดตามชมไม่ทันนะคะหรือว่าพลาดบางช่วงบางตอนก็สามารถที่จะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราย้อนหลังนะคะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะที่คุณผู้ชมต้องการจะแนะนำติดชมรายการของเราหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายมาคุยกับเราค่ะได้ที่ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกับรายการกฎหมายคลายเครียดของเรานะคะได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นะคะทรายกับทนายวิรัตและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมตลอดหาเรื่องต้นรายการวันนี้นะฮะผมจะมาหาคนที่มีคำถามเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องกฎหมายนะครับเขาสงสัยเขาอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามเหล่านั้นส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตที่รออยู่ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ด้านหลังเป็นแม่น้ำแบบนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมทุกคนมาอยู่ที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ครับชุมชนเก่าแก่อายุกว่า300ปีของจังหวัดจันทบุรีครับคุณผู้ชมครับชุมชนริมแม่น้ำจันทบูรณ์นะครับถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแล้วก็มีเสน่ห์เป็นอย่างมากเลยแหละครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยชาวยวนแล้วก็ชาวจีนอพยพมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อสำคัญเลยของจังหวัดจันทบุรีครับส่วนตอนนี้หลังจากเดินดื่มด่ำบรรยากาศริมแม่น้ำสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ได้เวลาที่ผมจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกแล้วก็จะมีข้อสงสัยอะไรไปคุยกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วในช่วงตลอดหาเรื่องมาดูว่าท่านนี้เขาจะมีข้อสงสัยอะไรนะครับป้าเต็นสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เล่าเรื่องของป้าเต็นมาได้เลยครับ
2: เรื่องหลักรอค่ะ
0: หลักรอคืออะไรฮะ
2: หลักรอคือว่ามันเป็นประมงของพื้นบ้านคือว่ามันก็ออกไปกลางอวนรออยู่ในกลางคลองค่ะ
0: ไม่ใช่ทะเลใช่ไหม
2: ไม่ใช่ทะเลค่ะ
0: เป็นคลองเป็นส่วนน้ำจืด
2: ส่วนน้ำเค็มค่ะ
0: เหมือนปากแม่น้ำเหรอ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: เหมือนปากแม่น้ำที่จะออกสู่ทะเลเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ลักษณะเป็นไงป้าเต็นอธิบายให้ผมฟัง
2: ลักษณะก็เป็นแบบว่าเขาจะตั้งเสานะฮะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีอวนที่ว่าไปนั่นไว้แล้วก็รอช่วงน้ำลงอย่างเดียวพอน้ำลงของอะไรๆมันจะลงมันก็ลงไปในอวนรอถ้าคือว่าถ้าน้ำไม่ลงไม่ไหลมันก็รอไม่ได้ทำไม่ได้
0: ค่ะเข้าใจแล้วเพราะว่าเราไปขึงกลางรอไว
2: ้
0: พอน้ำลงก็มาดูว่ามีปลามีสัตว์อะไรติดอยู่บ้างเราก็เก็บไปส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ที่มาติดนี่เป็นปลาหรือเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหน
2: ก็จะเป็นกุ้งค่ะ
0: เป็นกุ้ง
2: มันก็เป็นกุ้งขาวกุ้งนาอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ไซส์ใหญ่ไหมฮะ
2: มันก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างปนกันค่ะ
0: อวนมันถี่ขนาดไหนฮะ
2: อวนมันก็ถี่มันก็เล็กคือว่ากุ้งออกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พวกปลาเล็กปลาอะไรก็อยู่ในนั้น
0: แต่
2: พ
0: ว
2: กปลาใหญ่ไม่มี
0: ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเล็ก
2: ค่ะ
0: ที่ติดอยู่ปลาเล็กกับกุ้งขาวกุ้งเล็กไอ้พวกกุ้งเคยเงี้ยเหรอที่ทำกะปิเงี้ยนะ
2: แต่กุ้งเคยไม่ข่าวอ่ะกุ้งเคยจะออก
0: อ๋อเพราะมัน
2: ใหญ
0: ่ไอ้อวนมันใหญ่กว่าตัวกุ้งกุ้งมันหลุดไปได้นะครับเราดักเนี่ยทุกวันไหม
2: ไม่ทุกวันค่ะ
0: ความถี่ขนาดไหนครับ
2: ความถี่เป็นวันหรือแบบ
0: อาทิตย์นึงจะทำกี่ครั้ง
2: อ๋ออาทิตย์นึงก็มันจะมีช่วงน้ำเสียกับน้ำไม่เสียนะฮะ
0: ค
2: ือว่าน้ำเสียนี่น้ำมันจะไม่ขึ้นไม่ลงคือว่าเราจะออกไม่ได
0: ้ออกก็ทำไม่ได้
2: ค่ะคือว่าจะต้องรอที่ว่าพอถึงหน้าน้ำลงถึงเราจะรออวนได
0: ้
2: ถ้าน้ำเสียเราจะรอไม่ได้
0: แล้วอย่างนี้เดือนนึงป้าเต็นทำได้ประมาณกี่รอบอะ
2: เดือนหนึ่งก็ตีไปแล้วก็
0: เฉลี่ย
2: แล้วก็7-8 วัน
0: ออ
2: กทีนึงแล้วก็อีก7-8 วันหรือ10 วันดีกว่าหยุด
0: เฉลี่ยประมาณเดือนละ2 ครั้งแล้วกันเนา
2: ะ
0: เดือนละ2 ครั้งรายได้ประมาณเท่าไหร
2: ่ก็ประมาณคืนมึงก็มี2,000-3,000มี
0: ต่อ1 ครั้ง
2: ต่อ1 ครั้งค่ะ
0: ต่อ1ครั้ง

0: ประมาณ 2,000 3,000 นะฮะ
1: แล้วก็มี700 800อะไรงี้มันแล้วแต่ของมันจะรอ
0: เนี่ย
1: ค่ะค่ะ
0: เข้าใจเข้าใจเพราะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประมงพื้นบ้านทำมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: ก็ที่ฉันทำเวลานี้ฉันก็50ฝาก็ที่ทำจริงๆแล้วชุดหลังที่ทำต่อจากเขาก็ประมาณ30กว่าปี
0: โอ้โหแปลว่าก่อนหน้านั้นก็มีคนทำมาแล้วแต่
1: เขาท
0: ำ
1: มาค่ะค่ะค่ะ
0: เป็นประมงพื้นบ้านของจันทบุรีนี่เลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วปัญหามันคืออะไรฮะ
1: ปัญหาคือว่าทีหลังนี่ก็แบบว่าเขาคิดว่ารอแบบนี้สัตว์ในคลองจะหมดอะไรจะไม่มีอะไรเงี้ยฮะเขาคิดว่าอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่
0: อาจจะเดี๋ยวผมอธิบายทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เนา
1: ะ
0: ใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วกันเจ้าหน้าที่อยากจะบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้สัตว์น้ำขนาดเล็กไม่ได้เติบโตไปขยายพันธุ์ถูกต้องไหมฮะ
1: แต่
0: ที่คุณป้าบอกว่าไม่ใช่เพราะอะไร
1: เพราะว่ามันปลาพวกนี้มันจะไม่มีโตแล้วมันจะสุดขีดจำกัดของมันแค่แต่อย่างปลานิ้วก้อยกับนิ้วก้อยเขาเรียกปลาเก๋ย
0: ปลาเก๋ย
1: ค่ะปลาเก๋ยที่ก็ตาแข้งที่อย่างเงี้ยฮะมันก็ตัวเล็กก็มันก็จุดแต่แค่นี้ค่ะปลาในคลอง
0: ทั้งฝั่งของชาวประมงก็จะบอกว่ามันไม่ได้โตไปขยายพันธุ์หรอกตัวมันเท่านี
1: ้ไม่ขยาย
0: ไม่ไปขึงตัวมันก็เท่านี
1: ้ค่ะค่ะค่ะค่ะ
0: ความหมายคืออย่างนั้นนะฮะแล้วเราได้มีการอธิบายกับเจ้าหน้าที่ไหมหรือมันเป็นกฎออกมาปุ๊บเขาก็มีคำสั่งออกมาเลย
1: มันก็มีนะเขาก็ขึ้นลงกันอยู่แต่เขาก็ยังเฉยๆยังนิ่งเฉยคือว่าเขาก็ยังไม่อยากจะให้ทำแต่คือว่าทำไมทำก็ทนไม่ไหวเพราะไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของป้าคือว่าไม่รู้กี่ร้อยครอบครัวที่ว่าอยู่ในระยะเวลานี้นะบางคนนี่ถึงก็เครียดมากอย่างป้าไปยังเครียดเลย
0: ผมเข้าใจว่าทำกันมานานแล้วทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษตกทอดไม่รู้จะไปทำอะไรถ้าไม่ได้ทำแบบน
1: ี้ใช่แล้วจะเวลานี้อายุขนาดนี้แล้วจะให้ไปทำอะไรใหม
0: ่เข้าใจครับทีนี้เวลาเขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยเรายังมีการขึงอวนรอตรงนี้อยู่ไหม
1: ก็มันก็เหมือนขโมยเลยตอนนี้
0: เหมือนแอบทำ
1: เหมือนซุกทำ
0: เขารื้อไหมอ่ะ
1: ตอนนี้เขาไม่รื้อแต่เวลานั้นเขาก็มาตรวจ
0: เขาเคยมารื้อไหม
1: เขาเคยมารื้อค่ะ
0: เคยมารื้อสองครั้งแล้ว
1: เขาก็ตัดทิ้งมันล้มไปแล้วทีนี้จะทำไงก็ไม่รู้จะทำกินอะไรก็ขโมยทำขึ้นมาใหม่และทำแต่ละครั้งก็ไม่ใช่น้อยนะ
0: เพราะว่าก็ต้องมีค่าเสาค่าตะข่ายค่าแรง
1: จ้ะ
0: เพราะก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไร
0: แปลว่าทุกวันนี้รู้ว่ามันผิดแหละเพราะว่ากฎหมายประกาศออกมาแล้วแต่โหมันลำบากอะถ้าไม่ทำแล้วจะไปทำอะไรกินก็เลยต้องแอบลักลอบทำอยู
1: ่บางครั้ง
0: เขามีการตักเตือนไหมครับ
1: เขาก็ตักเตือนนะ
0: ตักเตือน
1: แต่พอตักเตือนเราก็อยู่ตะทิ้งพอเงียบๆปุ๊บเราก็ออกบางพักของเรายังตั้งอยู
0: ่เรามีความจำเป็นไม่รู้จะไปทำหากินอย่างอื่นอะไรอะเนาะ
1: ใช่แล้วมันมากเลยอะหลายครอบครัวเลยทีเดียวเป็นร้อยๆปันๆเลยนะ
0: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะคุณผู้ชมเราเลยจำเป็นที่จะต้องปิดบังใบหน้าคุณป้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนประมงที่นี่ไว้นะครับเพราะว่าเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มาตรวจสอบแล้วก็มาห้ามไม่ให้กระทำแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณป้าอยากจะถามพี่ทนายวิรัติวันนี้คืออะไรครับ
1: คือป้าอยากจะถามที่ว่ามีอะไรที่ว่าพอที่อารุ่มอร่วยที่ว่าช่วยให้ได้ทำได้บ้างไหมจะให้ขยายตาอ้วนหรือจะให้อะไรก็ขอให้บอกมาจะได้ทำตามให้ทุกอย่างแต่ขอให้ได้ทำบ้างให้ได้กินได้ใช้มันมีกินมีใช้ในนี้บ้าง
0: น่าเห็นใจนะฮะคือคุณป้าเองรวมถึงชาวบ้านก็ยอมขยายตาอ้วนถ้าบอกว่าตาอ้วนเนี่ยมันถี่ไปเนี่ยจะยอมขยายให้นะ
1: ไ
0: อสัตว์ชนิดเล็กจะได้รอดไปได้เอาแต่ตัวที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจับได้น้อยลงก็ไม่เป็นไรขอให้ได้จับเถอะจะมีวิธีอลุ่มอล่วยผ่อนปรนอะไรได้ไห
1: ม
0: ต้องไปติดต่อยังไงที่ใครบ้างเนี่ยเนาะแล้วความผิดที่ได้นี่คุณป้าอยากรู้ไหมว่าสมมติว่าแบบเขาเตือนแล้วถ้าเขาจับจริงจังแบบไม่รื้อ
1: เขาก็จะยึดหมดยึดทรัพย์หมดแล้วก็ปรับเป็นแสนๆเนี่ย
0: เป็นแสนเลยเหรอเดี๋ยวผมถามพี่ทนายเพิ่มแล้วกันนะในส่วนนี้ว่าถ้ายังทำต่อเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับวันนี้มี2เรื่องเนาะที่คุณป้าเต็นอยากทราบนะฮะเป็นกำลังใจให้นะคือเราเห็นใจแล้วเราก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ที่ก็ต้องทำตามหน้าที่นะฮะเพราะเขาก็ได้รับคำสั่งมาอีกทีนึงอันนี้ค
1: ุ
0: ณป้ากับเพื่อนบ้านก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยเขาก็คงไม่ได้อยากมารังแกหรอกนะครับ
1: แต่พวกป้าคือมากกว่าพร้อมนะก็รู้นะที่ว่าคือว่าเหมือนก็คำสั่งเข้ามาคือว่าจะให้เขานั่นกันเป็นไรเขาก็ต้องมาตามคำสั่ง
0: งั้นเขาก็โดนลงโทษอัน
1: น
0: ี้
1: เราใช่ใช่แล้วเข้าใจ
0: เดี๋ยวผมถามพี่ทนายวิรัติให้ขอบคุณป้าเต็นมากๆวันนี้ขอบคุณมากครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัติในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ป้าเต็นทำประมงพื้นบ้านที่เรียกว่าหลักรอด้วยการตั้งเสาที่ปากแม่น้ำปลาก็จะมาติดที่

0: วนที่ปักไว้โดยจะทำเฉพาะช่วงที่น้ำลงประมาณเดือนละ2ครั้งทำมา30กว่าปีตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าแต่มาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าห้ามทำเพราะกลัวว่าสัตว์น้ำที่ดักได้จะสูญพันธุ์เนื่องจากไม่รู้ว่าจะไปทำอาชีพอะไรในช่วงแรกๆจึงแอบทำบางครั้งเจ้าหน้าที่มาตรวจก็ตัดอวนทิ้งบางครั้งมาเจอตอนที่กำลังปักอวนก็จะทำการตักเตือนป้าเตนจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการใดที่จะต่อรองหรือผ่อนปลนเงื่อนไขเพื่อที่จะสามารถทำอาชีพนี้ต่อไปได้
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะเรื่องราวของป้าเต้นก็น่าเห็นใจเลยทีเดียวนะคะพี่วิรัตพอจะมีแนวทางอะไรที่จะแนะนำป้าเต้นบ้างคะว่าควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้
3: คืออย่างนี้ครับถ้ามันเป็นคำสั่งของรัฐแล้วเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าประชาชนทุกคนจะต้องอะไรครับต้องยอมรับนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวคำสั่งเนี่ยมันก็เพื่อประโยชน์กับบุคคลทุกคนเลยนะครับไม่ว่าเรากฎหมายเนี่ยมันบังคับกับทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าบังคับกับคนใดคนหนึ่ง
2: ก็คือกฎหมายก็ยุติธรรมสำหรับคนทุกคนในสังคม
3: ใช่ใช่เพราะบางทีเนี่ยการที่เราไปอาจจะไปจับแล้วมันมีผลทำให้คนอื่นอาจจะต้องลำบากนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อมีคำสั่งของรัฐแล้วเนี่ยเราต้องทำตามนะครับหรือในกรณีที่เกิดเราเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราก็สามารถเรียกร้องเรียนหรือว่าไปเจรจาหรือพูดคุยได้นะครับตัวนี้ก็สามารถทำได
2: ้ค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะและในส่วนของประเด็นนี้พี่วิรัตพอจะแนะนำได้ไหมคะว่านอกจากอาชีพประมงที่ทำอยู่แล้วอย่างนี้ควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อมีในข้อกฎหมายอย่างนี้เข้ามา
3: คืออย่างนี้ผมว่าบางทีเราอาจจะมองเห็นโอกาสบางอย่างนะครับอย่างเช่นผมยังจำได้เลยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ย20เกือบ3 20ปีที่แล้วเนี่ยของผมเนี่ยก็คือของทนายเนี่ยก็ทางเรียกแบงค์ที่ทำอยู่เนี่ยปิด
2: มีคำสั่งที่วิรัต
3: อยู่ธนาคารนะครับแล้วก็มีคำสั่งของราชการขณะนั้นเนี่ยว่าแบงค์แห่งนั้นเนี่ยต้องปิดตัวลง
2: ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
3: ใช่ตรงนั้นเราก็คือเราก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะทำอย่างเนี้ยทำลักษณะนี้อยู่แต่ปรากฏว่าเมื่อมีคำสั่งรัฐแล้วมันจบ
2: จากที่เคยชินตื่นไปทำงาน8โมงเช้าสแกนนิ้วไม่มีอีกแล้วว
3: ันนี้เราต้องมาเป็นทนายความนี่ครับชีวิตก็เปลี่ยนคือบางทีเนี่ยอาจจะมองว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้ทำอาชีพนี้เราอาจจะได้ทำอีกอาชีพนึง
2: อาจจะดีกว่าด้วยนะ
3: ใช่เราก็ต้องมองไปอย่างนั้นถ้าเรามองซะอย่างนี้มันก็สบายใจนะครับก็อาจจะมองว่าถ้าในกรณีที่รัฐเขาห้ามทำแบบนี
2: ้
3: เราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับในขณะที่ผมว่าลองมองไปหาหลายๆโอกาสจะดีที่สุดนะครับ
2: อาจจะเปลี่ยนจากการจับสัตว์จับสัตว์น้ำเป็น
3: ก็ตรงแล้วแต่คือสามารถทำได
2: ้ก็คือต้องปรับตัวนะคะยังไงคุณผู้ชมคะเราก็ต้องเมื่อมีกฎหมายออกมาแล้วนะคะกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นกฎนะคะที่ให้คนในสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนบางกฎหมายเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเรานะคะแต่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สังคมจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ป้าเต็นนะคะอาชีพยังมีอีกหลายอาชีพเลยนะคะเกี่ยวกับการประมงทำไม่ได้นะอาจจะเป็นการแปรรูปนะคะอาหารทะเลก็ได้ตรงนี้นะคะก็ต้องดูกันไปอีกทีนะคะยังไงก
4: ็วิรัตนะครับแหมเป็นความรู้มากๆเลยนะฮะหวังว่าคุณป้าจะนำไปปรับใช้ได้นะครับมาที่คุณป้าท่านต่อไปนะฮะป้าน้องสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เรื่องราวของป้าน้องเป็นยังไงครับ
5: ก็มาอาศัยบ้านญาติอยู
4: ่ครับ
5: แล้วก็โดนข้อหาบุกรุกสถานที่ทางราชการ
4: เดี๋ยวขอรายละเอียดหน่อยทำไมถึงว่าเป็นการบุกรุกสถานที่ราชการล่ะมันเป็นที่แบบไหนที่เรามาอาศัยอยู่เนี่ย
5: ก็ตอนนี้ก็ทราบว่าเป็นที่ราชวัสดุ
4: อ๋อที่ราชวัสดุคือไม่สามารถซื้อขาดเป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองโฉนดที่ดินได
5: ้ค
4: ่
5: ะ
4: นะครับให้มาทำกินชั่วคราวว่างั้น
5: ค่ะ
4: แล้วตอนที่คุณป้ามาอาศัยอยู่เนี่ยญาติที่เป็นคนที่อยู่มาก่อนเขาได้บอกไหม
5: เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าพ่อก็เสียนานแล้วเพราะบ้านมันเกือบร้อยปีแล้วอ่ะ
4: บ้านเก่าคือเจ้าตัวก็ไม่ทราบเนี่ยเหรอ
5: เจ้าตัวเขาก็ไม่ทราบว่าเขาจะต้องทำยังไง
4: อ๋อคือมันตกทอดอยู่กันมา

0: นานเป็นร้อยปี
1: แ
0: ล้วก็อยู่มาอย่างเงี้ยโดยไม่รู้เลยว่าเป็นที่ราชพัสดุนะครับแต่เผอิญป้าน้องมาอาศัยอยู่ที่นี
1: ่เ
0: ราก็แจ็คพอตเข้าพอดีเลย
1: ใช่
0: อยู่มานานแค่ไหนก็ถึงมีหนังสือเตือนมาม
1: าอยู่ได้4เดือนหรือ5เดือนนี้แหละ
0: โอ้ตั๊บเดียวเองเนอะ
1: แป๊บเดียวก็เราก็ลงทุนจ้างห้องน้ำอะไรก็พังหมดเราก็ทำเต็มที่อ่ะนะ
0: อ๋อแปลว่าป้ามารีโนเวททำใหม่หมดเลย
1: ใช่
0: กี่บาทที่ทำไป
1: เนี่ยหมดไปเรา 70,000 บาท
0: 70,000
1: ค่ะ
0: เยอะอยู่อันนี้ทำเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นร้านค้า
1: เป็นที่อยู่อาศัย
0: ขายของอะไรด้วยมั้ย
1: ขายกาแฟสดนั่นแหละ
0: ขายกาแฟสดก็คือขายของหน้าบ้านด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยู่อาศัยที่นี่ด้วย
1: จ้ะ
0: อยู่กันหลายคนไหมฮะอ
1: ยู่กันสองตายาย
0: สองตายายกับสามี
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ไม่ได้ประกอบอาชีพที่บ้านคือทำงานอย่างอื่น
1: ค่ะ
0: ครับนี่เป็นบ้านอาศัยเป็นหลักนะฮะหนังสือแจ้งมานานยังครับ
1: แจ้งมาตอนเราวันที่10กุมภานี้แหละเขาแจ้งมาแล้วก็ให้ออกภายในวันที่8มีนา
0: เดี๋ยวนะเดือนเดียวเองเหรอ
1: ค่ะ
0: โหเขาให้เวลาเดือนเดียวเลยในการย้ายออกเนี่ยนะฮะ
1: ใช่คือไม่มีการเยียวยาอะไรทั้งสิ้น
0: เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนเป็นการเวรคืนนะครับเพราะว่านี่เป็นที่ที่เขาว่ายง่ายเขามีสิทธิ์เอาคืนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่เดือนเดียวก็ถือว่าเป็นเวลาที่น้อยมากนะคุณผู้ชม
1: น้อยมาก
0: แล้วคุณป้าทำไงฮะ
1: ตอนนี้คนข้างบ้านเขาอยู่ใกล้เคียงเขาก็บอกไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมให้มารับรู้หน่อยอะไรหน่อยขอความเป็นธรรมมั่งอะไรมั่งก็ไม่มีใครมาตรวจสอบอะไรทั้งสิ้น
0: แล้วนี่มันล่วงเลยมาปลายปีแล้ว
1: ก็วันที่14จะถึงเนี่ยก็คือขึ้นศาล
0: ผมขออนุญาตถามเรื่องรายละเอียดนิดนึงบ้านหลังนี้มีไฟฟ้าประปาบ้านเล็กที่ไหมครับ
1: มีค่ะ
0: มีแบบปกติทุกอย่างสาธารณูปโภคครบครันเลยเพราะนั้นก็ได้รับการติดต่อจากไฟฟ้าประปาแล้วก็กรมที่ดินมานานแล้วแน่นอนนะฮะไม่ได้มาปลูกเองว่างั้น
1: ค่ะ
0: ก็คือไม่ได้ว่ายง่ายไม่ได้แอบมาขโมยปลูกในที่ดินของใครก็ไม่รู้นะครับเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้อง
1: เขาอยู่ในน้ำ
0: ทีนี้ตอนนี้มันล่วงเลยมาปลายปีแล้วแล้วคุณป้าไปอยู่ไหนอ่ะ
1: ป้าก็อยู่ในบ้านนั้นแหละ
0: อยู่ที่เดิม
1: ค่ะ
0: อ้าวแล้วเขาไม่มาไล่เหรอ
1: เขาก็ไล่เนี่ยพอเขาจะขึ้นศาลวันที่14เนี่ยที่จะถึงเนี่ยค่ะ
0: ที่จะถึงตอนที่เราถ่ายทำรายการเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ขึ้นศาลว่าเราไม่ยอมย้ายออกเหรอ
1: ไม่ใช่คือเขาก็จะให้เรารื้อถอนออกไง
0: เราต้องรื้อถอนด้วย
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ย้ายไปแต่ตัวเหรอ
1: ไม
0: ่เราต้องเสียค่ารื้อถอนเองให้เหลือแต่ที่ดินเปล่าๆนี่เหรอฮะ
1: ค่ะ
0: มีคนอื่นนอกจากคุณป้าสองตายายที่อยู่ด้วยกันไหมฮะบริเวณใกล้เคียงโดนด้วยไหม
1: มีอยู่3หลัง
0: แล้ว3หลังนั้นรื้อถอนไปยัง
1: ยังอยู่ด้วยกันเนี่ย
0: อยู่ด้วยกัน
1: รอก็ยื้อกันอยู่
0: ก็จะขึ้นศาลด้วยกันหมดนี่เลย
1: ค่ะ
0: นะฮะโอ้โหเวลาน้อยเหลือเกินแล้วก็

0: แก่ๆที่ก็อยู่อายุ80แล้วเงี้ย
1: ครับ
0: เขาอยู่ตั้งแต่เขาอยู่อายุ20อ่ะและตอนนี้เขา80ฝ่าแล้วอ่ะ
1: ไม่รู้จะไปอยู่ไหนอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: งั้นถามเดี๋ยวพี่ผมถามพี่ทนายให้ว่าเรามีวิธี
0: ใช่มี
1: เจรจาพูดคุย
0: แบบไหน
1: ขั้นตอนต่อรองอะไรยังไงได้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เนาะเพื่อจะเยียวยาตรงส่วนนี้นะฮะหร
0: ือ
1: ว่าเพื่อหาทางเลือกสำรองให้ตรงนี้นะครับว่ามีโอกาสไหมที่จะอยู่ต่อเพราะบางคนก็ไม่มีเงินนะเนาะ
0: ใช่
1: จะไปรื้อถอนยังไงอ่ะรื้อถอน
0: ไม
1: ่
0: ใช้
1: ตัง
0: ค์ใช้เงินทั้งนั้นเนี่ยไหนจะกินไหนจะใช้ทุกอย่าง
1: แล้วถ้าไม่มีเงินรื้อถอนเนี่ยจะถือว่ามีความผิดหรือเปล่าเนาะเราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมถามพี่ทนายให้นะฮ
0: ะ
1: ขอบคุณมาน้องมากๆครับขอบคุณครับเอาละครับพี่ทนายวิรัตน์ฮะบ้านเรือนอยู่กันมานะครับคุณป้าไม่รู้อีโหน่อีเหน่เพิ่งมาอยู่ได้ 3-4 เดือนนะครับแล้วก็โดนประกาศว่าที่นี่เป็นที่ราชพัสดุนะครับให้ย้ายออกภายใน30วันจนถึงตอนนี้เนี่ยเลยเวลาที่เขาประกาศให้ย้ายออกมาได้ก็ค่อนไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายนะฮะมีวิธีการเจรจาต่อรองไหมมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้างและถ้าไม่มีเงินรื้อถอนล่ะครับจะถือว่ามีความผิดหรือเปล่าและโทษที่ว่าเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนครับพี่ทนายเดี๋ยวเราไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ป้าน้องมาอาศัยอยู่บ้านญาติอยู่ได้ 4-5 เดือนก็โดนข้อหาบุกรุกสถานที่ทางราชการเพราะที่ที่ป้าน้องมาอาศัยอยู่คือที่ราชพัสดุซึ่งเจ้าของบ้านคนเก่าก็คือพ่อที่เสียไปซึ่งอยู่มานานเกือบ100ปีไม่นานก็มีหนังสือแจ้งให้ป้าน้องย้ายออกภายใน1เดือนคนข้างบ้านก็ไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมเรื่องก็เงียบหายโดยป้าน้องจะต้องขึ้นศาลเพื่อให้ทำการรื้อถอนออกแต่ป้าน้องไม่มีเงินเพื่อรื้อถอนจึงอยากรู้ว่าหากไม่ทำแล้วออกไปเฉยๆจะมีความผิดหรือไม
3: ่พี่วิรัตคะป้าน้องอยู่ได้แค่4เดือนเองแล้วก็ลงทุนทำบ้านอะไรไว้ซะอย่างดีแล้วจะทำเป็นร้านกาแฟแล้วด้วยแล้วกลายมาเป็นที่ราชพัสดุซะอย่างนั้นก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของป้าน้องใส่มีข้อสงสัยค่ะว่าที่ราชพัสดุนี่คือที่ประเภทไหนคะ
4: ก็ที่ของราชการเนี่ยนะครับก็คือปกติเนี่ยเขาไว้ให้ประชาชนไว้บางทีก็เป็นเช่านะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าประชาชนไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่ของรัฐก็เป็นการจัดสรรเพื่อให้ประชาชนได้ใช้กันแต่ก็อาจจะมีค่าเช่านะ
3: ค่ะและที่ตรงนี้เป็น100ปีแล้วด้วยจนเจ้าของเองอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเป็นที่ราช
4: แต่ส่วนใหญ่จะมีสัญญาเช่าทั้งหมดนะครับบางทีผมพี่เคยเห็นนะว่าโอ้สัญญาเช่านี่เก่ามากแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมาเปลี่ยนสัญญานะครับก็คือว่าเรียกบางคนเช่าบางคนก็เสียชีวิตลงไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่พวกทายาทรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะครับก็เรียกมาเปลี่ยนสัญญาเช่ากัน
3: เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็คือจะต้องจ่ายค่าเช่ามาโดยตลอดอยู่แล้ว
4: ใช่ครับ
3: ถ้าอย่างนั้นก็คือเจ้าของที่ให้ป้าน้องมาอาศัยนี่เขาน่าจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะ
4: ต้องทราบอยู่ครับ
3: แต่ไม่ได้บอกป้าน้องเนาะน่าเห็นใจป้าน้องนิดนึงในส่วนตรงนี้ค่ะที่ราชพัสดุใส่ก็ทราบไปแล้วแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับที่เนี่ยมันมีชื่อหลายอย่างมากเลยค่ะใช่เลยสงสัยว่าที่ดินเนี่ยจริงๆแล้วสามารถแบ่งไปได้กี่ประเภทบ้างคะ
4: คือจริงๆแล้วเอาน้องสั้นๆง่ายๆใจเลยครับก็คือมีที่ดินของเอกชนก็คือที่ดินของพวกเราเนี่ยกับที่ดินของรัฐแค่นี้พอ
3: ค่ะ
4: ส่วนที่ดินของเราเนี่ยมันจะมีหลากหลายแบบมีทั้งเป็นโฉนดมีทั้งเป็นทั้งสิทธิครอบครองของรัฐก็มีอย่างเช่นสปก.อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะมีหลายแบบนะครับแต่หลักๆ ก็คือมีของเอกชนกับของรัฐบาลนี่แหละ
3: ก็คือจำแนกมีอยู่หลักๆ ก็คือของรัฐบาลของเอกชนแต่สามารถจำแนกเป็นแบบต่างๆได้อีกหลายแบบ
4: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมคะแล้วที่เราเจอบ่อยๆเลยคือการพูดถึงเรื่องเวียนคืนที่ดินได้ยินมาแต่เด็กแล
4: ้
3: วไซก็ยังงงอยู่ว่าเวียนคืนคืออะไรแล้วจะเวียนคืนกันทำไมคะ
4: เวียนคืนที่ดินเนี่ยนะครับมันเป็นชื่อในเขาเรียกกฎหมายนะครับตรงที่ว่าสมมตินะครับว่าบ้านน้องทรายอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะไปสร้างรถไฟฟ้านะครับเขาต้องการที่จะไปสร้างสนามบินเป็นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
3: แต่คือที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ไซถือสิทธ
4: ิ์ใช่น้องเป็นก็กรรมสิทธิ์อยู่นะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะสร้างสะพานลอยหรือเขาต้องการที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
3: สร้างอะไรเพื่อสาธารณประโยชน
4: ์ใช่ใช่ตรงนั้นมันจำเป็นที่จะต้องผ่านบ้านทับบ้านน้องหรือว่า
3: ห่วงจุ้ยดีไปนิดนึงค่ะ
4: ตรงนี้เนี่ยครับก็คือเขาจะผ่านเขาทำยังไงได้บ้างครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นเอกชนซื้อขายกันเนี่ยน้องไม่พอใจฉันไม่ขาย
3: ใช่
4: ถูกไหมครับ
3: เราอยู่มาตั้งนานแล้ว
4: ใช่แต่ว่าเนื่องจากว่าตรงนี้

0: เป็นกฎหมายก็คือว่า
1: ค่ะ
0: เขาจะออกพระราชบัญญัติเวรคืนที่ดินตรงนี้ตรงนี้นี
1: ่ค่ะ
0: นะครับตรงนี้น้องก็ต้องยอม
1: อ๋อเพราะฉะนั้นความแน่นอนในชีวิตของเราก็ไม่มีเลยเราอยู่บ้านของเราอยู่ดีๆวันนึงเราจะต้องถูกให้ออกจากบ้านหลังน
0: ั้
1: น
0: ใช่เป็นไปได้ครับเพราะบางทีบางคนเนี่ยเราก็ไม่รู้อะครับว่าอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้ามันตรงนั้นอาจจะมีทางด่วนตัดผ่านไง
1: อ้าวถ้าอย่างนั้นมีทางด่วนหรือรถไฟฟ้าตัดผ่านมาแล้วไซไม่เสียที่ดินไปแล้วไซจะไปอยู่ที่ไหนไซจะได้เงินชดเชยไหมล่ะคะ
0: จะได้เงินครับเขาก็จะคิดอัตราเรื่องการคืนให้นะครับเว้นเขาเรียกเงินเว้นคืนนี่แหละนะครับ
1: ก็ยังดีก็คือเหมือนซื้อที่ต่อจากเราเลย
0: ใช่ใช่ก็ให้ในอัตราที่พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบล้ำขนาดได้เยอะอะไรคงไม่ใช่ก็ได้ละในระดับราคาตลาดพอสมควร
1: ก็คือเยียวยาให้ชีวิตเราปกติที่สุดไม่ได้ให้ขาดทุนที่จะต้อง
0: บางคนบางคนเนี่ยเขาอยู่ที่เดิมเนี่ยไม่ค่อยดีแต่พอถูกเว้นคืนแล้วไปอยู่ที่อื่นก็กลับดีก็มีครับมันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วนะครับ
1: ทุกๆการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่านำสิ่งที่ไม่ดีมาเสมอไปก็มีโอกาสที่ดีๆมาด้วยใช่ไหมคะในส่วนของป้าน้องค่ะพี่วิรัตคะป้าน้องนี่พอจะให้หน่วยงานไหนมาเยียวยาได้ไหมคะกรณีแบบนี้เพราะตัวป้าเองก็ไม่รู้ด้วยว่านี่เป็นที่ราชพัสดุ
0: ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่รู้แต่ว่ายังไงที่สุดเนี่ยทางที่ดินของรัฐเนี่ยเขาก็จะต้องดำเนินการขับไล่อยู่แล้วนะครับจะเยียวยาหรือไม่จริงมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าวันที่อย่างวันที่เราจะไปทำสัญญากับใครเนี่ยเราจะต้องเช็คก่อนว่าคนที่มาให้เราเช่าหรือว่าเราจะเช่ากับเขาเนี่ยเขามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือมีสิทธิ์ในที่ดินหรือไม
1: ่
0: นะครับบางทีเราไม่รู้ไงอย่างที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี่ยบางทีลูกความเนี่ยให้ไปอะไรไปตรวจสอบพื้นที่ว่าตัวนี้เช่าได้ไหม
1: อ๋อพื้นที่นี่คือตรวจสอบ
0: ใช่ใช่ทางเราก็จะไปเราไปตรวจสอบว่าจริงๆเขามีกรรมสิทธิ์ไหมเพราะเราจะไปเช็คถึงพวกชนโนอะไรต่างๆเนี่ยเช็คแล้วว่าตรงนี้สมมติว่าตายอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าของที่ดินตรงเนี้ยและพี่จะเข้าไปเช่ากับน้องตรงนี้เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วน้องสายเนี่ยเป็นเจ้าของจริงๆไหมหรือว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์ไหมถ้าพี่ไปทำสัญญากับน้องมันไม่ผูกพันอะไรเลยแต่ถ้าน้องมีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือว่าเป็นเจ้าของมีสิทธิอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะผูกพันนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำไงครับก็คือเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าเราจะทำสัญญากับใครยังไงเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีสิทธิ์หรือไม่นะครับ
1: ถ้าในกรณีของป้าน้องเนี่ยย้ายออกยังไม่เท่าไหร่นะคะพี่วิรัตแต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างลงไปแล้วถ้าป้าน้องเนี่ยเขารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกลับไปเพราะมันอาจจะเอาไปสร้างที่อื่นได้อีกตรงนี้ป้าน้องสามารถทำได้ไหมคะ
0: ทำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านไม้เลยก็สามารถยกไปทั้งหมดได้แต่ปูนมันต้องทุบหมดอ่ะนะครับมันก็อาจจะทำได้ยากครับ
1: ค่ะพี่วิรัตคะในส่วนของป้าน้องเนี่ยมีคำสั่งหนึ่งด้วยนะคะก็คือคำสั่งการให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ป้าน้องลงทุนปลูกไว
0: ้
1: นะคะตรงนี้ป้าน้องไม่มีเงินนะคะที่จะไปจ้างคนมารื้อถอนถ้าป้าน้องไม่รื้อถอนมีความผิดไหมคะ
0: ก็คืออย่างนี้ก็โดยหลักแล้วหลักที่เขาออกคำสั่งในการที่จะฟ้องขับไล่ต่างๆเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีเขียนว่าให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยก็คือไม่ได้เรียกผิดอะไรหรอกครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยความตั้งใจของคนนั้นเนี่ยเขาตั้งใจที่จะให้คนออกไปมากกว่านะครับตรงนี้ก็คงไม่ได้ดำเนินคดีอะไรกับเรานะครับสุดท้ายตรงนี้เนี่ยเขาคงต้องไปจ้างช่างมาทุบเอาเองแหละนะครับแต่ทางที่ดีเราถ้าเราทำได้เองได้ทำดีกว่านะคร
1: ับ ก็คือถ้าป้าน้องไม่มีเงินในส่วนนี้ที่จะทำตรงนี้จริงๆก็คือสามารถออกมาแต่ตัวได้เลยใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะตรงนี้ป้าน้องต้องมีการเซ็นเอกสารสิทธิ์อะไรไหมเป็นหลักฐานในการออกเผื่อจะมีปัญหาที่หลังเกี่ยวกับ
0: คงไม่มีนะครับต้องออกเลยครับก็คือมันจะมีคำสั่งศาลถ้าไม่ออกตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคำสั่งศาลเนี่ยถ้าป้าเขาไม่ออกจากบ้านเนี่ย นะครับอันนี้อาจจะโดนจับขัง
1: ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไหมว่าฉันจะออกแล้วนะในวันนี้ อะไร
0: ก็บอกเขาได้ครับก็บอกเขาได้จะได้ทราบตรงกันแล้วก็คุยเข้าไปเลยครับว่าไม่มีเงินทุบนะครับเขาพูดตรงๆนะครับ
1: ตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรก็สามารถทำได้นะคะสุดท้ายแล้วพี่วิรัตมีอะไรที่จะแนะนำป้าน้องไหมคะในเรื่องนี
0: ้ถ้าป้าน้องก็คงจะต้องรีบออกครับแล้วก็รีบหาที่อยู่ใหม่นะครับส่วนท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับที่ต่อไปนี้เนี่ยจะไปเช่าบ้านหรือจะไปทำนิติกรรมสัญญาอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยขอแนะนำจริงๆนะครับคือว่าเราจะต้อง
1: ETB นะคะที่ www.etbthai.tv ค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้แล้วนะคะและอีกท่านนึงเลยค่ะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวดีๆมาฝากเรากันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดนะคะก็หมดลงแล้วสายพีวีรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอลา

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตาม

0: ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งๆที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติคืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของ
1: บนว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: ทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ใน
1: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมี
2: เนี่ยทางวานมันกับมิ้งดิ
3: ต๋าวที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับลำต้นสูง 4-15 เมตรในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกต๋าวว่าลูกชิดนะครับในประเทศไทยจะพบต้นต๋าวในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
4: บ้านผักชุ่งเฮานะครับต่อประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับมุ่งการเก็บเกี่ยวเป็นกับข้าวปลากัน
5: เริ่มให้ผลผลิตแล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
6: ไฟในป่ามันสูงขนาดนี้ไหมคะ
5: สูงกว่านี้อีก
3: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกต๋าวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตามไปครับ
4: อย่างขีดซ้ายมันก็ไกลหนึ่งเดียวเก่านะครับแต่ทำความสะอาดอย่าง
7: อันนี้กำลังทำอะไรนะคะ
8: กำลังหาไก่ที่มันอ่อนอยู่ค่ะ
7: เอามือลูบค่ะ
8: ถ้าเราจับแบบนี้ถ้ามันหยาบมันแก่แล้วค่ะ
9: มันจะมีจุดดำๆค่ะ
7: ถ้ามันอ่อนก็นุ่มๆ
9: จะเป็นสีเขียว
10: ต้องบีบน้ำออกด้วยครับ
9: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มันจะทำให้ไก่ของเราเน่าได
3: ้เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำ

0: ี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่ห่อหมกนึ่งกับคั่วไก่
1: อันนี้ครับนายดอนเขาจะว่าคนต้มเต๋าครับ
0: หมดแรงเลยล่ะครับ

0: นั่นล่ะ
1: เฮาจะนั่งไฟไว้นี่ครับต้มน้ํานี่แล้วเฮาจะไปเข้าป่าไปเอาเตาก่อนเนาะ
2: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มเตาก็จะไปหาเตาครับเราได้เห็นวิธีการเช็ค
1: มันได้หรือยังก่อนเฮาจะต้มเฮาต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน

0: ข้าไปที่นี่อีกทีนึง
1: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนบอกก็ต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
0: ถังก็มา100กว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลทุกวันนี้เล่นเป็นกิโล
2: ด
0: ีกว่า
1: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นในวันรุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
0: ก็จะประมาณขนาดนี้เราไปแช่มันจะได้เต็มกระสอบนะเดี๋ยวจะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
1: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
0: เดินหาในป่า
1: อาจหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
3: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดีเลย
1: ภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
4: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: เราดีใจที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีความผาสุกในวิถีชีวิตด้วย

0: เพราะว่าในห้องที่พื้นที่มันเยอะมากเนี่ย
1: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
2: ขอสิว่ามือนะครับผมครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมว่านิพนธ์เจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเนาะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอ
3: ครับจะตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับ เป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะ
3: ใช่
0: แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
3: ่
0: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัด
0: คำนวณไม่เกือบพอดีอ
3: ่
0: ะ
1: แต่ว่าคนหนึ่งจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
3: สามเส้น
0: ประมาณ3เส้น
3: 3เส้นครับ
1: โอเค
0: เมตรเจ็ดเมตรห้า
3: ถูกต้อง
0: 40
3: 2ตัวครับ
0: โอเคว
3: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
3: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวใบเลื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยที่ต้องการ

0: ม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึด
2: ข้างเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได
3: ้แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ

0: พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวแอดดันเข้ามาได้เลยปึ๊บ
1: เอาเลยนะ
0: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช่
2: คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้เนี่ยเจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
3: ใช่เราจะหมุนยาก
2: เจาะนำซะก่อนเน
3: า
2: ะ
3: นำซะก่อนจะหมุน
2: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
0: เจาะนิดเดียว
2: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้

0: อบเขาเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกอ่ะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยทั้งที่มาช
2: ่
1: วยให้ความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
3: น
1: ี
3: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมสร้างด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเคหะนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
4: อมรินทร์ทีวี
5: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดี
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรม
7: การจริงได้ราที่ถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดงบประมาณของประเทศมากกว่าได้ผลตรวจในเวลาที่ไวกว่าอันเนี้ยเป็นส่วนที่ตลาดหรือประชาชนเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากแลมนี่คือการ
8: ก็คือตอนแรกครับเราได้โจทย์จากทางรามาว่าเราอยากพัฒนาเทคนิคตรวจได้เร็วกว่า RT-PCR ที่แบบภายในชั่วโมงนึงก็ได้อย่างเงี้ยครับโดยก็คือเราจะสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างออกมาเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูกออกมานะครับจากนั้นเราจะเอาตัวอย่างตัวนี้ครับส่งเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็สกัดเพื่อเอาสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยออกมาจากตัวอย่างจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยไปใส่น้ำยาขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการที่เอาไอ้ตัวน้ำยาที่ผสมสารพันธุกรรมของไวรัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบ่มให้อุณหภูมิที่65องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอ่านผลก็คือถ้าสมมุติว่าเราตรวจพบการติดโรคโควิด19ก็จะพบสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรวจไม่พบว่ามีการติดโรคโควิด19เนี่ยสารละลายก็ยังคงเป็นสีชมพูอยู
9: ่กว่าที่จะพัฒนาออกมาให้ได้ประสิทธิภาพเท่านี้จริงๆก็ผ่านมาหลายๆส่วนจนสุดท้ายเนี่ยเราเก็บตัวอย่างไปเยอะแล้วเราทดสอบแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพมัน
8: นะครับในฐานะที่เราก็เป็นนักศึกษาของมหิดลนะครับ

0: ครับผมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
1: ผมนิพนธ์เจมส์สบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
1: า
0: ะ
1: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
1: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
3: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
1: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับ เป็นตัว L เข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมาก
1: ครับ
0: จะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเนี่ยเลื่อยอะไร
1: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
3: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
1: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
1: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
1: ใช่
0: แต่ว่านี่วันนี้ง่ายแน่นอนหนาพอดีคำนวณไม่เกือบพอดีอ
1: ่
0: ะ
3: แต่ว่าคนหนึ่งจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
1: สามเส้น
0: ประมาณ3เส้น
1: 3เส้นครับ
3: โอเค
0: เมตรเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรห้า
1: ถูกต้อง
0: 40
1: สองตัวครับ
0: โอเคว
1: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊ก
4: ก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ให้มันกลับมาแค่เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วน
1: เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีจอกก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
2: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่ที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี
2: ้เ
1: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
2: โอเคเก
0: ลีย
2: วปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไง
1: เป็นแบบนี้นะครับ
2: สกรู
1: เพราะว่าตอนแรกเรา
0: แจกเอ้ยหมวกเอ้ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงาน

0: อนเนาะนำก่อนวิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
1: เจา
0: ะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
2: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
2: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
0: อ๋อ
1: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
2: า
0: ะ
2: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
2: ครีมจับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
2: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
1: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหมคะ
2: 3 อัน
0: แต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
1: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: อ๋อได้ครับเพราะตัวนี้มันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
1: ใช่
2: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
1: คร
0: ับ
2: ครับ

0: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็พบเลยเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะ
1: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี
0: ่
1: ย
0: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
1: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
0: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
2: เปลี่ยนเหลือเจ้าบ้านอย่างผมไม่นอกเปิ้นมาเปิ้นก็ว่าเห็นชาวบ้านทำอย่างเนี้ยเปิ้นอยากจะสนับสนุนอยากจะช่วย
3: ผมซื้อของชาวบ้านเป็นการช่วยชาวบ้านไหมเราไม่ได้ยกระดับมูลค่าของสินค้าแต่เราอยากให้คนเข้าใจว่าแตงกวา5บาทเท่ากันเนี่ยมูลค่ามัน5บาทเหมือนกันแต่คุณค่ามันเกิน5บาทได้นะผมมีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างมีคุณค่ามากขึ้นการเรียนในมหาลัยมหิดลเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เขาสอนผมเลยคือเขาสอนให้ผมเป็นคนคิดบางครั้งเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยมันจะถูกสอนให้เป็นคนทำอย่างเดียวแต่คิดไม่เป็นเรียนคำมาก็ใช้คำนั้นผมว่ามหิดลสอนให้ผมเอาคำมาประกอบเป็นประโยคเอาประโยคมาประกอบเป็นเรื่องราวของตัวเองได้เนี่ยครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันอั่วอยู่แต่ในครัวทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ผมมองกลับกันเลยว่าพ่อครัวไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในครัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำครัวอย่างเดียวอาชีพไหนก็ช่วยสังคมได้หมดถ้าทำอย่างถูกต้องเราอยากให้ทุกคนรู้จักการให้ผ่านสายอาชีพของตัวเองไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
0: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
1: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงิน
0: ซึ่งค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดี

0: ครับ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์อะไรครับ
2: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดช
4: สวัสดีนะพาเป็นยังไงบ้างเราอ่ะ
5: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมดเงินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวันนะคะ
6: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 เมื่อ 5 ปีที่แล้วเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
5: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
4: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
5: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
6: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
4: มีจดหมายขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
5: ยังอยู่ค่ะ
7: พรุ่งนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตามมาตรา456วรรคหนึ่งเนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้
8: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
9: ภรรยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
8: แล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนไม่คิดก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
9: ์ก็อยู่ด้วยกัน
8: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
9: ์นะเอาผมก็คิดเหมือนอาจารย์นะถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
8: อยู่ด้วยกัน
9: คู่สร้างคู่สมกันก็เฮ้ยหนักนิดเบาหน่อย
8: บ้านก็อยู่ด้วยกัน
9: จะไป
8: ค
9: ิดอะไรไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
8: ถ้าจะเลิกใช่ไหมอาจารย์นะคิดมาเนี่ยอาจารย์
9: เอางี
8: ้ค่ะ
9: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
8: ค่ะ
9: มันง่าย
8: เออนั่นน่ะสิคะ
9: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
8: ค่ะ
9: ยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
8: ค่ะ
9: เลิกกันผ่าครึ่ง
8: หารไปหารคนละครึ่ง
9: เพราะมันเป็นสินสมรส
8: ค่ะ
9: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
8: นั่นน่ะสิคะอาจารย
9: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
8: ใช่ใช่ที่ไปกู้ค่ะอาจารย
9: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
8: ค่ะ
9: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
8: ใช่
9: เกาะเมียกิน
8: ใช่เกาะเมียกิน
9: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
8: ค่ะ
9: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
8: ์ค่ะ
9: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
8: ค่ะ
9: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนหรือเป็นหุ้นชีวิตกันนะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสเวลาคุณเลิกกันจริง
8: ๆ
9: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะกันนี่อาจารย์ตอนนั้นต้องทะเลาะกันไหม
8: ใช่ใช่ถึงจะเลิก
9: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้วฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้วใส่หัวมาทางไหนไปทางนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
8: า
9: ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงินไปจ่ายยังไงเก็บหลักฐานไว้ยังไงถ้าเก็บได
8: ้
9: ขอให้เก็บไว้ว่าคุณมีส่วนผ่อนโอนนู่นโอนนี่หรือโอนไปจากบัญชีของคุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง ขอแบ่งได้ครับอาจารย
0: ์อ๋อค่ะแม่ท่านผู้ชมคะ

0: ท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะ
1: เออ
0: ถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไป
1: เอ
0: แต่
1: อ
0: ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักที่ดีอ่ะอย่าไปเลิกเลยน
1: เละ ิ
0: ค
1: ก
0: ะเนาะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คงไขความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าการใช้
3: พฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เรา

0: ัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันใสนายอนิวัตรหรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: รถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้
3: แจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลย

0: และผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทก์ผู้เสียหายในแม็กและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2: ศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได้
1: หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
3: หากในหมากและในบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
4: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
3: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคนเห็นนายหมากและนายบอยโชคเสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธ
5: 11เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษา
6: That we separate this like leasing like company that they have the big problems so we separate this one that can go to the new special procedure like mediation like video conference and we have the times to finish the cases by 1 year if they have the insurance cases and the leasing cases the company based cases we have to finish by 1 year we have the new panels of the judges to see all these special cases

ครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลเป็นการเบาภาระในการ

0: 2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลย
1: แจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารคั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
2: วันนี้พร้อมเรียนกันเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราทบทวนเรื่องโภชนาการกันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้กินข้าวกันมายังเนี่ย
3: กินแล้ว
2: โภชนาการดีมากใครสอนเนี่ยโอเคค่ะไปเข้าห้องก็ได้สมมติว่าเวลาซ้อมเนี่ยเราอาจจะมีอะไรที่เราสามารถพกมาทานระหว่างฝึกซ้อมได้หมายถึงว่าที่ไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยพอโดดแล้วจุกอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าแท็กเกอร์เป็นแบบน้ำผลไม้เติมเข้ามาคืออย่างน้อยในช่วงระหว่างฝึกซ้อมอะเราจะได้มีแรงนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านักศึกษาที่จบจากคณะนี้นะคะก็จะได้เรียนในเรื่องของวิชาทางการแพทย์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาเภสัชวิทยาการกีฬานะคะจุลชีวะรวมไปเข้ามาบางทีเขาถามเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเช่นเขาปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถลิงก์ในส่วนของโภชนาการการกีฬาและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทั้งหมดเลยค่ะ
4: จริงๆแล้วพี่จูนนะครับเป็นคนละเอียดและก็เข้ากับเด็กได้ง่ายนะครับโดยหลักแล้วนักวิชาการทั่วไปก็จะเป็นการเรื่องของการให้ความรู้และก็ให้เด็กไปปฏิบัติแต่จูนเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่จูนเข้ามาติดตามเด็กโดยตรงเข้าไปคุยกับเด็กว่าเกิดปัญหาอะไรและควรที่จะแก้ไขยังไงเป็นรายบุคคลเลยนะครับเพื่อจะให้เด็กคนนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาให้ดีขึ้นด้วยครับ
2: เมื่อเราเห็นน้องๆได้แชมป์นะคะแล้วก็เห็นความสำเร็จของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะมองว่าในอาชีพของเรานั้นก็คือการที่เมื่อเราให้องค์ความรู้ไปแล้วเราถ่ายทอดองค์ความรู้ไปแล้วน้องสามารถเอาองค์ความรู้ที่เราให้ใช้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเขาซึ่งภาพความสำเร็จของนักกีฬาที่สามารถคว้าชัยชนะในแต่ละแมตช์การแข่งขันเนี่ยคือความสุขในการทำงานของเรานะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจ

ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณนะคะและอย่างที่ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะว่าซีซั่นนี้นะคะเราจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันและแน่นอนนะคะเราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก็คือหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเติบโตที่รวดเร็วเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดการวางแผนทางธุรกิจที่ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคลาสนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้กันค่ะว่าธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพเองเขาจะมีการวางแผนสำหรับการเติบโตกันอย่างไร

0: การเห็นปัญหาวิเคราะห์ตีโจทย์ปัญหานั้นให้แตกแล้วก็หาวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานั้นพร้อมทั้งกับการวางแผนในการดำเนินธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเติบโตไปได้อย่างก้าวกระโดดวันนี้เราจะไปเจอกับอีกหนึ่งคนที่ใช้วิธีการคิดแบบนี้ในการรันธุรกิจและล่าสุดที่ทุกคนและนักลงทุนหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแอปพลิเคชัน Stock Radar ค่ะ
1: ด้วยแอปเป็น Stock Radar เป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเรดาร์ตรวจจับหุ้นที่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเด่นๆจากการเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนไหวของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายโดยหน้าตาการนำเสนอถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนตารางธาตุมีตัวอักษรบ่งบอกชื่อหุ้นอยู่ตรงกลางและมีสีณประเทศอินโดนีเซียโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวด Finance Industry Application จากเวทีประกวดซอฟต์แวร์ระดับโลกในงาน Asia Pacific ICT Award ในปี2014ค่ะ
0: นอกจากได้รับรางวัลการันตีแล้ว Stock Radar ยังได้รับเงินลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศเพราะเขาเหล่านั้นเชื่อว่าวิธีการดำเนินธุรกิจและการวางแผนของ Stock Radar มีการวางไว้แล้วเป็นอย่างดีจนตอนนี้ทำให้มีผู้ใช้งาน Stock Radar มากกว่า 400,000 คนในไทยและก็ยังมีแผนในการพัฒนาไปตลาดต่างประเทศมากกว่า9ประเทศเส้นทางในการพัฒนาโมเดล Business

0: ะถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของสตาร์ทอัพไทยค่ะที่มีการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็รวดเร็วมากนะคะพิสูจน์ได้จากฐานข้อมูลของยูเซอร์ที่เมื่อสักครู่นี้น้องแนนได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วในเบรกแรกนะคะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการเองเหมือนจะอยากมีเข็มทิศในการชี้ทางว่าธุรกิจของเราจะเดินหน้าไปทางไหนสตาร์ทอัพก็เป็นหนึ่งในธุรกิจแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยมีแผนธุรกิจหรือว่า business plan เหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นๆบ้างหรือเปล่า
1: แน่นอนครับทุกการเดินทางมันจะต้องมีเข็มทิศเพื่อที่จะนำคุณค่าอะไรมาให้กับผู้ใช้บ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักๆเลยมันคงอาจจะต่างจากที่เราเคยเรียนรู้คือสมัยก่อนเราอาจจะต้องทำbusiness plan เป็นเล่มๆเพื่อที่จะมานั่งวิเคราะห์ทีละอัน

0: ดู projection 1ปี3ปี5ปีอะไรเงี้ยครับแต่ startup เองเนื่องจากการเคลื่อนไหวมันค่อนข้างมากใน startup แต่จริงๆแล้วมันคือการเอาไอเดียมาแปลงให้เป็นธุรกิจตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าเพราะว่าคนที่ไม่มี advantage ก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ง่ายในระยะยาว
1: คือเรียกว่าจุดแข็งที่เราต้องตีโจทย์ตัวเองให้ออกก่อนก็คือเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มี
0: ใช่
1: อย่างอับเองเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะวางแผนธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางครั้งเดียวแล้วถูกต้องสู่เป้าหมายเสมอไปมันจะต้องเรียนรู้ระหว่างการทำของเราตลอดเวลา
0: ใช่ครับผม
1: และอย่างที่พี่แม็กบอกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเรียนรู้ได้เร็วที่สุดถึงแม้จะพลาดไม่เป็นไรแต่ต้องแก้ไข
0: นะแล้วก็เป็นสเกลที่บางทีเอานักวิเคราะห์มาเอาอะไรมาเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้อินสไปเรชันมาจากเท็ดทอค่อนข้างเยอะแล้วก็สายอินสไปเรชันกับหุ้นเนี่ยบางทียังไม่ค่อยมีคนจับตลาดตรงนี้เท่าไหร
1: ่
0: เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราควรจะจัดงานชื่อ Stock Radar Stock Radar Day Stock Radar คืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการบอกต
1: ่อ
0: เราก็ทำคราวนี้ทำทุกอย่างเลยครับอย
1: ่
0: างปีล่าสุดเนี่ยเราทำงาน Stock Radar Day เหมือนกันแต่ว่าสเกล 2,000 คนนะครับดีน่าเข้าไป
1: ใช่ประสบความสำเร็จมาก
0: ก็เอาฮอลล์คอนเสิร์ตมาจัดสัมมนาหุ้นมันก็แปลกมากทีนี้เรามองว่าเราจัด Center World ทำยังไงล่ะถึงจะได้ประโยชน์จาก Center World มากที่สุด
1: ค่ะ
0: เราก็ไปตกผลึกแล้วก็เจอว่าเอ้ยคนชอบถุงผ้
1: า
0: เราก็เอาโลโก้ตัวเบลเลอร์เลยครับวันนั้นก็จะมีคนเดินถือถุงผ้าใน Center World แล้วก็เป็นป้ายสต็อกเรดาร์เดินไปอย่างน้อย 2,000 ป้ายใช่ก็อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็น
1: ทั้งหมดตรงเนี้ยมันเกิดจากการเฝ้าสังเกตว่าลูกค้าเราจริงๆแล้วลึกๆอินไซต์เขาคืออะไ
0: ร
1: ชอบอะไรต้องการอะไรและเข้าไปเซิร์ฟตรงนั้นให้ได้มากที่สุด
0: ถ
1: ึงแม้จะเป็นเพียงแค่น้ำเปล่าก็ตามแต่มันน้ำเปล่ามันเข้าไปอยู่ในใจคนได้โดยไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้นเพราะว่าไปแจกตามงานสัมมนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆตัวอย่างนึงใช่ไหมคะนี่คือในมุมของการเติบโตที่ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามองสร้าง business plan ตั้งแต่แรกเราอาจจะยังมองไม่ออกหรอกแต่มันต้องค่อยๆเดินไปมันถึงจะค่อยๆเห็นว่ามีสัญลักษณ์นี้นะมันน่าจะช่วยได้ถูกต้องไหมคะพี่แม็กซ์Once หรือว่าเมื่อครั้งที่เราเติบโตมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากิจการที่เราสร้างขึ้นมาเริ่มมีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะ
0: ค
1: มูลค่าตรงนี้ในมุมของคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยเราจะมีวิธีในการตีมูลค่ามันอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราละที่มองมันเราต้องสร้างมูลค่าเพื่อรองรับสิ่งที่คนอื่นข้างนอกเนี่ยมองแล้วอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราด้วยในมุมของพี่แม็กซ์เองเมื่อแผนธุรกิจมันไปถึงระดับตรงนั้นพี่แม็กซ์ทำยังไงบ้างคะ
0: คือธุรกิจทุกธุรกิจอะครับมันต่อให้เป็นไอเดียที่ใหม่ขนาดไหนมันจะต้องมีไอเดียที่ข้างเคียงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่แน่น
1: อ
0: นในโลกสตาร์ทอัพมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อมูลมันค่อนข้างเปิดนะครับทำให้เราก
1: ็
0: คือมันอยู่ที่ทางสายกลางครับคือเราต้องคิดถึงนักลงทุนว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรอบถัดไปเข้ามาได้อีกไห
1: ม
0: แล้วตัวเราเองเราจะสามารถเติบโตทันความคาดหวังของนักลงทุนได้แค่ไหนคือตรงนี้ครับมันก็คือไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าอันนี้ถูกไปอันนี้แพงไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์เองที่ต้องวางแผนว่าในเกมยาวเนี่ยเวลาเรามองว่าเราต้องเรสไปอีกกี่ซีรีส
1: ์
0: ตอนจบเราจะเหลือหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ตอนจบมันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร
1: ่
0: หรือเราอยากได้มูลค่าเยอะที่สุดในรอบแรกเลยแล้วผลสุดท้ายอาจจะไปต่อไม่ได้ไงว่าเราจะหาธุรกิจที่ยั่งยืนได้เงินจากลูกค้าไม่ใช่ได้เงินจากนักลงทุนตรงนี้สำคัญที่สุด
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนี่คือการวางแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเห็นภาพใหญ่อยู่ตลอดเวลาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเส้นทางมันจะให้เราสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่แม็กซ์มีอะไรบ้าง
0: ผมว่าก็คงต้องกลับมาที่พื้นฐานของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพมีการพูดถึงเยอะมากแต่จริงๆแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือธุรกิจแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจเราก็ต้องการให้เกิดกำไรเกิดมูลค่าในระยะยาวก็คงอยากจะฝากเรื่องหลายๆคนอาจจะมองว่าวันที่สำเร็จมันเป็นวันที่ระดมทุนได้จากนักลงทุนแต่เกมจริงๆแล้วมันคือวันที่บริษัทยั่งยืนและเติบโตแล้วก็จ่ายเงินคืนให้นักลงทุนได้เติบโตได
1: ้
0: มันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าได้ผมว่ามันอยู่ที่คุณค่าที่เราก่อให้เกิดกับคนยูเซอร์ที่ใช้งานนักลงทุนแล้วก็ทุกคนรอบๆของสตาร์ทอัพนั่นเอง

0: าร์ทอัพเองนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจประเภทนึงค่ะแน่นอนนะคะว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เห็นทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นอย่างคำว่า business model canvas ก็ดีหรือว่าการสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์แบบ growth hacking ก็ดีจะคืออะไรกันบ้างนั้นวันนี้คลาสนี้เนี่ยมีสรุปใจความสำคัญแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านเอาไปทดลองใช้กันกับธุรกิจของตัวคุณได้ด้วยลองไปติดตาม
1: โตแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะค่อนข้างแตกต่างจากการเติบโตของบริษัทแบบเดิมๆที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้นั่นเองการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กลยุทธ์ growth hacking ซึ่งประกอบไปด้วย3แกนหลักสำคัญค่ะอันแรกก็คือเรื่องของ data analysis การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเขานั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำข้อมูลต่างๆตรงนั้นเข้าถึงการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นๆจนกลายเป็นที่รู้จักในอนาคตได้อันสุดท้ายนะคะ marketing หรือการทำให้เกิดการตลาดแบบใหม่ๆที่สามารถเข้าไป disrupt ตลาดแบบเดิมๆเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักแล้วก็มาใช้บริคิดเชิงวิเคราะห์และหากระบวนการวิธีสร้างสรรค์ที่ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือ1คลาสเรียนนะคะที่เชื่อว่าทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ากว่าจะทำให้แต่ละ1ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากตรงไหนกันบ้างแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพได้แล้วลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการใส่เงินระดมทุนเข้ามาในโลกของสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีกลุ่มคนหลากหลายค่ะที่มีความสนใจอยากจะใส่เงินลงทุนเข้าไปในธุรกิจที่มีการเติบโตได้รวดเร็วแบบนี้รายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้เพิ่มเติมแต่ว่าระหว่างนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิดโลกสตาร์ทอัพให้มากยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้ค่ะที่ set.or.th/education ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้ห้องเรียนผู้ประกอบการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้มีฮินาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อ้าวคืนได้เสียงเอ้ยถือได้ถือเนื้อถือตัวแล้วไปได้หันนี่น้ำหาให้มันหูมันเห็นอยู่ดอนใดปลาใดก็ได้ให้มันเห็นแต่ๆได้จะให้ตกปากลากดินเสียซื้อเสียเสียงสิบปั่นซาหาบ้านลือดิให้ได้จังมักจังปรารถนาเด้อเสียงเอ้ยไปอยู่ไสกับไปน้ำหาเห็นเด้อไปคนละไปน้ำหาเด้อเสียงเอ้ย
1: ไปไปไปไปนี่ไปไปโอ้โหไปไปไป
2: เพิ่นไปเฮี้ยงของเก่าเลยโอ้ยไปไปไปโอ้ยเป็นเข่ามาของเก่านี่มองมันเข้ามาขึ้นไหม

0: เพิ่นสองเหรียญ
1: ข่อยว่าแล้วเฮาหามื้อวานเนี่ยหาจังได๋ก็หาบ่พอ
0: ย้อนมึงล่ะบักนกโอ้ยกล้วยกูมึงเบิ่งเป็นจังได๋บัดมึงเสื้อไปบักเลยไปจานบ่มีคำใดคำนั้นเสียงของนั้นสุดยอดขนาดใดให้มึงจื้อไว้
2: อันนี้ขายาอันนี้ขาบักหอยได้นะ
3: มันแพงบ่ล่ะ
2: เงินคำกับเจ้าบ่ได้เว้ากันยากดอกอันนี้แค่390อันนี้160
3: โอ้ยเพิ่นจนเด้ครับพาเมียมาหาหมอนี่บ่ได้มีเงินเด
2: ้เอาจังซี่ข่อยให้เจ้าเอาเมื่อไปใส่ก่อนคันใส่ดีเจ้ากลับขึ้นมาเอาน้ำข่อยไปหลายๆแล้วไปขายให้ได้บ้านน้ำคันขายดีปล่อยให้เปอร์เซ็นต์เจ้าน้ำเด้ดีบ
4: ่เฮ็ดยังเลยสีเรน
0: ฉีดยาคายาอยู่ยามไหนตัวจะไปฉีดหน้าโต
4: เออมื้อนี้หาคนนำหน้าเอาเป็ดลงไปส่งเขาก่อนมื้อแรกสิไปหา
0: โอ้ยังเลย
5: แม่
0: ย
5: ายแม่
6: แ
0: ม่แสง
6: แม่บ่เป็นหยังดอก
5: โอ้แม่จะเป็นหยังไรบ่ดิ
0: ก็บ่เป็นหยังดอกมันเห็นอ้อนั่น
6: ดอก
0: พวกอ้ายว่าแล้วบ่เป็นหยังดอกนั่นเห็นอ้อนั่น
5: โอ้จอดนั่นก่อนอีแม่
7: เอาพากันมาโฮมกันมื้อนี้มาหยังเนาะหลายคนตะเนาะลูกหลานน่ะ
8: พอเกิดเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้บ้านเฮานี
9: ่มันเป็นสิต่อไปบ่ได้เด้ขอใหญ่ขึ้น
10: ได้บ่าโฮมกันอีก
11: คันมักก็จังขึ้นคันบ่มักยาขึ้นได้เสียงอ้าวขึ้นคันมัก2คนนี่จับก็ได้ขึ้นเบิ่งดูหรือบ่มักกันมากขึ้นแห้งๆโอ้ยจะมาขึ้นก้อยแต่เนาะบ่มักบ่เสียงนี่เปลี่ยนผู้ใหม่เบิ่งขนาดบาดนี้เอาผู้ใหม่ทํามา
12: ลองเบิ่งได้บาดได้มั
11: ้ยเอ้าลองเบิ่งลองเบิ่งเอาขึ้นได้เสียงให้เสียงใหม่แล้วบาดนี้ให้ขึ้นแห้งๆคันมากกันเอาขึ้นเออสิคือๆบาดนี้เอ้าขึ้นแห้งๆเอาแห้งๆกว่านี้แห้ง
13: ไปเด้อไปเด้อง่วงมาแล้วยายแสงเป็นปอบบัดนี้หนีเด้อจากเงินจากแฟนหลังนี
14: ้บ่แม่นไปแม่ข่อยว่าเป็นปอบ
13: ไปไปเอานี้ไปไป
14: ไปไปไปไปไปไปไป
0: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
15: เขาได้ขโมยผลงานที่เราสร้างไว้ด้วยกันไปเป็นของเขาผมไม่คิดว่าเขาจะทำกับผมได้ถึงขนาดนี้หลังจากวันนั้นความคิดของผมจึงเปลี่ยนไปเมื่อผมไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคนอื่นก็ไม่ควรได้รับมันเช่นกัน

0: มีคนเป็นลมไป
1: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมได้เสียเพื่อนที่สุดไปผมจึงคิดได้ว่าถึงแม้ว่าผมจะเคยได้รับความไม่ยุติธรรมจากคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดแต่ผมก็ไม่ควรส่งต่อความไม่ยุติธรรมนี้ให้กับคนที่เขาไว้ใจผมมากที่สุด

0: าดีๆจากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได
1: ้ YouTube ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสี่รู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ถึงพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคําว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจําเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งๆที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการเซตโซเชียลอิมแพควันนี้พามาอยู่กันที่ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูเทศบาลบึงยี่โถค่ะเพราะว่าที่แห่งนี้นะคะเราจะมาเจอกับบริษัทที่เขามีความมุ่งมั่นและตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าการที่จะให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างทั่วถึงอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่มีมากขึ้นในปัจจุบันรายละเอียดของบริษัทPeony Developmentที่เขาอยากจะช่วยเปลี่ยนแปลง
1: การเปลี่ยนแปลงตัวนี้เรายังไม่ค่อยเกิด นะครับในด้านของการแพทย์ นะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับต้องนำเข้าจากต่างประเทศใช่ไหมครับ
2: จริงๆนำเข้าก็ต้องราคาสูงนะสิคะแบบ
1: ใช่ครับก็เราก็เลยลองดูยิ่งคนยิ่งรู้นะครับว่ายังไม่มีนะครับในเหมือนกับว่าบริษัทที่ผลิตและออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยตัวเองนะครับเราก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทีมงานเราเล็งเห็นนะครับควรจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเป็นจุดประกายให้แก่วิศวกรทั่วๆไปหรือว่านักประดิษฐ์ทั่วๆไปนะครับหรือว่าทั้งคุณหมอที่เป็นนักประดิษฐ์หรือว่าใครก็ตาม
2: ที่อ
1: ย
2: าก
1: ที่มีไอเดียนะครับมาช่วยกันนะครับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
2: ในตอนเริ่มต้นเลยที่ตั้งบริษัทขึ้นมาไอเดียแรกที่ทำเครื่องมือช่วยต่างๆ
1: ที่จะนำสู่ตลาดนะครับ
2: แสดงว่านี่คือเครื่องตัวแรกแต่ไม่ใช่เวอร์ชันหน้าตาแรกใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เวอร์ชันแรกที่เกิดขึ้นมาเป็นยังไงบ้างคะแล้วมีอุปสรรคอะไรในการทำตอนแรกไหมคะ
1: เวอร์ชันแรกๆนะครับก็คือจริงๆแล้วเกิดจากทางทีมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลนะครับ lab CED square นะครับที่มีท่านจันบรรยงเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับทีนี้เราผมก็เป็นนักวิจัยอยู่ในศูนย
2: ์
1: ครับเพราะว่าเราก็เป็นตอนนั้นเราก็เรียนวิศวกรรมทางการแพทย์นะครับเราพอดีเราก็อยู่ในแลบนี้ช่วยกันพัฒนานะครับในตัวของเครื่องมือตัวนี้เกิดขึ้นนะครับและเราก็เล็งเห็นว่าม
2: ันขึ้นมาแบบนี้มันเกิดอะไรจำนวนผู้ป่วยมันเยอะเหรอคะหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงต้องเป็นเครื่องตัวช่วยการเดินนี่ล่ะคะ
1: คือเครื่องตัวนี้นะครับก็คือถ้าสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดสมองคือถ้าเราผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีช่วงเขาเรียกว่า golden period time ก็คือ
2: ใช้
1: งานนะครับลดภาระการทำงานของนักกายภาพลดยังไงก็คือจากเดิมที่เราจะต้องประคองเท้าเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยเดินถูกไหมครับ
2: ยกเท้าเพื่อเขาก้าวฝึกก้าว
1: เราก็เปลี่ยนมันเป็นใช้เครื่องแต่ว่าการใช้เครื่องเนี่ยมันก็ต้องมีหลักในการศาสตร์ของทางการแพทย์
2: บอกไปเลยมันมีช่วงที่เป็นโกลเด้นคือแบบช่วงที่แบบถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปมันอาจจะรักษายากขึ้น
1: อาจจะยากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีการฝึกฝนคืออยู่ที่ใจกำลังใจ motivation ตรงนี้ก็สำคัญ
2: ซึ่งถ้าเกิดตรงนี้เราสามารถให้นักกายภาพแต่ละท่านเนี่ยดูแลแต่ละคนได้มากยิ่งขึ้นโอกาสที่คนไข้หรือผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษารับการฟื้นฟูก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
1: ใช่ครับ
2: อันนี้เรามีการทดลองส่งไปยังแต่ละโรงพยาบาลไหมคะ
1: อ๋อก่อนที่จะมาเป็นเครื่องนี้เนาะ
2: ค่ะ
1: ก็ต้องเท้าความถึงประวัติที่อยู่ในแลบนะครับของทางทีม CD Square นะครับเราก็มีการทดสอบนะครับกับผู้ป่วยจริงนะครับเราก็ร่วมมือทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งทางการแพทย์ทั้งคณะกายภาพสาเวชนะครับคือเราร่วมมือกันปุ๊บเราก็จัดทีมนะครับเพื่อที่จะไปทดสอบที่ตอนนั้นเราไปที่จังหวัดนครปฐมตัวเครื่องนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็
2: ยกไปถึงโรงพยาบาลนครปฐมเลย
1: อ่ะยกไปที่ตำบลดอนใยหอมนะครับตอนนั้นเราขอความอนุเคราะห์กับท่านนาย

0: ใหม่นะครับนายกเทศมนตรีนะครับที่เทศบาลตรงนั้นครับก็ขอความอนุเคราะห์ขอเทสนะครับขอทดสอบกับผู้ป่วยจริงที่เป็นอัมพาตเรื้อรังจำนวนทั้ง5ราย
1: ผลเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผลนะครับก็คือเรามีการทำการทดสอบเทสอยู่ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับเราเก็บผลทุกๆ2สัปดาห์นะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยนะครับมีแนวโน้มในการเดินการพัฒนาประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นถามว่าวิธีการทดสอบเนี่ยมันจะเป็นวิธีการตามปฏิบัติของทางนักกายภาพในการทดสอบอย่างเช่นถ้าเราพูดกันภาษาเรานะครับงอแขนได้มากขึ้นเดินได้ไวขึ้นเดินได้เร็วขึ้น
1: พัฒนาการดูดีขึ้น
0: เดินก้าวได้มากขึ้นยกเท้าได้สูงขึ้นอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ตัวผู้ป่วยเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับ
1: ซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลมายังภาพของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะพอคนป่วยเองเนี่ยกำลังใจมาสภาพร่างกายเริ่มกลับมาฟื้นฟูได้คนในครอบครัวเขาก็ดีใจด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่วันนั้นประทับใจมากก็คือที่ผู้ป่วยเขาเป็นมาผมจำไม่ได้ตัวเลขก็ประมาณสัก5ถึง10ปีตรงนี้เขายกเท้าได้ประมาณ1เซนจากพื้นพอหลังจากที่ใช้เครื่องไปเนี่ยเขายกแบบยกลอยขึ้นมา
1: เลย
0: ใช่อันนี้อาจจะเป็นผลเพราะว่าเขามีกำลังใจในการ
1: ฝ
0: ึกฝนฟื้นฟูประกอบกับมีการเทรนนิ่งมีการฝึกฝนโดยนักกายภาพดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอแล้วเครื่อง iWalk ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยในการเทรนในการฝึกให้เขาก้าวย่างอย่างสม่ำเสมอเราก็คืนก้าวย่างให้เขาได้ครับ
1: แต่เชื่อว่าก่อนจะมาประสบความสำเร็จเห็นผลแบบนี้ได้เนี่ย การก่อตั้งบริษัทเพียวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะทำให้ตัว iWalk มันเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคุณธน
0: าใช่ครับใช่ครับ
1: มันมีอุปสรรคอะไรหรือว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือจุดที่เราต้องก้าวข้ามให้ได้เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำเพียวนี้ค่ะ
0: ก็จุดที่ความยากนะครับก็คือการที่เราจะมีความรักต่อยังไงดีครับ
1: เราต้องมีความมุ่งมั่น
0: ในการพัฒนาแล้วก็คือเราต้องทำให้ได้ตามสแตนดาร์ดตามมาตรฐานตัวนี้ยังถามว่าณปัจจุบันเราก็ยังไม่หยุดพัฒนาเพราะว่าน
1: ี่คือเวอร์ชั่น3ใช่ไหมคะ
0: เราต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ตามสแตนดาร์ดต่างๆนะครับตอนนี้เราก็ยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ยังไม่หยุดตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเหมือนกับว่าทดลองตลาดไพลอตทดลองใช้ใครสนใจตัวนี้เราก็จะไม่ได้ขายแบบ
1: ราคาสูง
0: แล้วเราไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะใช้จุดเนี้ยในการ
1: เข้าถึง
0: ผู้ที่ต้องการใช้จริงๆก่อนนะครับในส่วนแรกนี
1: ้แล้วอย่างนี้ในแง่ของการทำธุรกิจแล้วคะคือถ้าเกิดเราพูดถึงตัวเครื่องหน้าตาแบบนี้มันต้องมีต้นทุนอยู่แล้วด้วยบริษัทเองนับเอาตัวรายได้อะไรต่างๆเนี้ยมาช่วยในการพัฒนาเครื่องช่วยในการทำ
0: ปัจจุบันเรามีการสนับสนุนอยู่2อย่างนะครับก็คือ1ก็คือมาจากทางเราก็มีการขอทุนกับทางรัฐบาลก็จากทางมหาลัยที่ทางแล็บที่หาเงินทุนต่างๆตัวเนี้ยเข้ามาช่วยในการพัฒนาproduct ตัวนี้มากขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็มาจากรายได้ของเราเองที่เรารับในเรื่องของงานออกแบบนะครับงานทำแบบต่างๆในงานของวิศวกรรมเราก็รายได้ทั้งสองส่วนตรงนี้แบ่งมาเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเป้าหมายของตัว product ตัวนี้ให้ไปสู่เป้าหมายให้ได้ครับ
1: เห็นถึงความมุ่งมั่นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาตามกันต่อนะคะว่าก้าวต่อไปของตัว iWalk อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกันค่ะ

สำหรับเคสผู้ป่วยที่ฝึกเดินนะครับที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการเดินเนี่ยปกติแล้วเราก็จะฝึกคนไข้โดยการที่ให้คนไข้จับพาราเรลบาร์หรือคานคู่นะครับถ้าคนไข้ที่ยังแรงน้อยอยู่นะครับเราก็ใช้ตัวนั้นในการฝึกเดินแล้วก็ไกด์ขาคนไข้นะครับโดยที่เราอาจจะนั่งยองๆลงไปแล้วก็ช่วยไกด์ขาคนไข้ว่าให้ยกประมาณนี้ให้ก้าวประมาณนี้อย่างนี้นะครับแต่คนไข้มีกำลังที่แรงที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะให้เปลี่ยนเป็นไม้เท้าสี่ขาหรือเป็นไตฮอร์ดเกนเป็นไม้เท้า3ขาต่อไป ดูที่ความสามารถของคนไข้ในตามระดับนะครับถ้ายังอ่อนแรงมากๆอาจจะใช้พาราเรลบาร์ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวไตไม่ใช่ตัววอล์กเกอร์แต่แล้วถ้าแข็งแรงมากพอก็จะใช้เป็นไตฮอร์ดเกนนะครับแต่พอเราใช้อุปกรณ์ช่วยพวกนี้เนี่ยมันลำบากตรงที่ว่าเราจะต้องพยุงคนไข้ด้วยเราจะต้องไกด์ขาด้วยให้ทำได้ตามองศาที่เราต้องการอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้เรามีความยากลำบากตรงนี้เราจะต้องใช้ผู้ช่วยถ้าคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยก็อาจจะใช้ผู้ช่วยทั้งสองคนเนี่ยครับใช่เราถึงจะสามารถที่จะเทรนได้แต่ถ้าคนไข้ที่น้ำหนักตัวไม่มากโอเคเราสามารถที่จะใช้ผู้ช่วยหนึ่งคนเรานักกายภาพหนึ่งคนได้นะครับแต่พอมีตัวไอวอล์กเข้ามาช่วยเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมีตัวพยุงช่วยพยุงตรงนี้ก็จะเบาแรงเราสามารถมีนักกายภาพคนเดียวดูแลได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผู้ช่วยนะครับเพราะเรามีตัวพยุงแล้วเราก็สามารถที่จะไกด์ขาคนไข้หรือแนะนำได้โดยที่ทางวิศวะเนี่ยเขาทำในเรื่องขององศาในการก้าวเดินเนี่ยให้ได้ตามองศาในการเดินที่ได้มาตรฐานได้ตามความปกติมากขึ้นมากที่สุดอย่างเงี้ยครับในแง่ของตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็ได้ความมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถที่จะเดินได้เพราะว่าตัวพยุงทำให้เขามีความมั่นใจที่จะลงน้ำหนักแล้วก็ก้าวเดินแต่ถ้าไม่มีตัวพยุงเนี่ยการที่มีตัวผู้ช่วยคนเดียวกับเราเนี่ยบางทีผู้ป่วยก็จะกลัวว่าจะล้มหรือเปล่าจะทำเขาล้มหรือเปล่าก็จะอาจจะเกร็งหรือไม่กล้าที่จะลงน้ำหนักหรือก้าวเนี่ยครับมีประโยชน์มากนะครับในเรื่องของการกระตุ้นสมองในเรื่องของการเรียนรู้ในการเดินที่จะฝึกเดินให้ถูกต้องตามกลไกมากตามกลไกการเดินมากที่ปกติมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในส่วนของลดจำนวนคนดูแลลงแล้วก็คนไข้ที่สามารถที่จะเดินเองได้เราก็สามารถที่จะให้เขาเดินเองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาดูก็ได้เราก็สามารถที่จะไปทำคนไข้คนท่านอื่นได้ต่อไปเนี่ยครับเราก็ลดจำนวนเวลาในการรักษาลงไป

0: สักครู่นี้ก็เห็นแล้วนะคะว่าประโยชน์ของเครื่อง iWalk ที่มีเป็นอย่างไรบ้างผ่านทางมุมมองของนักกายภาพอย่างคุณสราวุธนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าแผนการในอนาคตที่จะพัฒนาเครื่อง iWalk นี้จะเป็นไรค่ะกับทางคุณธนพลค่ะ
1: ครับ
0: คุณธนพลคะตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นเวอร์ชันที่มันโอ้โหมีการพัฒนาต่อไปมากน้อยแค่ไหนรวมถึงตัวบริษัทเพียวนี้เองเนี่ยค่ะจะมีการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกนะครับตัว iWalk นี้นะครับเราก็จะพัฒนาให้เข้าสู่เครื่องมือทางการแพทย์ระดับสากลนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเราได้ยังต้องในเวอร์ชันต่อไปเนี่ยเราอาจจะใส่ในตัวออปชันอุปกรณ์เสริมในการวัดผู้ป่วยนะครับหรือว่ามีการทำเก็บดาต้าเบสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในแผนอนาคตของตัว iWalk ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแผนการตลาดของเราด้วยนะครับอีกทั้งเรายังอยากจะพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆนะครับแบบครบวงจรนะครับในเรื่องของการกายภาพฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดซึ่งตอนนี้ทางทีมของเราเองนะครับทางแล็บก็มีทีมต่างๆเนี่ยที่ช่วยกันทำอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นหลังจากที่ใช้เครื่อง iWalk เสร็จแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เดินบนเครื่องก็ต้องการไปเดินบนพื้นดินนะครับเราก็มีน้องในแล็บที่ช่วยกันทำนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินอย่างเช่นเรียกว่าเครื่อง Space Walker เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องช่วยฝึกเดินบนพื้นราบนะครับหรือไม่เราก็จะมีทีมงานอื่นๆนะครับที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผู้สูงอายุก็มีนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายจากท่านั่งเป็นท่ายืนตรงนี้เพื่อช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของทางผู้สูงอายุก็มีเช่นกันและเราก็จะมีพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวสุดท้ายก็ตอนนี้มีที่กำลังจะ

0: ร่วมมือกับทีมของพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับทำเตียงนะครับทำเตียงลดแผลกดทับนะครับสามารถพลิกสำหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะครับตอนนี้เรากำลังทำเพื่อแจกจ่ายตามชุมชนอยู่นะครับ
1: แล้วในแง่ของตัวบริษัทเองนะคะการที่เราจะเห็นแผนพัฒนาตัวอุปกรณ์ตัวของเครื่องมือต่างๆไปได้ขนาดนี้มันจะเป็นต้องใช้เงินทุนเหมือนกันเรามีแผนรองรับยังไงบ้าง
0: แน่นอนครับตอนนี้คือเราก็เหมือนว่าเราก็พอเพียงในระดับนึงเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีช่องทางที่สนับสนุนอย่างเช่นผู้ใดที่บริษัทใหญ่ๆที่ต้องการ CSR บริษัทตัวเองนะครับต้องการเอาเครื่องตัวนี้ไปแจกจ่ายชุมชนที่เข้าถึงตรงๆเนี่ยก็ติดต่อเราเราก็จะเป็นผู้ผลิตแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนนั้นๆเพราะว่าตามที่ชุมชนต่างๆเนี่ยบางทีเงินสนับสนุนของทางรัฐบาลเขาอาจจะไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าบริษัทใหญ่ต้องการที่จะสนับสนุนในตามชุมชนตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็ยินดีเป็นผู้ผลิตที่จะช่วยเหลือนะครับในตามที่ชุมชนอย่างนั้นให้ได้นะครับ
1: แล้วนอกเหนือไปจากเรื่องของตัวเงินทุนนะคะมันมีด้านไหนอีกไหมคะที่อยากจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งจากฝั่งของภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคร
0: ับก็จริงๆแล้วก็ช่องทางทางการตลาดของทางเครื่องมือแพทย์นะครับเราก็อยากได้ผู้ที่ต้องการใช้เครื่องอย่างตรงๆอย่างเข้าถึงนะครับเราจะได้ติดต่อตรงเพื่อที่จะนำเครื่องตัวนี้ให้เข้าไปสู่ผู้ใช้งานอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะปัจจุบันอาจจะ
1: ผ่านไม่รู้ว่าจุด
0: ไหนที่เราจะนำเข้าไปบ้างนะครับ
1: แล้วสุดท้ายค่ะสำหรับน้องๆเองที่อยากจะตอนนี้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของตัว SE และอยากจะกลับมาเป็นกลายเป็น SE แบบทางของทางคุณธนพลเนี่ยค่ะอยากฝากอะไรถึงคนกลุ่มนี้หน่อยไหมคะ
0: ก็จริงๆอยากให้ทุกบริษัทมีแนวคิดเป็น SE นะครับเพราะว่าถ้าคิดถึง SE แล้วเนี่ยทุกคนก็จะคิดถึงกันและกันนะครับพอคิดถึงกันและกันเนี่ยมันจะทำให้ต่างคนต่างเนี่ยเอื้อกูลกันนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบกันเวลาทำอะไรเนี่ยมันก็จะเพื่อสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อสังคมร่วมกันนะครับน้องๆที่สนใจที่อยากจะทำหรือว่าพี่ๆหรือว่าท่านใดก็ตามนะครับที่อยากจะทำเป็น SE นะครับก็ลองถามตัวเองก่อนว่าเรามีใจที่จะมุ่งไปทางไหนได้อะไรเป็นอันดับแรกของชีวิตอยากได้อะไรที่สำคัญของเราก่อนอันดับแรกเงินหรือว่าการให้นะครับในแลบเราคิดว่าเราทำเพื่อทั้งการให้นะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งอื่นก็น่าจะตามมาทีหลังนะครับ
1: เป็นการให้ในทีนี้เนี่ยพอเราได้ให้คนอื่นเราก็ได้อะไรกลับมาเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แสดงว่าของทางคุณธนพลเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการทำธุรกิจควบคู่กับการทำ SE นั้นสามารถทำไปด้วยกันได้
0: แน่นอนครับ
1: ได้เลยค่ะงั้นเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับการทำธุรกิจดีแบบนี้ของทางคลิปนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของธุรกิจนะคะที่สามารถทำให้ภาคธุรกิจกับส่วนที่เป็นเพื่อสังคมหรือ social enterprise ไปด้วยกันได้ค่ะและยังคงไม่หยุดเพียงแค่ตัว iWalk เวอร์ชันนี้เท่านั้นนะคะทางพีโอนียังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะคือเพื่อสังคมของเราเองให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนวันนี้ทั้งแต่แล้วก็ทางคุณธนพลต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับรายการ Set Social Impact สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

จากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

0: ครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งผ่านกันมาแล้วถึง9สัปดาห์มาในสัปดาห์นี้ครับผมจะพามาดูอีกมุมมองนึงของบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับและบริษัทที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือ CPO จำกัดมหาชนหรือ7-Eleven นั่นเองครับซึ่ง CPO นั้นถือว่าเป็นขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันนี้นะฮะมีพนักงานเนี่ยมากกว่าหลักแสนคนแล้วเขาจะมีวิสัยทัศน์และก็มุมมองในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME อย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณก่อศักดิ์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับว่าทำไม CPO ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับ
1: ก่อนอื่นนิยามของคำว่านวัตกรรม
0: ครับ
1: ผมได้รับจากบริษัท 3M
0: ฮะ
1: ก็ฟังดูเข้าใจง่ายเลยว่านวัตกรรมคือเปลี่ยนความรู้เป็นเงินมีความรู้เอามาทำเงินได้ไหม
0: ครับ
1: ถ้าไปหาความรู้แล้วมาผลิตสินค้าผลิตด้วยความยากลำบากแต่ขายไม่ดีเลยไม่คุ้มโรงงานสุดท้ายต้องเลิกไม่นับเป็นนวัตกรรม
0: ครับ
1: ความรู้ความสามารถในการผลิตถือเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีการผลิตแต่ยังไปไม่ถึงนวัตกรรมญี่ปุ่นอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆของ SME นะ GDP ทั่วประเทศถึง 60% ดังนั้นคนหมู่มากช่วยกันทำนวัตกรรมมันก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจร้าน 7-Eleven เนี่ยมีเนื้อที่เล็กมากแต่มีคนอยากค้าขายกับ 7-Eleven เป็นพันๆหมื่นๆเจ้าใครที่ได้โอกาสวางสินค้าอยู่ในร้าน 7-Eleven เขาจะต้องพัฒนาสินค้าที่เขาวางอยู่แม้ว่าจะขายดีในวันนี้แต่อีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยผู้บริโภคอาจจะเบนความสนใจไปสู่ที่สิ่งอื่นใหม่ๆที่เข้ามาในร้าน 7-Eleven หรือสินค้าที่ขายอยู่ตั้งหลายเดือนคนเริ่มเฉยๆเริ่มเบื่อ
0: ครับ
1: นะเจ้าของสินค้านั้นต้องไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่หรือตัวเก่าทำให้น่าซื้อขึ้นมิฉะนั้นที่ของเขาจะถูกคนอื่นแย่งไปเขาต้องมารักษาที่ของเขาหลายพันเจ้าแต่ละเจ้ามีบุคลากรด้านมาร์เก็ตติ้งด้านค้นคว้าเนี่ยอาจจะบริษัทละหลายสิบคนนี่คือ Open Innovation คือคนทั้งสังคมช่วยกันสร้างสิ่งที่ขายได
0: ้
1: นะสร้างนวัตกรรมนี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะที่ CPO มีร้านถึง 10,000 สาขาสินค้าใดถ้ามีการขายในร้าน 7-Eleven ได้ก็คุ้มโฆษณาเพราะโฆษณาทีมอาจจะเงินหลายสิบล้านต้องวางอยู่ในร้านจำนวนมากนั้นนวัตกรรมนี้มันเกิดขึ้นกับทั้งสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้าน 7-Eleven เล็กจริงแต่มีสินค้าใหม่เข้ามาทุกวันอาจจะอาทิตย์หนึ่ง 30-40 ตัวนะใครเข้ามาในร้าน 7-Eleven ก็จะไม่เบื
0: ่อ
1: นะนี่คือประโยชน์ของนวัตกรรมที่เกิดกับองค์กรแต่ขณะเดียวกันมันก็ปลุกให้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเนี่ยก็อยู่ตลอดเวลา
0: ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเอานวัตกรรมเนี้ยมาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแล้วก็บริษัทต่างๆที่อยากจะมาขายของกับ 7-Eleven ก็ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องนะฮะและทีนี้ในมุมของ CPO เองครับที่เรามีการทำนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทอย่างไรบ้างฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าต้นปีถึงปลายปีเข้ามาในร้านทุกอย่างเหมือนเดิมมันคงเบื่อหน้าดูนะดังนั้นสิ่งที่มีการเข้ามาทุกวันนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็สนุกกับการเห็นของใหม
0: ่
1: จับจ่ายใช้สอยเอาเด็กๆเข้ามา 3-4 วันมาครั้งหนึ่งมีของเล่นใหม่ๆอีกแล้วก็อยากมาอีกเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยคือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งเพราะฉะนั้น 7-Eleven เนี่ย จึงต้องทำทั้งสินค้ามีนวัตกรรมการบริการมีนวัตกรรมการจัดงานในองค์กร มีการปรับปรุงขั้นตอนจากมากมาเป็นขั้นตอนน้อยๆทำให้ทำงานง่ายพนักงานทำงานสนุก
0: ก็เรียกได้ว่าทำหลายอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์นะครับของ CPO นะฮะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งทางคุณก่อศักดิ์ก็ได้มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราครับขอบคุณมากๆเลยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เราได้ไปคุยกับท่านประธานนะครับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์มาแล้วนะครับถึงบทบาทของ CPO ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะแล้วก็ความสำเร็จของ CPO ครับเราจะมาช่วงนี้ครับเราจะมาเจาะลึกพูดคุยในรายละเอียดกันต่อครับกับคุณภูลสวัสดิ์เผ่าประพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม CPO ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่าCPO เนี่ยฮะเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยหมายว่าเรามีหลายด้านเลยเราทำด้านไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็หลักๆแล้วเนี่ยแหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็จำแนกได้4ประเภทก็คือกระบวนการแล้วก็สินค้าและก็บริการแล้วก็ business model รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆมีอยู่4 ด้าน
0: ครับ
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีวิธีทำโดยอาศัยพนักงานของเราช่วยกันคิดซึ่งเราเรียกว่า close innovation นะพอทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นโอกาสความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาศัยความรู้ของพนักงานภายในอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเลยเริ่มมองเรื่องของ open innovation นั่นแปลว่าเราต้องใช้จากบุคลากรภายนอกมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันจะแคบดังนั้นเราต้องหาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วมาแปลงความรู้นั้นให้เป็นคุณค่าทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางที่ CPO ใช้มาโดยตลอดและเวทีที่ CPO เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เรามีเวทีสำหรับทำเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นเลิศซึ่งเราเรียกว่า Process Excellenceซึ่งให้พนักงานเนี่ยลดขั้นตอนการทำงานทำยังไงให้ใช้เอกสารใช้paperless นะฮะทำให้ระบบงานคล่องตัวแล้วนำไปสู่เรื่องของการมีเวที President Award ซึ่งเวที President Award จะเป็นเวทีในการเอาบริษัทลูกๆซึ่งมีเรียกว่าเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาตู
0: ้
1: เขาก็จะหาอะไรใหม่ๆมาประกวดประคันแล้วเราเอาความสำเร็จตรงนั้นนะมาขยายผลกับ 7-Eleven ที่มี 10,000 สาขาเราเรียกโครงการปลาฝูงใหญ
0: ่
1: เอาความสำเร็จจากบริษัทลูกมาต่อยอดเรียกว่าโครงการปลาฝูงใหญ่ก็จะกลายเป็นcommercialize นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเวที 7-Innovation Award ซึ่งเราทำงานร่วมกับ11 องค์กร

0: ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งใหญ่เพียงพอที่จะเรียกว่า Thailand Synergy แล้วเราเอาผลประกอบการเอาสินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทหนึ่งมาต่อยอดให้กับแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะบางสินค้าบางตัวนี่อาจจะขายอยู่ในร้านไม่กี่สาขาแล้วถ้าหากว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาประกวดเซเว่นอินโนแล้วทุกคนเห็นว่าอันนี้ดีทุกคนก็สามารถหยิบไปต่อยอดและขยายผลอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้คำว่า Open Innovation ไม่จำเป็นต้องพนักงานเราคิดเองบุคลากรเราอาจจะไม่ต้องคิดเองพอคิดเองอาจจะไม่ทัน
1: แต่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วจริงๆมันมาจากCross Innovation ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เล่าอะไรละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับว่าเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือ Cross Innovation จำเป็นเพราะว่าองค์กรเนี่ยนวัตกรรมต้องยอมรับว่าเกิดจากคนดังนั้นถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่บายนะคนเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนวัตกรรมไม่มีทางเกิดได้นะครับวิธีเริ่มของ CPR เราเริ่มจากเราไม่ได้เปิดตำราทำนวัตกรรมเราศึกษามาว่าทั่วโลกเนี่ยทำนวัตกรรมยังไงเราเริ่มจากปิ๊งไอเดียว่าเราไปดูที่สิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์เขาทำงานแล้วก็เอางานของเขามาทำนวัตกรร
1: ม
0: เราก็เห็นว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยหรือ CPR จะทำเรื่องนี้ได้ยังไงเราจัดเวทีเพราะฉะนั้นเราต้องการนักร้องถ้าเรามานั่งสอนให้คนร้องเพลงเนี่ยคนก็อาจจะต่อต้านแต่ถ้าเรามีเวทีให้เขามาร้องเพลงหรือมาโชว์ผลงานแล้วความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายและอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยเราเริ่มจัดเวทีเรียกว่า President Award แล้วทำให้คนเนี่ยมาดูงานมาเรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดได้ยังไงแล้วเราก็นำไครทีเรียซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชม SEG ได้เอาไครทีเรียตัวนี้เนี่ยแชร์ลิงให้กับทางเราผมเองก็เอาไครทีเรียของ SEG มาปรับและประยุกต์ให้เหมาะกับ CPR
1: ครับ
0: ซึ่งนวัตกรรมจะต้องมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค
1: ์
0: มาจากความเพียรความพยายามแล้วทำให้เกิดสิ่งใหม่และสิ่งใหม่เหล่านั้นทำให้เกิดคุณค่า
1: ต้องขายได
0: ้แล้วก็เกิดประโยชน์กับเรียกว่า3ประโยชน์ก็คือประเทศชาติและสังคมถ้าเกิด3ประโยชน์นี้ได้เนี่ยนวัตกรรมตัวนั้นจะยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีให้เห็นมาวันนี้ในร้านเซเว่นสินค้าบางตัวเนี่ยมาจากพนักงานหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแซนด์วิชอบร้อนเนี่ย
1: ครับ
0: พนักงาน
1: ประจำเลยฮะ
0: พนักงานเป็นคนคิดขึ้นคิดจากอะไรไม่ได้คิดเองลูกค้าเดินมาบอกแล้วพนักงานก็ตั้งโต๊ะแล้วลองทำดู5สาขาปรากฏว่าขายดีแต่ถามไหมเวลาที่เขามาประกวดแล้วเนี่ยความสำเร็จตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกสกัดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะไปขยายผลเนี่ยมีคนหวังดีบางหน่วยงานก็อย่าง QA ก็มีหน้าที่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวผู้บริโภคอาจจะไม่สะอาดพ
1: อครับ
0: ก็ตอนแรกก็จะไม่ให้ทำนั่นคือ mindset แบบเดิม
1: ครับ
0: แต่พอเราเริ่มทำนวัตกรรมเนี่ย ผู้ใหญ่ก็เชิญมาคุยกันว่าตกลงเราเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสได้ไหมก็กลายเป็นว่าต่อไป QA ต้องมาช่วยคิดไม่ใช่มาช่วยสกัดนะฮะต้องมาคิดกระบวนการใหม่ว่าทำยังไงสินค้าตัวนี้สามารถขายได้ที่ร้านโดยพนักงานที่ร้านเนี่ยไม่ต้องเอาไปทำเองก็เลยกลายเป็นให้โรงงาน
1: ให้ผลิต
0: ให้ SME รายหนึ่งผลิตและ SME รายนั้นวันนี้ใหญ่โตในเวลา5ปี6ปี
1: เพราะแซนด์วิชอบร้อนนี่เอง
0: ครับก็เติบโตจากยอดขายปีละ20ล้านวันนี้ก็ 3,000 กว่าล้าน
1: ซึ่งเรามีบริการอื่นๆที่ของ CPR เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายจาก Cross Innovation ที่โดดเด่นนี
0: ้อีกสินค้าตัวนึงที่หลายท่านน่าจะรู้จักก็คือเบเกอร์ข้าวเหนียว
1: เบเกอร์ครับ
0: สินค้าตัวนี้ขายมาเกือบ10ปีแล้วนะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ9ปีแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้ยังออนเชลอยู่ที่ร้านเซเว่นแล้วก็ถามว่าทำไมยังอยู่ได้นานเพราะผู้ผลิตหรือคนที่ทำสินค้าเนี่ยก็คือ CP Lab ซึ่งไม่เคยหยุดคิด

0: สูตรปรับรสชาติตามกระแสความต้องการของตลาดนะไปภาคไหนควรจะขายรสชาติไหนอันนั้นก็คือการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคโดยมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของกล้วยหอมนะครับหลายคนก็ไม่เคยคิดว่ากล้วยหอมใบหนึ่งจะทำให้กล้วยหอมขาดตลาดเพราะว่าสิ่งที่พนักงานเราเห็นโอกาสก็คือว่าคนมาร้านเซเว่นเนี่ยอยากทานกล้วยใบเดียวคงไม่อยากทานทั้งหวีแล้วต้องเป็นภาระหิ้วกลับบ้านนะครับดังนั้นการจัดความต้องการของเรากับความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกันเนี่ยเราปรับไปหาเขานะครับถ้าเราอยากจะขายกล้วยเราอยากจะขายเป็นหวีอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคเขาอยากได้ลูกเดียวเราก็จัดลูกเดียวพอเราจัดลูกเดียวเนี่ยอันนี้คือมุมมองของความคิดสร้างสรรค์แต่ทำยังไงให้กล้วยเนี่ยไปสุกพอดีในวันที่ลูกค้ามาที่ร้าน
1: อ
0: ันนั้นก็จะเป็นเบื้องหลังที่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการบ่มเพาะนะกล้วยทำยังไงอันนี้ก็เป็น behind the scene ที่เราจะต้องมาศึกษาว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเกิดได้ทุกวันถ้าเราเริ่มสังเกตว่าผู้บริโภคเปลี่ยนหรือยังผู้บริโภคต้องการอะไรใหม่ๆเราก็พยายามหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อมาทดลองถ้าขายได้มันก็จะเกิดนวัตกรรม
1: ครับก็เป็นเรื่องของ cross innovation เริ่มจากตัวพนักงานก่อนและ CPO มีมุมอื่นๆไหมฮะที่สนับสนุนให้เหมือนกับว่าสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรของ CPO เป็นในรูปแบบของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอ
0: ครับก็เรามีเวทีเรียกว่า CPO Innovation Day เราจัดมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9แล้ว
1: ปีที่9แล้วครับ
0: ทุกปีเนี่ยประมาณกลางปีเราจะมีประกวดนวัตกรรมซึ่งล่าสุด2ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเชิญให้แมคโครเข้ามาร่วมด้วยพอแมคโครเข้ามาร่วมเนี่ยเราได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแมคโครเราก็เห็นโอกาสที่แมคโครทำอะไรได้ดีเราก็เอามาต่อยอดกันแล้วในขณะเดียวกันฝั่งที่ CPO ทำได้ดีแมคโครก็ไปต่อยอดมันเกิดโนลิ่งกันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันใช่เราทำคอร์สอินโนเวชั่นมาสักพักประมาณ5ปีหลังจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ภายนอกองค์กรเนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เราคิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นแพ็กเกจชานอ้อยที่มันย่อยสลายเองได้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรแล้วก็ดีกับต่อสุขภาพเพราะมันจะไม่ปล่อยสารที่เป็นสารอินทรีย์แล้วมันเป็นสารอนินทรีย์ที่มันเป็นพิษกับร่างกายงั้นแพ็กเกจชานอ้อยก็จะเป็นสินค้าที่ทุกคนเห็นว่าสามารถจะเติบโตได้ในอนาคตจากนี้ไปแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถเรียกว่ามาทดแทนพลาสติกนะหรือโฟมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือน้ำเต้าหู
1: ้
0: โตฟูซัง
1: ที่มีขายในเซเว่นด้วย
0: แล้วก็ขายข้างนอกด้วยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าใครมาได้รางวัลเซเว่นอินโนขายเฉพาะที่เซเว่นไม่ใช
1: ่
0: คือเซเว่นเป็นทางผ่านให้เขาเติบโตเป็นสปริงบอร์ดให้เขานะอย่างโตฟูซังเนี่ยปีแรกที่เขามาประกวดปีแรกเนี่ยยอดขายเขาประมาณไม่ถึง20ล้านแค่2ปีให้หลังเนี่ยยอดขายเขาขึ้นไป400ล้าน
1: โอ้เยอะมาก
0: เขาโตเร็วมากเพราะว่าทันทีที่เซเว่นมาเอามาจำหน่ายคนเริ่มรู้จักพอคนเริ่มรู้จักเนี่ยตลาดนอกเซเว่นยังมีอีกมากมายเขาสามารถจะทำตลาดภายนอกด้วยนั้น SME ที่มีนวัตกรรมก็สามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีล่าสุดนะฮะแล้วปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีน้องแพรที่ทำคางกุ้ง
1: ครับ
0: โอคุสโนนะครับเราร่วมมือกับหลายๆเจ้าที่อยู่ในเครือข่ายนะฮะเพื่อหาสิ่งที่สังคมต้องการน้องแพรเนี่ยก็ขายอยู่ที่ C1 อยู่ประมาณ500สาขาเราเห็นโอกาสว่าเราก็ชวนมาเวที7 Inno น้องแพรก็รีบตัดสินใจมาประกวดพอมาประกวดปุ๊บกรรมการทุกคนเห็นว่าน้องแพรเนี่ยเป็นเท่าแก่น้อยคนใหม
1: ่
0: แล้วก็สินค้าที่ขายกับ ซีเอ็ดเนี่ยขายได้ดีแต่มันไปได้แค่500สาขาเพราะว่าจำนวนสาขามีน้อยแล้วกรรมการทุกคนก็มองว่าอันนี้ถ้าให้รางวัลเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดแล้วพอเซเว่นได้เห็นสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภคเซเว่นเอามาจำหน่ายตอนนี้น่าจะประมาณ 7-8,000 สาขาแล้วกำลังการผลิตน้องเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่ขอเวลากำลังจะขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอแต่ในระหว่างที่สินค้าตัวนี้ผลิตไม่ทันน้องแพรก็คิดสินค้าตัวใหม่เป็น New S Curve กำลังทำเอาขากุ้งมาโรยข้าว
1: เลยนะ

0: มีบริษัทคีนที่ทำเกี่ยวกับจุลินทรีย
1: ์
0: เขาสามารถหาจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดไขมันนะที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยได้แล้วจุลินทรีย์เนี่ยสามารถคัดสายพันธุ์ให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดเราเองเราก็เวลคัมกับเขาในการที่เขามาประกวดเซเว่นอินโนวันนี้สินค้าของเขาก็เริ่มทาง CP Lamก็เอาไปทดลองใช้แล้วก็มีการมีธุรกิจต่อเนื่องเราเองพยายามที่จะส่งเสริม SMB ที่มีนวัตกรรมแล้วแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของสังคมอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของไขมันต่างๆที่อุดตันในร้านเซเว่นวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันนะแล้วก็มีกลิ่นด้วยงั้นจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยทำให้เราโกกลีนได
1: ้นวัตกรรมนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในหลายเรื่องนะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงฮะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย CPO ทำได้อย่างนี้แล้วอยากจะทำเหมือนที่ CPO ทำได้บ้างเราจะแนะนำเริ่มต้นยังไงดีครับ
0: ก็เราอาจจะต้องเริ่มต้นจากวันก่อนเนี่ยเราได้เจอกับคุณประพันธ์ MBI แล้วก็คุณเกษราที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คุยกันว่าบริษัทที่บางที SME เนี่ยคิดอะไรยังไม่ออกเนี่ยอาจจะเชื่อมกับสตาร์ท
1: อ
0: ัพเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยเขามีไอเดียดีๆแต่เขาทำธุรกิจยังไม่เป็นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ SME ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถเอาไอเดียของสตาร์ทอัพหรือร่วมมือกันมาทำจริงใหม่ๆอันนึงต้องชื่นชมนะฮะตลาดหลักทรัพย์ปีนี้มีการประกวดนวัตกรรมแล้วผมก็โชคดีที่มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นกรรมการแล้วผมก็รู้สึกว่าคนของตลาดหลักทรัพย์เก่งมากๆสามารถทำสิ่งที่เราคิดไม่ถึงแล้วยังมีอีกมากมายที่อยู่ในไพ่ไลน
1: ์
0: ที่ว่าจะ implement ปีหน้านะครับแล้วก็ยิ่งดีใจที่ดร.ชัยวัฒน์บอกว่าปีหน้าอาจจะเป็น open innovation เวทีก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสประเทศไทย 4.0 ที่จะเอา start up นะฮะเราจะเอา SME เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำใหสัดส่วนของ GDP ประเทศไทยเป็น 60% จาก SME อย่างที่คุณก่อศักดิ
1: ์
0: พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเราคาดหวังว่าเราจะต้องช่วยกันซินเนอร์จี้กันนะครับ
1: ก็ดีมากๆเลยนะครับผู้ประกอบการท่านไหนนะฮะที่สนใจเรื่องนวัตกรรมนะครับเราต้องเริ่มจากความเชื่อนะครับในตัวเราเองก่อนนะฮะว่านวัตกรรมเนี่ยสำคัญรวมไปถึงนะฮะอาจจะลองหาเวทีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็ได้นะบริษัทเล็กๆก็สามารถหาเวทีให้กับพนักงานได้ลองมาเสนอแนวคิดไอเดียดีๆมาพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือมุมมองแล้วก็แนวคิดดีๆและในกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ CPO ครับที่ทางอาจารย์นะฮะคุณสวัสดิ์ได้มาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: ผมมีเสริมอีกนิดนึงได้ไหมพอดีเรามีเวที Thailand Synergy เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาหรือในเวทีนี้ว่าถ้า SME อยากมีเวทีนวัตกรรม Thailand Synergy จะไปช่วยสร้างเวทีให้กับเขาเพื่อเขามีเวทีในการที่จะสร้างสรรผลงานนวัตกรรมแล้วมาปลั๊กอินกับ Thailand Synergy วันนี้ Thailand Synergy ไม่จำเป็นต้องนั่งรอเราก็โปรแอคทีฟไปหาเขาแล้วเราก็ปลุกให้เขาทำนวัตกรรมแล้วก็เชื่อมกลับมาแล้วเราก็เชื่อมไปที่ตลาดเพราะฉะนั้นเวทีนวัตกรรมมันก็จะเริ่มขยายแล้วก็ทำให้ประเทศไทย 4.0 มีความเป็นจริงมากขึ้น
1: ดีมากๆนะครับเชื่อว่าไปถึงได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาสละเวลานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
2: ขอบคุณครับ

และนี่แหละครับคือตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง CPO นะครับที่ได้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยได้ปลูกฝังให้กับพนักงานได้มีความเป็นนักนวัตกรนะครับที่รู้จักสังเกตแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับจนนำมาสู่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับโดยได้ทุ่มเทงบประมาณไปให้ส่วนนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวและนอกเหนือจากการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมรวมถึงบริการต่างๆแล้วยังคำนึงถึงใน

ของการรักษาสมดุลระหว่างชุมชนนะฮะแล้วก็สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับแต่จะเป็นบริษัทอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนหนึ่งครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: พินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลย
2: ค่ะ
0: ที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000 ได้ไหม
2: ประมาณ 4-50,000 อยู
0: ่โอ้ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจเลยอ่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือกำลังจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: ต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผล
0: ครับ
2: มาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ย
0: ครับ
2: เราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างนึงไหมเนี่ย
0: ครับ
2: รางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
0: คือเรามีเหตุผล
2: ใช่
0: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่
0: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
2: คิดก็ทยอยไง
0: ครับ
2: คือสมมติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
0: ครับ
2: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่

0: เดือนหน้าเราจะใช้5,000นี้หมดอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น15,00015,000ปุ๊บสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
1: อ๋อขั้นต่ำก่อน
0: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
1: ๆ
0: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
1: ครับ
0: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
1: ครับ
0: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
1: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตหลังเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
0: สมมุติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
1: บัตร A กับบัตร B
0: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
1: ้ครับ
0: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิม
1: บ
0: ัตร B เต็มเอามีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
1: โอ้ก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้เท่าเดิม
1: ก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อยๆ
0: นี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นคือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
1: แล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
0: ้กังวลสิ
1: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
0: คือแรกๆมันสนุกแรกๆสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
1: ครับ
0: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
1: มาเดาตัวเลขหนี้ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
0: ค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข1
0: มากกว่านั้นค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข7
0: เยอะไปหน่อย
1: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณนี้แหละ
0: ประมาณแถวๆนั้น
1: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับเก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A ละมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บ
2: ั
1: ตร
2: C พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังมา
1: คร
2: ับ วางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้ง
1: ไหมไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วย
1: เออ
2: กินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชักนี่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นอ่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: พันดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี
2: ้แฮปปี้ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมามัน
1: แฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน
1: ครับ
2: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
2: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มเอาไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: สถานที
2: ่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
1: จริงๆตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
2: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
2: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
2: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอ่ะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
2: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีน่ะ
1: ถึงจะหมดหนี้ก็
2: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
2: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมติเงี้ยแล้วก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอ่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
2: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเขาบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
2: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
2: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสิน
1: อ
2: ่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ปะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
2: ไม่ได้ก็ต้องได้ไงต้องตอบไว้ก่อนนึกออกป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทไ แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได
1: ้อืมแล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีหนี้อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
2: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำ 10,000
1: อืม
2: ต่ำสุดของฉันอ่ะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงตอนนั้น 10,000 ให้ 500 ได้เปล่าไม่ใช่เราเล่น
2: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมติ 10,000 ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ
2: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีๆก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
2: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
1: ครับ
2: พวกแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
1: ้
2: อันนั้นน่ะน้ำตาล่วงไงนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล
2: ้
1: วแต่ไอ้เงินก้อนนี้เอาหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
2: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแวบไหม
2: ไม่ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
2: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุระ

0: กับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
0: ใช่
1: วางแผน
0: ค่อยค่อย
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
0: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
0: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้ละเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่ชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
1: ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ค
2: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: หนึ่งไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนนี้บวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไดแน่นอนแล้วก็มีพี่คนหนึ่งก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้านไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
2: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ1พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
2: 2น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
2: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขาม
1: าตอบ
2: แทนเขาน ั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
2: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นหนี้อีกไหม
2: จ้างก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มันคงไม่ไหวไหมความไม่เป็นความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังค์เก็บถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้

0: ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
1: ม
0: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่ๆพี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
1: ้
0: แต่เตือนสติเขาหน่อย
1: ค่ะ
0: เป็นหนี้มันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวให้พี่แป้งฝากอะไร
1: พี่กำลังบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็วอย่างพี่เนี่ยถือว่าช้าแต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงิน
0: ครับ
1: มากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
0: ม
1: มากกว่ามูลค่าลดลง
0: ครับ
1: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
0: ่
1: แต่สบายกว่าพี
0: ่
1: แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี้เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
0: ้ครับ
1: แล้วเราจะสบายกว่านี
0: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
1: ใช่
0: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่แพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
0: ผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: An alleged offender died in a fire while being in custody. Would the police be liable for this? Around 3:40 a.m., there was a fire in a common storage room on the ground floor of a police station. The fire spread quickly and burnt a jail on the second floor. All alleged offenders in the jail died in the fire. One of them was Mr. Wan, who was arrested for driving under the influence. Mr. Wan's daughter and family suffered the loss and damage as a result of Mr. Wan's death and held the police liable for negligence leading to the fatal fire. Therefore, Mr. Wan's daughter filed a case with the administrative court. The Supreme Administrative Court's judgment number OR57/2562. The Supreme Administrative Court ruled that keeping alleged offenders in custody is a duty under the authority of inquiry officials according to Criminal Procedure Code. Additionally, according to relevant regulations and orders of the Royal Thai Police, each on-duty police officer shall ensure the safety and sanity of alleged offenders throughout a period of custody on behalf of the Royal Thai Police as specified by law. Being careless about the safety of alleged offenders in custody, the on-duty police officers failed to unlock the jail and evacuate the alleged offenders to a safer place. As a result, all alleged offenders died in the fire. Such act is deemed the neglect of official duties required by the law to be performed or the performance of such duties with unreasonable delay. Furthermore, such act directly caused Mr. Wan's death in the fire. It is also deemed a wrongful act resulting from the neglect of official duties required by the law to be performed or the performance of such duties with unreasonable delay. The Royal Thai Police, as a general headquarters, must be liable for its officers' wrongful act in accordance with Section 420 of the Civil and Commercial Code and Section 5, Paragraph 1 of Act on Liability for Wrongful Acts of Officials, BE 2539-1996. In this case, the Supreme Administrative Court ruled that the Royal Thai Police must make compensation for the plaintiff, the injured person.
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: ฟิลกู๊ด
1: รายการที่จะเปิดพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
0: ซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในสัปดาห์นี้ครับเป็นครอบครัวของคนจีนซึ่งมีลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็ก

0: ็นเด็กที่ดื้อจนกระทั่งคิดว่าแม่ไม่รักเขา
1: เป็นไปได้เหรอคะที่ลูกชายคนเล็กของบ้านจะคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองอยากเจอแล้วค่ะเขาเป็นใครคะ
0: อ
1: ่
0: ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้เลยครับ
1: ณัฐธีเอกวิจิตรหรืออุ๋ยบุดดาเบสลูกชายคนเล็กและคนเดียวของครอบครัวเอกวิจิตรเขาเป็นเด็กที่โมโหร้ายชอบเถียงแม่ตั้งแต่จำความได้การปะทะกันของสองแม่ลูกไม่เคยลดดีกรีลงเลยจนอุ๋ยเข้าสู่วัยรุ่นพบกับจุดเปลี่ยนในวิธีคิดทำให้ดวงตาของเขามองเห็นความรักนั่นคือวันที่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนความรักที่อุ๋ยบุดดาเบสค้นพบหน้าตาเป็นอย่างไรพบกับอุ๋ยและคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่และคุณอุ๋ยค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: เมื่อกี้ตอนต้นพี่มิกเกริ่นเอาไว้เลยทำให้อยากรู้เลยค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่อุ๋ยเป็นคนนิสัยยังไง
3: คือเขาเกเรแบบเขาเอาแต่ใจตัวเขาเอง
0: ครับ
3: จะเอาชนะ
4: ทุบตีพี่สาวอะไรเงี้ยครับแบบเด็กทะเลาะกันครับก็จิกผมก็ตบตี
0: อันนั้นเรียกว่ามาเต็ม
3: คุณแม่ก็จับเขาไปขังห้องน้ำเลย
1: เ
3: ขาแกล้งพี่เ
0: ขามีเพื่อนไปโถส้วมช่วยเด็กไหมคร
3: ับ ห้องน้ำคุณแม่เรียนของไว้อย่างดีเขาโมโหเขาปาดลงไปหมดเวลาจับเขาไปขังเอาไว้
1: อ
3: ะตัน
4: ผมเข้าใจว่าถ้าขังผมไว้ถ้าเกิดได้ยินเสียงของแตกเขาต้องมาเปิดผมก็กวาดให้แบบพินาศเลยครับ
0: มีมาเปิดประตูไหมครับ
4: มีครับเปิดก็วิ่งออกมา
0: เปิดก็วิ่งออกมาแต่เห็นบอกว่าตอนเด็กๆชอบคิดว่าแม่ไม่รัก
4: ช่วงป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยโดนคุณแม่ส่งไปอยู่บ้านอาม่าครับเราก็จะรู้สึกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงเราถึงไม่ได้อยู่บ้านแบบ7วันมันเหมือนโดนไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบคือเขาก็เข้มงวดหน่อยครับแบบบังคับให้พูดหางเสียงทุกคำพูดครับพูดอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
4: ซึ่งแบบอยู่ที่บ้านผมอิสระมาก
1: ไม่มีหางเสียง
4: ใช่ครับไม่มีใครมาบังคับอะไรผมทั้งนั้นแบบอย่างการบ้านเงี้ยผมเขาก็จะมานั่งเพ่งนั่งจ้องว่าทำไหมมานั่งตรวจการบ้านนั่งดูอะไรเงี้ยครับสำหรับผมอึดอัดผมเกลียดการทำการบ้านอ่ะผมไม่อยากทำแล้วผมก็ยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ทำยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ชอบจำได้ว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยต้องขึ้นรถโรงเรียนผมไม่อยากขึ้นรถโรงเรียนกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับไปบ้านมาเราทุกเย็นวันอาทิตย์คุณพ่อแม่จะไปส่งที่บ้านมาเนี่ยก็ไปกินข้าวแถวนั้นก่อนแล้วคือเป็นทุกวันอาทิตย์ที่ผมเศร้ามากคือผมไม่อยากไปอยู่บ้านมาเลยอยากอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องส่งเราไปอยู่ด้วย
0: แล้วคุณแม่ส่งไปอยู่ทำไมครับเห็นคุณแม่อมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลย
1: แม่มีเหตุผลอะไรในใจคะ
3: แม่หลอกป๋าก็บอกว่าเออเอาไปอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพวกเขาจะได้สอนการบ้านแล้วรถโรงเรียนมารับเขาก็ใกล้
1: แล้วพี่อุ๋ยได้บอกคุณแม่ไหมคะว่าไม่อยากไปอยู่บ
4: ้
1: าน
4: บอกครับบอกตลอด
0: และคำตอบที่แม่ให้ก็คือ
3: เขาอยู่ที่นู่นเขาก็สนุกของเขาอ่ะเพราะว่ามีพี่เขา
0: เราเข้าใจว่าเด็กจะสนุก
3: แล้วก็ลูกของลุงเขาอีก
0: ครับ
3: เขาก็อยู่ใกล้กันแล้วเขาก็เดินกันถึง
1: แต่แม่เคยทราบไหมคะว่าเขาเล่นกันแรงนะคะถึงขนาดเคยเอามีดมาขู่เนี่ย
3: เรื่องนั้นอ่ะคุณแม่ไม่รู
4: ้ผมเป็นหลานเล็กสุดนะครับแล้วก็มีพี่เขาก็โตกว่าเยอะแล้วเวลาเล่นกันเขาก็ชอบให้เราเป็นตัวแถมบ้างเวลาแบ่งข้างเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเวลาโดนแกล้งเราก็รู้สึกว่าเขาแกล้งเราได้เพราะว่าแค่เขาตัวใหญ่กว่าผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดเลยครับ
0: ครับ
4: แล้วก็ที่จำได้ก็เดินเขาไปหาเขาแบบประมาณว่ามึงแกล้งกูอีกสิแบบผมชอบเห็นสีหน้าคนที่แบบหน้ามันเปลี่ยนตอนที่ตอนแรกเขาแกล้งเราด้วยความสนุกสนานแล้วแบบพอหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแบบกลัวเราผมจะรู้สึกสะใจมาก
0: คุณโอเคใช่ไหมฮะเป็นความสะใจส่วนตัวหลังจากที่เราโดนแกล้งมา
4: ใช่ครับก็จะมีผู้ใหญ่เขาเข้ามาข้างหลังแบบเหมือนมาล็อกไว
0: ้แล้วช่วงเด็กๆเนี่ยไอ้ที่แบบเรามีความเกรี้ยวกราดเป็นคนใจร้อนเนี่ยทะเลาะกับแม่บ้างไหม
4: โอ้โห
0: ใช้คำว่าโอ้โห
4: บ่อยมากๆครับเวลาแม่บ่นผมก็เถียงนะครับเวลาเขาว่าผมก็เถียงแม่ผมเป็นคนระเบียบจัดซึ่งตรงข้ามกับผมเลยครับทะเลาะกันบ่อยแบบบ่อยครับ
1: เรื่องช่วยงานนะคะอ๋อ
4: ช่วยงานบ้านนี่โหประจำครับคือที่ผมเคยพูดกับพี่สาวว่าเออเหมือนแม่จะรักพื้นมากกว่าเรานะ
3: พอดีพี่เลี้ยงเขากลับไปไงแล้วเราก็ต้องมาทำกันเองใช่ไหม
1: แม่มีเหตุผล
0: แม่พูดอะไรนะ
1: พี่เลี้ยงกลับไปเราก็เลยต้องมาทำกันเอง
4: คือทำเองเข้าใจได้แต่พื้นไม้ปาเก้เงี้ยเสร็จถู2 รอบเสร็จต้อง มาถูน้ำยาเคลือบอีกรอบนึง3รอบก่อนหน้านั้นก็ต้องกวาดแล้วกวาดอีกคือผมสำหรับผมแบบกวาดเสร็จแล้วก็ถูครั้งเดียวก็พอแล้วป่ะแบบผมคิดรู้สึกว่าโคตรเหนื่อยแล้วแค่นั้นน่ะ
1: แต่มันไม่สะอาดไงพี่อุ๋ย
4: เนี่ย
0: คือจะสะอาดขนาดไหนคุณบอยคุณจะเอาข้าวไปเทกับพื้นกินอ่ะ
1: มันต้อง2รอบพี่นิกมันต้อง2รอบ
0: พื้นมันเอาไว้เหยียบ
1: แม่ก็เป็นแม่บวยก็เป็นอย่างเงี้ย
4: มัน2รอบเสร็จแล้วต้องมีเคลือบน้ํายาเคลือบ
1: ไหมแต่ไม่มีเคลือบน้ํายา
4: ผมเฮ้ยจนบางทีผมแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบคือเห็นเค้าเหนื่อยเราก็รู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดยังต้องทำตามเขาอยู่มันก็จะสร้างนิสัยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้แล้วกันว่าถ้าอยากสะอาดขนาดนี้เหนื่อยเองแล้วกันถ้าจะบ่นก็เชิญบ่นไปแล้วกันเพราะถ้าอยากสะอาดขนาดนี้มันเกินไปผมก็จะคิดแบบนี้ผมก็งั้นก็ไม่ทำทำได้เท่าที่คิดว่าเราคิดว่ามันโอเคแล้ว
0: มันต้องสะอาดเบอร์นั้นเลยเหรอครับแม่
3: ก็ปกติก็ทำกันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วก็เลยช่วยใช่ไหมช่วยก็ต้องทำแบบนี้พี่เขาก็ไปทำอย่างอื่น
0: เอางี้ถามเล่นๆมีอะไรที่มันค้างคาใจแบบโกรธแม่อยู่ในช่วงนั้นไหมแบบมีเหตุการณ์อะไรไหมที่มันแบบเอ้ยแม่ทำอย่างนั้นทำไ
1: ม
0: แม่ทำอย่างนี้ทำไมมันเลยทำให้เราออกจากบ้านมีไหม
4: แรงๆเลยเท่าที่นึกออกที่เคยทะเลาะคุณแม่คือผมต่อจิ๊กซออะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับ
0: อ๋อจิ๊กซอ
4: ครับแล้วผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวมาต่อให้เสร็จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาตอนเย็นคือแบบแม่รวบทุกอย่างเก็บใส่กล่องไปหมดแล้ว คือผมต่ออยู่ตรงแบบเหมือนกลางบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยผมก็โมโหมากก็ทะเลาะกันครับ
0: ครับ
4: แล้วก็ตวาดกันเงี้ยครับแล้วผมก็จำได้ว่าผมจ้องหน้าเขาผมหัวเราะใส่หน้าเขาเวลาเห็นเขาโมโหหัวเราะใส่หน้าผมขี่จักรยานออกจากบ้านไปเลยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือแบบโมโหมากอย่างเงี้ย
0: คือหัวเราะด้วยความสะใจที่เห็นว่าแม่โกรธเรา
4: ใช่ครับแบบตั้งใจ
0: เพราะเราเถียง
4: ใช่ครับเราตั้งใจหัวเราะใส่ให้เขายิ่งโมโหครับ
1: แล้วแม่ยิ่งโมโหไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: แต่คำถามผมมีคำถามแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคำถามเดียวกับผมแม่เก็บทำไมครับจิ๊กซอเนี่ย
3: คิดว่าเขาเอามากางเล่นแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วทำไมปล่อยคากันอยู่อย่างนั้น
0: ครับ
3: อ
0: ันนั้นคือต่อใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่ไหม
4: ประมาณครึ่งหนึ่ง
0: ครึ่งหนึ่งแล้วกี่พันชิ้น
4: จำไม่ได้ครับแต่เยอะครับก็เป็นพันชิ้น
1: แต่ว่าแม่เป็นคนเจ้าระเบียบไงคะพอเห็นอะไรที่มันรกแล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกมันกลางบ้านนะพี่นิก
0: อ๋อแต่บ้านใหญ่ครับเดินอ้อมได
1: ้แม่ก็เลยเก็บไม่คิดว่ากลับมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านใช
3: ่ไหมใช่เพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องมาต่อกันไปเรื่อยๆคิดว่าเขาไม่เล่นแล้วทำไมเขาปล่อยทิ้งเอาไว้กลางบ้าน
1: ตอนที่พี่อุ๋ยบอกว่าแม่โมโหแล้วพี่อุ๋ยก็ตั้งใจหัวเราะใส่หน้าแม่ ตอนนั้นอารมณ์แม่ยิ่งโกรธไหมคะ
3: โกรธเพราะว่า มาหัวเราะใส่แม่เหรอ แล้วเขาก็ไปเขาก็ออกไป
1: แล้วแม่ดุเขาต่อไหมคะหลังจากเขาหัวเราะ
3: ไม่คุณแม่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว
1: ก็เงียบเลย
0: แล้วตอนที่เขาหัวเราะใส่เรารู้สึกยังไงครับแม
3: ่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กที่จะต้องเอาชนะเราม
0: ันไม่มีความกลัวอะไรในอนาคตเหรอครับสมมติมิกลองคิดเป็นมิกนะ ถ้าวันหนึ่งลูกเถียงมิกแล้วมาหัวเราะตอนที่มิกโกรธแล้วออกไปเป็นมิกอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วเขาจะหนักไปกว่านี้ไหมอุ้ยตายแล้วนี่เขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาถึงมาหัวเราะตอนที่เราโกรธทั้งที่คุยกันก็ได้แม่รู้สึกอะไรพวกอย่างนี้บ้างไหมครับ
3: ไม่
0: เลยแม่ชิว
3: เขาบอก
0: ชิน
3: อยู่แล้ว
0: ชินอยู่แล้วเอาเป็นว่านะผมสรุปให้เลยก่อนที่จบรายการด้วยตั้งแต่ตรงนี้เลยมวยถูกคู่ครับผมเขารู้จักกันมวยถูกคู่กระดูกถูกเบอร์
1: แม่จะออกแนวบ่นไหมพี่อุ๋ย
4: ใช่ครับผมคนความอดทนต่ำครับ
0: เวลาทะเลาะกันเป็นยังไง
4: ก็เสียงดังมากครับ
0: ประมาณนี้
4: ใช่ครับดังกว่านี้
0: อ
4: ี
0: ก
4: ทำไม
0: อุ๊ยอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้เอง
4: จะเอาปะล่ะ
0: เอาปะ
1: อย่างนี้กับแม่
0: คุณถามแม่หรือเพื่อนคุณเมื่อกี
1: ้นอกจากเสียงดังและคำหยาบคายมีไหมคะ
4: โอ้โหเต็มที่ครับ
1: อย่างเช่น
4: ไอ้นี่แบบ
0: ไอ้ตุ๊ดนี่มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานยี่ห้อไหนมาครบเลยคุณเป็นคนพูดหรือแม่พูด
4: ผมนี่แหละครับ
3: เขาร้าย
1: แม่ตกใจไหมคะ
3: ก็คุณแม่ถึงบอกคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงลูกแบบนี้
0: แล้วพอเราพูดประโยคว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงเป็นรูปแบบนี้เขาหยุดไหมฮะ
3: เขาก็หยุด
0: ก่อน
4: จำได้ก็ไม่ค่อยหยุดนะ
5: จำได้ไม่ตรงกัน
0: ชอบคุณอุ๋ยมากจำได้ว่าไม่ค่อยได้หยุดนะครับว่าใส่ต่อเลยแล้วมีลงไม้ลงมือด้วยครับ
4: ก็เวลาแม่ตีอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดเสียงก็ขึ้นแล้วมันลืมตัวแล้วครับก็ตีส่วนครับ
0: แล้วแม่บล็อกทันไหม
4: สมัยเด็กเขาชอบเอานิ้วชี้จิ้มหน้าผากอย่างเวลาเขาโมโหมากๆเนี่ยผมก็เอามือตีมือ
0: เรียกว่าปัดดีกว่าใช่ไหมคือปัดอย่ามาชี
4: ้ครับ
3: ตกใจก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเลี้ยงแล้วเขาก้าวร้าวทำไมเป็นเด็กแบบนี
5: ้ค่ะ
3: ถ้าไม่อยากอยู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องอยู่ให้เก็บเสื้อผ้าไปเลยคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วเป็นลูกแบบนี้ไม่เลี้ยง
5: อันนี้ก็คือเหมือนไล่เลย
3: อ่าใช่
5: แล้วพี่อุ๋ยล่ะคะพอแม่พูดแบบนี้สำนึกผิดไหมคะ
4: ไม่ครับยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งโมโหครับ
5: เสียงยิ่งดังขึ
4: ้
5: น
4: ใช่ครับเราก็จะรู้สึกว่าคิดหาวิธีเถียงเพื่อเอาชนะครับ
3: แล้วคุณแม่ก็ว่าเขาบอกตายแล้วขนาดเล็กๆยังเป็นแบบนี้เลยแล้วอีกหน่อยโตจะเป็นยังไง
4: คำนี้ผมได้ยินโคตรบ่อย
3: ขนาดเขาเล็กๆอย่างเงี้ย
4: ว่าผมจำตั้งแต่จำความได้ครับคือผมแบบก้าวร้าวและเถียงและไม่ยอมครับ
5: ตั้งแต่เด็กเลย
4: ใช่ครับแล้วยิ่งบังคับผมยิ่งตรงกันข้ามเลยครับยิ่งสวนเลยครับ
0: แล้วมีตัวอย่างไหมครับอยากเห็น
5: มีค่ะคือทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะได้ชมเนี้ยเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงมากนะคะชมจากละครเวทีค่ะ
6: Happy birthday to you Happy birthday to you เพลงอะไรครับพี่หวย Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you
0: เสียงดีมากครับขอเชิญไปออกซิงเกิลที่ค่ายผมด้วยนะครับ
5: โอ้โหมีบังอาจค่ะ
0: แหมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินโดยทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไปทำอีกแบบนึงไว้ในอัลบั้มหนึ่งของผมมาจะเกิดสิ่งมาเกิดมาจะเกิดสิ่งมาเกิดมาจะเกิดสิ่งมาเกิดมาจะเกิดสิ่งมาเกิดมาไม่ได้เกิด
4: มาไม่ได้เกิดแล้วใครมาเกิดแทนล่ะครับ
0: เกิดแทน
4: แม่
0: โ
4: ยนมาสักขนาด
0: ร้องให้เบนฟังบ่อยไหมครับ
4: เพลงนี้เหรอครับ
0: ครับผม
4: ไม่กล้าร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงกล่อมลูกครับช่วงนี
0: ้งดงามมากครับบทเพลงก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของศิลปินและศิลปินที่เขียนเพลงแบบนี้คุณคิดว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างและเขาอยากบันทึกอะไรไว้ในชีวิตเขาครับ

0: โอ๊ยบอกว่าให้ลงมากินข้าว
1: เดี๋ยวมันก็ลงมาเองแหละแม
0: ่เอ๋เรียกน้องให้มาสิ
2: โอ๊ยกินข้าว
3: นั่นแหละครับผมตอนวัยรุ่นห้ามก้าวร้าวต่อต้านโดยเฉพาะแม่
0: ทำเสียงฟึงปังทำไมไร้มารยาทใครเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
4: แล้วสอนไหมล่ะ
0: ฉันสอนแกต้องไม่รู้ทั้งเท่าไหร่หัดจำซะบ้างดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิพวกแกสองคนก็เหมือนกันสอนน้องบ้างนะ
5: ไม่น่าลากไปเกี่ยวมั้งมา
2: ม้ากินข้าวเออป๋าหิวแล้ว
1: มากินกันลูกนะ
0: เอาเลยยังไหนๆอารมณ์ขึ้นแล้วพ่อชำระความก่อนอากงเขาโทรมาบอกว่าแกไปไล่ฟันพี่ๆบ้านโน้นแล้วเขาจะให้ม้าจัดการแกจะว่ายังไง
4: ก็ไม่ว่ายังไงพอมันแกล้งผมก่อนอะ
0: ถึงโดนแกล้งก่อนก็เอาไม่ไปฟันเขาไม่ได้และเรียกเขาว่ามันได้ยังไงเขาเป็นพี่แกนะ
4: เป็นพี่แล้วไงอะก็ถ้าม้าไม่ส่งผมกับเจ้ไปอยู่บ้านโน้นอะมันก็ไม่มีปัญหาปะ
5: พวกเจ้ก็ไม่อยากไปไม่น่าลากกูไปเกี่ยวมั้ง
4: ม้าอยากส่งผมไปเองก็ต้องรับผลกรรมเองดิชอบอ้างมากไม่ใช่เหรอเวรกรรมอะไรนั่นน่ะ
0: ไม่เห็นจะว่าพี่พวกพี่แกจะมีปัญหาตรงไหนเลยมีแต่แกนั่นแหละ
4: ก็มีแต่แกแต่แกเออใช่ผมแม่งตัวปัญหาพอใจยังพอใจแล้วก็กินข้าวจะได้เงียบปาก
0: โอ๊ยฉันเป็นแม่แกนะ
3: นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในครอบครัวของผมเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ไม่รู้ทำไมพอโต้เถียงกันทีไรแม่ผมก็จะอ้างด้วยคำว่าฉันเป็นแม่แกนะในใจของผมมีแต่คำถามและคำเถียงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจในวันนั้นให้มันหลุดจากใจและหลุดออกจากปากผมไป
4: เป็นแม่แล้วไงอ่ะ
2: ไอ
0: ้อุ้ย
5: อิ่มแล้วไปก่อนนะ
2: ไปด้วย
1: เดี๋ยวป้าไปด้วย
0: ไม่ต้องอยู่มาตรงนี้แหละดูมาทำบาปก่อน
1: ครับ
5: ค่ะ
0: แกกล้าพูดแบบนี้กับพ่อกับแม่ไม่กลัวว่าตายไปจะเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มเหรอ
4: ม้าเคยเห็นเหรอถึงรู้ว่าเป็นยังไงอ
3: ่
4: ะ
3: ใจเย็นก่อนวัยรุ่น
4: อ้างจ้างบาปกรรมอะไรเนี่ยเอามาขู่ไอ้เด็กอยู่ใต้อำนาจสิไม่ว่า
3: อุ๊ยพอเถอะอุ๊ย
0: นี่ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะเอาขี้เถ้ายัดปากซะตั้งแต่เกิด
3: จับได้เป๊ะทุกคำเลยนะเอง
0: นี่เถียงทำให้ตกฟากกล้าล้อเลียนพ่อแม่แกนี่นะ
4: คำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณมีบุญคุณอะไรกันนักหนา
0: บุญคุณที่เลี้ยงแกมาไงที่เป็นแม่เลี้ยงแกมา
3: หยุดเถอะอุ๊ยอย่าพูดคำนั้นก่อนที่ต้องเสียใจไปทั้งชีวิต
4: จะทำให้เกิดมากันเองนี่ไม่ได้ขอสักหน่อยจะมาทวงบุญคุณได้ไง
0: ไอ้ย้อย
3: แล้ว

0: และเหตุการณ์ในวันนั้นมันอยู่ในบันทึกความทรงจำแล้วมันก็ส่งผลให้ออกมาเป็นบทเพลงเพลงนั้นคุณรู้ไหมครับว่าคำถามที่ผมพูดกับแม่แค่ไม่กี่วินาทีมันทำให้ผมต้องหาคำตอบทั้งชีวิต
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่อุ๋ยละครเมื่อสักครู่นี้หมวยเห็นพี่อุ๋ยน้ำตาไหล
2: ใช่ครับเหมือนมากครับประโยคกับเรื่องเบสิกตะโกนเรียกให้ลงมากินข้าวแล้วลงมาก็แบบเป็นหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตะคอกกันอย่างเงี้ยครับแพทเทิร์นนี้เลยครับแบบนี้เลยครับ
3: วันที่แม่ได้ยินประโยคนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ
4: ก็เสียใจคือเขามาย้อนแบบนี้
3: ครับเป็นประโยคที่แรงที่สุดที่เขาเคยพูดกับเราด้วยไหมครับ
4: ค่ะใช่ก็โมโหเขาด้วยแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดคำนี
3: ้ครับเราโทษตัวเองไหมว่าเราเป็นคนเลี้ยงเขามา
4: ก็โทษตัวเองเหมือนกัน
1: โอ้โหพี่อุ๋ยกอดคุณแม่เลยงั้นถามพี่อุ๋ยบ้างว่าคือตอนนั้นพี่อุ๋ยคิดอะไรทำไมถึงพูดประโยคนั้นออกมาคะ
2: 1คือจะเอาชนะ2คิดว่ามันคือเหตุผลครับเหตุผลของผมครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะมาทวงบุญคุณว่าเป็นแม่เป็นแม่เป็นแม่แล้วสถานะแม่นี่มันได้ไปได้ยังไงอ่ะก็เพราะคุณทําให้ผมเกิดมาป่ะแล้วคุณทําให้ผมเกิดมาผมขอป่ะผมไม่ได้ขอนี่แปลว่าคือคิดแต่จะหักล้างจะเอาชนะครับสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับถ้ามีผมก็คงพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปด้วยเป็นที่ระบายออกแต่ทุกวันนี้ผมเห็นเด็กที่มันพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่า1ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะ2คือเฮ้ยแต่กูเข้าใจมึงนะเพราะตอนเด็กๆกูก็เป็นอย่างเงี้ยคือคิดได้แค่มุมแค่เนี้ยมันมองแคบแค่เนี้ยมันไม่ได้มองกว้างคือเอาง่ายๆไม่ได้อย่างใจแล้วก็จะเอาชนะอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับผมถือว่าผมโชคดีที่ไม่เกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียในวัยนั้นน่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะถ้ามันมีผมก็คงพิมพ์ลงไปแล้วแหละคงระบายลงไป

0: นั้นซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยโห
1: มหาศาล
0: คุณจะไปทำงานทำการที่ไหนแล้วเขาเห็นไม่มีใครอยากรับหรอกคนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยสองคือคนรู้จักคนอื่นๆมุมมองที่เขามีต่อคุณที่แบบถ้าพิมพ์พูดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็คงจะมีคนระดับปัญญาเท่ากันที่จะเห็นด้วย

0: ปัญหาที่เขาจะต้องได้รับมันควรจะเยอะกว่านั้นซึ่งตัวผมเองถ้าเกิดผมอย่างที่บอกถ้าผมเกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียผมคงเรียนรู้ทางโหดกว่านี้อีกเยอะ
1: ค
0: งได้รับผลกระทบมากกว่านี้อีกเยอะ
1: ช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่ะแม่มีอะไรที่ห่วงพี่อุ๋ยบ้างคะ
2: ก็กลัวเขาแบบไปคบกับเพื่อนหรือว่าไปหัดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไปติดยาห่วงเขาเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่อนเขาบางคนก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเพื่อนให้สูบบุหรี่อะไรอย่าไปสูบนะรู้ไหมเขามีจุ่มยาไว้ในนั้นอ่ะถ้าสูบนั้นจะติดไปเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่เลี้ยงเด็ดขาด
0: คือผมก็งงนะคุณพ่อผมทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่ให้เห็นต่อหน้าทุกวันแต่ว่าแม่ห้ามกินเหล้า
2: แม่ไม่ชอบเลย
3: แล้วที่พ่อทำทุกวันแม่ก็คือห้ามไม่ได้แต่ก็เลยมาห้ามที่ลูก
2: ใช่
3: แล้วแม่เคยพูดกับพ่อไหมครับว่าห้ามทำให้ลูกเห็น
2: บอกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแล้วเนี่ยว่ายังไงถ้าอีกหน่อยน้องอุ๋ยกินเหล้าก็จะพูดไม่เชื่อฟัง
1: ค่ะ
3: ครับแล้ววันแรกๆที่คุณกินเหล้านี่แม่รู้ไหม
0: ไม่รู้ครับ
2: ไม่รู้อ
0: ่
2: ะ
0: แม่ไม่รู้ครับ
1: แล้วแม่มารู้ได้ไงอะคะว่าเขากิน
0: แม่ไม่รู้เลยมั้งครับทุกวันนี
1: ้เอาเหรออ ้
3: าว
0: ช่วงมัธยมตอนนั้นผมกินเหล้าน้อยผมไปดูกัญชาแทนครับ
3: แล้วแม่รู้ไหม
0: ไม่รู้ครับ
1: แม่ก็ไม่รู้อีก
0: ครับเวลากลับมาบ้านเนี่ยมันต้องเก็บอาการเนี่ยแล้วมันก็จะอึดอัดจนทำให้บางครั้งเราไม่ดูดบอกเวลาอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่ะต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ก็ใช้วิธีแบบบางทีกินข้าวกับพ่อแม่เสร็จค่อยออกไปหาเพื่อนแถวบ้านเนี้ยครับแล้วก็ไปนอนเล่นเกมไปอยู่บ้านเพื่อนก็จะไปดูดเวลาอย่างนั้นซะมากกว่า
3: ครับพอรู้แล้วเป็นไงครับแม
2: ่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยมาไปติดกัญชา
0: ไม่ติดใช่เฉย
3: ๆรู้ว่าเขาสูบบุหรี่แล้วเป็นยังไงครับ
2: คือเขาไม่ได้ติดจนแบบเหมือนกับทุกคนจะต้องมานั่งสูบๆ
3: เรื่องเล่าครับ
2: เล่าเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู
3: ้แล้วพอรู้แล้วลงเวทีโดนไหมฮะ
2: ไม่พอเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเองเขาต้องตัวรู้ตัวเขาเอง
0: ทุกวันนี้ผมก็ไม่ดื่มเลยคร
2: ับ เขาไม่ดื่มอยู่แล้ว
3: มันมีประเด็นเยอะมากที่คุณจะต้องถามแขกรับแชร์บ้างพี่หมวย
1: ค่ะวันนี้สองท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่แล้วก็ตัวแทนของลูกวัยรุ่นค่ะแม่ก้อยสิรินุชค่ะและน้องปาล์มธัญวิทย์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถามมุมของแม่ก้อยก่อนนะคะถ้ามีลูกวัยรุ่นแล้วเฮี้ยวแบบนี้อารมณ์แรงแบบนี้แม่จะจัดการยังไงคะ
4: ทำไงฮะคือก้อยอ่ะจะไม่เหมือนคุณแม่ของน้องอุ๋ยคือว่าเป็นคนที่คุยกันด้วยเหตุผลโยนเหตุผลกันไปมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วมันก็ไม่ได้จบลงที่ใครถูกใครผิดจบลงที่ว่าฉันได้เสนอเหตุผลของฉันแล้วเธอก็เสนอเหตุผลของเธอแล้วจบเลิกคุยกัน
3: แล้วลูกพี่ก้อยมีเหตุผลเยอะเท่าอุ๋ยไห
4: ม
3: ค
4: ุ
3: ณต้องชนะเขาในเหตุผลของเขาให้ได้นะครับเพราะเขาก็มีเหตุผลเขาก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขาคิดนะ
4: เราอยากชนะทั้งคู่แหละ
3: ครับ
4: เราก็อยากชนะลูกก็อยากชนะอย่างเช่นอันแรกนี่ก็คือแม่ครับขอไปเที่ยวขอไปเที่ยวครับประมาณม.ต้นแล้วเงี้ยไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าครับอะไรเงี้ยเรียนอยู่นะเฮ้ยไม่ได้แม่ก็ยืนกรานว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้หรอกคุยกันประมาณชั่วโมงกว่าคุยกันในบ้านขอเขาขอให้ได้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะต้องไปเราก็ขอบอกว่าเราก็ห้ามว่ามันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จนเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจบนะคือคนนี้บอกว่าไม่ให้ไปแต่อีกคนเนี้ยบอกว่าอยากไปใช่ไหมจบเราดีลไม่ได้แล้วเราจบประเด็นไม่ได้ต่างคนต่างโยนเหตุผลมันคือจบไม่ได้อะยังไงเขาก็ต้องไปถ้าเราชนะเขาก็ต้องแอบไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบแค่นั้นถ้าเกิดเขาไปเขาก็รับรู้ว่าเขาเคยได้ยินเสียงเหมือนที่อุ๋ยพูดกับแม่อย่างเงี้ยว่าอุ๋ยมีอะไรบางอย่างที่ใส่โปรแกรมมาไว้ว่าเล่าไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเขาได้จำแล้วล่ะว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ไปเพราะเหตุผลแบบนี้แบบนี้มันเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้จำแล้วว่าเขาอยากไปเพราะอะไรเพราะเขาได้เล่ามาให้ฟังหมดแล้วคือก้อยว่ามันเป็นความโชคดีถ้าเราได้คุยกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันเนี่ยค่อนข้างยากละเพราะเราไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ย
1: ค่ะถามพี่ปาล์มบ้างนะคะในฐานะตัวแทนของลูกถ้าเป็นลูกวัยรุ่นแล้วมาเจอแม่เนี้ยบๆเคี้ยบๆแบบนี้ค่ะ
5: ครับ
1: พี่ปามจะทำไงคะ
5: คือผมมีความรู้สึกว่าสมมติว่าเป็นลูกชายเหมือนพี่อุ๋ยเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าในบ้าน

0: เนี่ยคาแรคเตอร์ของแม่เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยมันเป็นผู้ชายเหมือนกันมันอาจจะเข้าใจกันไปเรื่อยฮ
1: ะ
0: จนไม่มีใครคอยมายั้งไว้อะไรเงี้ยบางทีเรามีคาแรคเตอร์ของแม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจลูกผู้ชายมากมาคอยยั้งไว้บ้างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยอย่างของพี่อุ๋ยที่สมมติเราใช้คำว่าดื้อแล้วกันฮะสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นการดื้อที่โดดเด่นกว่ามนุษย์มนาทั่วไปเขาจะทำกันนึกออกไหมฮะคือมันไม่ใช่ระบบการดื้อแบบเหมือนแบบเด็กคนนี้ดื้อประมาณเท่านี้อะไรพี่อุ๋ยก็จะโดดเด่นมาก
2: เป็นการว่าคนที่ไพเราะมาก
0: สอบมากอะไร
2: เป็นการว่าคนที่ไพเราะมากจริง
0: ๆมีไพเราะกว่านี้อีกฮะในชีวิตคุณแม่อาจจะไม่คุ้นชินด้วยซ้ำไปว่าไอ้การดื้อระดับนี้มันแปลว่าอะไรแล้วต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงนึงที่ผมทะเลาะกับที่บ้านเพราะว่าผมต้องถูกไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ช่วงม.4เพราะว่าการเรียนตอนที่อยู่ม.ต้นเนี่ยมันแย่มากแล้วก็นิสัยก็แย่มากทั้งพ่อกับแม่เขาก็มีความรู้สึกว่าควรจะต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นไปหาประสบการณ์ที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ความต้องการของผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วระหว่างที่กำลังจะไปเนี่ยพ่อกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาผมก็พูดกับทุกคนในบ้านว่าดีจังเลยเนอะสร้างบ้านมาแล้วผมไม่ให้อยู
1: ่
0: คือผมต้องไปพอดีพ่อก็ตอบกลับมาว่าช่วยไม่ได้มึงเรียนโง่เอง
2: พี่ปุ๊พูดอย่างนั้นเหรอครับ
0: นี่คือคำพูดของ
2: ค
0: ุณปีเจลสอนนะฮะ
2: นี่ลูกพี่ปุ๊บนตีนะฮะผู้ชายที่เราเห็นในละครที่แบบโอ้ยคุณพ่อสุดที่รักพี่ปุ๊ของเรา
0: ไม่แต
2: ่ช่วยไม่ได้เรียนโง่เอง
0: ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าในความเป็นจริงผมอาจจะโกรธก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่กวนมากๆอยู่แล้วแล้วคำพูดของพ่อนั้นน่ะมันทำให้ผมขำแทนที่จะโกรธมันทำให้ผมขำแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นวันที่ผมคิดขึ้นมาได้เลยว่าอ๋อในเมื่อมันเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบมันคือต้องเรียนถ้าแปลว่าเราทำมันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องโทษผู้อื่นและหลังจากนั้นมามันก็เป็นภาพจำเลยว่าอ๋อถ้าทำอะไรรับผิดชอบเองพี่ชายสามารถอยู่ที่นี่ต่อได้เพราะเขาเรียนอยู่ในคันลองปกติเขาก็เรียนที่ต่อไปได้แต่ผมไม่มีสิทธิ์อยู่เพราะว่าการเรียนการสอนเราไม่ดีไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันก็มีความจำเป็นบางทีที่ต้องไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันอะไรเงี้ย
2: เมื่อกี้ก็เป็นมุมมองนะครับจากแขกรับแชร์ของความเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าเฮี้ยวก็คือตรงกับนี่เลยแขกรับเชิญของเรา
1: ค่ะนั่นคือชีวิตช่วงวัยรุ่นที่หัวร้อนแต่มันจะมีช่วงที่เขาเริ่มหัวเย็นนะคะคุณแม่ก็คือตอนที่เขารู้ว่าฐานะทางบ้านไม่ดีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพี่อุ๋ย
3: ก็โดนเลี้ยงสบายมาตั้งแต่เด็กครับแบบอยากกินอยากเที่ยวอะไรเขาก็มีให้หมดของเล่นเกมอะไรเงี้ยเขามีคือขอไปเนี่ยรอไม่นานเดี๋ยวก็มีมาให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอในช่วงมัธยมปลายอะไรเงี้ยเศรษฐกิจที่บ้านเริ่มไม่ดีครับพอเริ่มรู้ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเศรษฐกิจที่บ้านไม่เหมือนแต่ก่อนก็จะรู้สึกสงสารพ่อแม่รู้สึกละอายเวลาต้องไปแบมือขอเงินเขาครับรู้สึกว่านอกจากจะช่วยเขาไม่ได้แล้วยังเป็นภาระอีกต่างหากแบบมีแต่ขออะไรเงี้ย
1: ทำไมตอนนั้นแม่ไม่บอกลูกอะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
4: คิดว่าบอกไปเขาก็พวกนี้เป็นเด็กกันอยู่ไม่รู้จะไปบอกทำไมก็เลยไม่บอก
2: แต่เห็นบอกว่าบ้านแม่มันเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจที่ล่มตอนปี40วิกฤตเศรษฐกิจ40มา 4-5 ปีอะไรไฟไหม้นะครับ
4: ที่บ้าน
3: เพิ่งรีโนเวทใหม่แบบพี่สาวจะแต่งงานคร
2: ับ
3: คนโตแล้วก็ไฟไหม้วันแต่งงานเลยครับ
1: โอ้
2: มันไหม้ได้ยังไงฮะ
3: คนจีนจะมีสารพระภูมิสารจ
1: ี
3: จูเอียงนะครับก็เขาปักธูปพี่สาวปักธูปคือไหว้ก่อนออกไปวัดครับไปทำบุญตอนเช้า
4: จะไปเลี้ยงพระเช้าที่วัดปักน้ำ
3: กำลังกวดน้ำอยู่เลยครับจำได้ข้างบ้านโทรมา
4: เขาบอกว่าใจเย็นๆนะที่บ้าน
3: อ
4: ะไฟไหม้แ
3: ล้วกลับมาก่อนมาดู
4: พอคุณแม่กลับจากวัดมาเขาอยู่หน้าบ้านเขาเข้ามากอดบอกคุณแม่อย่าไปเสียดายของของคุณแม่นะ
1: พอพี่อุ๋ยมากอดแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเสียดายข้าวของแล้วพอไปเห็นกับตาตัวเองข้างในอะคะแม
4: ่น้ำตาไหล
1: พอพี่อุ๋ยเจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งพิษเศรษฐกิจทั้งไฟไหม้ด้วยตอนนั้นเราปรับตัวยังไงบ้างคะ
3: โอ้ตอนนั้นมันเป็นงงๆครับคือสงสารพ่อกับแม่มากครับคิดแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาสบายใจ หรือแบบ

0: เราก็เป็นภาระเขาให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามแบบพยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้พยายามทำอะไรเขาสบายใจ
1: คร
0: ับผมทำงานตั้งแต่ตอนเรียนรามครับเรียนมหาลัยครับผมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนั้นผมก็ทำเพลงมาตลอดครับแต่ทำแล้วก็ทุกคนก็จะพูดหมดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสนุกโลกแห่งความฝันแต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันคืองานแบบนี้แหละที่มึงไม่ชอบต้องทนทำไปนี่คือชีวิตคน
2: เรารู้ตัวเราว่าเราชอบเรื่องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่ผมไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องเลยครับเพราะผมเสียงไม่ดีครับร้องเพลงไม่เป็นแต่ผมที่ตอนเด็กๆโรงเรียนสอนเขียนกลอนสมัยประถมแล้วผมเขียนกลอนแล้วผมก็เขียนแต่กลอนแบบแซวเพื่อนในห้องเอาปมด้อยเพื่อนมาล้ออะไรเงี้ยครับในกลอนแล้วเพื่อนอ่านก็หัวเราะกันถ้าเราก็รู้สึกสนุกกับสิ่งนี้จนช่วงที่วัยรุ่นผมชอบฟังเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปอย่างเงี้ยครับก็ฟังถึงจุดนึงก็เฮ้ยอยากลองทำดูเองบ้างแล้วมันก็เป็นสองอย่างรวมกันตรงที่มันคือการเขียนกลอนแล้วก็ลองให้ลงจังหวะโดยที่คุณไม่ต้องเสียงดีก็ได้แล้วก็ผมชอบอ่านเรื่องศาสนาการเมืองสังคมเศรษฐกิจมันก็เป็นแนวเพลงเดียวที่มันพูดได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องความรักผมก็เลยแบบเอ้ยลองเขียนมันดูแล้วว่าผมก็รู้สึกสนุกกับมันอะไรเงี้ยครับ
2: แม่รู้ไหมครับว่าลูกเรามีความสามารถด้านนี
3: ้ไม่รู้
2: แม่รู้ใช่ไหมครับทุกวันนี้ลูกแม่เป็นนักร้องแล้วฮะ
3: ช่วงที่เขาไปทำเพลงอะไรนั่นน่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำเพลงอะไร
2: เอ้าเหรอครับ
3: ไม่รู้เพราะว่าเขาเย็นเขาก็ออกไปเช้าเขาก็กลับมาแล้วพอเราว่าเขาบอกไปไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาไปทำเพลงอะไรไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงไม่เห็นได้ยินอะไรว่าอยู่ๆไปทำเพลงเขาตอนช่วงนั้นเขาเป็นเซลล์อยู
1: ่ค่ะ
3: แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ๆเขาบอกเขาจะออกจากเซลล์บอกอ้าวทำไมอีกอ่ะเขาบอกเขาจะไปทำเพลงแล้วเสร็จแล้วเราก็โมโหเขาบอกว่าอะไรสงสัยขี้เกียจอ่ะคือไม่ชอบทำงานแน่เลยยังพูดกับป๋าเขาบอกดูสิไปทำตรงไหนก็ไม่ดีอะไรก็เบื่อ
2: ครับ
3: เสร็จแล้วนี่ก็ไปทุกวันเย็นออกเช้าก็กลับมาเราก็เอ๊ะเขาไปทำอะไรยังไม่รู้เลยว่าเขาไปทำเพลงอะไรเขาจะออกอัลบั้มเนี่ย
2: ครับ
3: เขาก็ไปทำผมอ่ะไอ้ฟูฟูอย่างก่อนโอ้โหคุณแม่นะมองทุกวันเห็นเขาแล้วต้องด่าเขาทุกวันเหมือนกับกุ้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะทำไมทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็เฉย
0: ผมเคยไปโกนหัวแล้วกลับมาบ้านแม่ผมด่าแรงมากแบบพ่อแม่ไม่ทันตายโกนหัวทำไมอะไรเงี้ยจะทะเลาะกับแม่เรื่องทรงผมมาตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นนะครับตลอดเวลา
3: เราบอกว่าหน้าตาก็ไม่ได้หล่อจะไปไว้ทรงอะไรก็ไม่รู
0: ้แม่ผมพูดคำนี้มาตั้งแต่เด็กแบบตัดผมทรงอะไรดูหน้ามึงป่ะช่วยดูหน้าตัวเองด้วยแบบแม่พูดอย่างนี้บ่อยมาก
1: หายกังวลเลยไหมคะกับภาพเก่าๆของเขาในวัยเด็กกับภาพที่แม่เห็นเขาออกอัลบั้มมีแฟนเพลง
3: แบบคิดไม่ถึงอะว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เขาเปลี่ยนได
2: ้อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราหายเดือด
0: ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกหลังจากบ้านไฟไหม้ครับคือผมเป็นคนมีคำถามเยอะมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนเด็กคุณแม่จะให้อ่านหนังสือพระบ่อยพวกหนังสือธรรมะอ่านมันก็ได้ผลประมาณนึงเด็กก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่แต่มันก็จะมีคำถามช่วงวัยรุ่นว่าเกิดมาแล้วก็แก่ตายไปทำงานทุกคนหวังว่าจะทำงานให้รวยแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถแล้วแก่ตายไปแค่นี้เหรอชีวิตคนเราจนเนี่ยครับพอบ้านไฟไหม้ก็อยากไปลองปฏิบัติธรรมดูเพราะว่าคือหนึ่งไปแล้วคิดว่าถ้าแม่สบายใจก็คิดว่าเขาสั่งให้ทำอะไรในคอร์สเนี่ยจะลองทำทุกอย่างเลยแล้วถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยจะออกมาบอกทุกคนเลยว่ามึงอย่าไปแบบมันเป็นเรื่องงี่เง่าแบบแต่ถ้าเกิดมันได้ผลเราจะสนใจทดลองทำมันต่อก็นั่นแหละครับก็เลยลองไปครับ
1: แต่วันที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเรื่องนะคะพี่มิก
2: เรื่องอะไรอีกแล้วฮะ
1: เนี่ยแม่กับลูกเขาก็ทะเลาะกัน
2: ทะเลาะทำไมฮะ
1: ตอนนี้เหมือนจะไปได้ดีนะเท่าที่ พี่อุ๋ยเล่าแต่ก็ยังทะเลาะอยู่ยังไงคะคุณแม
3: ่คือเขาไม่ได้จองอ่ะพี่ยั่วพุทธอ่ะเขาต้องจองใช่ไหมคุณแม่ก็เข้าใจว่าเขานัดเพื่อนชวนเพื่อนไปกันแล้วคงจองเอาไว้แล้วคิดอย่างนั้นก็ไปถึงเอ๊ะทำไมสักพักหนึ่งคนก็เข้าไปกันหมดอ้าวน้องอุ๋ยทำไมน้องอุ๋ยไม่เข้า ข้าอะไรอ่ะไม่ได้จองมาบอกอ้าวแล้วจะมาทำอะไรอ่ะเราก็โมโหเขาแล้วบอกอ้าวแล้วไม่ได้จองจะมาได้ยังไง
0: ผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือมันมีคอร์สอ่ะแต่มันผมตัดสินใจแล้วผมจะไปเลยครับแล้วผมไม่ได้จองก่อน
1: จองไม่ทันเขาปิดไปแล้ว
0: ใช่ครับแล้วผมก็โทรถามเขาเขาบอกว่าคุณต้องรอคนสละสิทธิ์คุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าไป
1: ค่ะ
0: ผมก็ถามว่าคนสละสิทธิ์บ่อยไหมเขาบอกมันก็มีทุกคอร์สนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนอ่ะก็แล้วแต่มันก็เขาบอกไม่ได้เพราะโอเคแล้วผมต้องทำไงเขาบอกถ้าอยากมามากคุณก็มารอคนสละสิทธิ์โอ้ได้ผมก็เก็บของเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็กลับไปนั่งรอคนสละสิทธิ์นะครับ
1: คอร์สนั้นกี่วันคะพี่อุ๋ย
0: 8วันครับ
3: 7 7 8วัน
1: 8วัน7คืนไม่น่าเชื่อนะคะจากเด็กหัวร้อนจากเด็กที่ไม่เคยเห็นความรักของแม่ไม่เคยเห็นความรักของคนในครอบครัวมาวันหนึ่งตัดสินใจที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วตัดสินใจแล้วก็ไปเลยไปเสี่ยงดูว่าจะได้ปฏิบัติหรือเปล่าเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะคะผ่านละครเวทีค่ะ
4: สิ่งที่ผมพบจากการปฏิบัติธรรมก็คือกระดุมเม็ดแรกในชีวิตของผมมันกลัดผิด
5: การเอาตนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างโคจรรอบตัวเราคิดแต่ว่าทุกคนล้วนทำเพื่อความสุขและผลประโยชน์ของตัวเองไม่เชื่อในความรักและความเมตตา
4: เมื่อพิจารณาด้วยธรรมแล้วจึงพบว่าตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เรากำลังโคไปซึ่งเราจะเอาพลังจากไหนเพื่อโคจรไปถ้าไม่ใช่สิ่งที่

0: อุ๊ยป้ากับม้ามารับแล้วลูก
1: กลับบ้านกัน
2: เมื่อกัดกระดุมใหม่ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาที่ความหลงผิดจะต้องลาจากไป

0: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มนุษย์เราเกิดมาแต่การเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สิที่มันยากถ้าไม่มีความรักหล่อเลี้ยงเรามาคำตอบของคำถามที่ผมถามแม่ไปในวันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของผมในทันทีเดี๋ยวก่อน
1: ไปแล้ว
2: เดี๋ยวไอ้นี่ก็รีบหนีตลอดเลย
3: เออชิ่งตลอดเลยรอพ่อด้วย
4: เดี๋ยวนั่งลงเลย
1: พ่อนั่ง
3: ครับ
4: อะไรของแกชอบขัดตอนกินเรื่อย
0: ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ
3: เอ้ยโล่งอกนึกว่าจะเปิดประเด็นตีกับแม่อีก
0: กินข้าวครับกินข้าว
3: ข้าวมาได้กินสักทีโอ้ไม่ได้กินมาหลายรอบแล้วเนี่ย
1: ถาม
3: ป๋
1: าจะกินอะไรถามเลยถามเลย
4: เป็ดอ่ะ
0: เป็ดครับ
3: จ้า
1: วันนี้ทำดีวันนี้ทำดี
4: ขอบค
1: ุ
4: ณ
0: ครับ
3: กินยาก
1: มาก็กินสักทีดิ
4: เออนี่ไงกำลังจะกินอยู
5: ่แม่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับวันนั้นที่ไปรับอุ๋ยแล้วอุ๋ยเข้ามากราบแม่เลย
6: ก็น้ำตาไหลคือดีใจตื้นตันใจอิ่มเอิบเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รู้ซึ้งแล้วว่ามันเป็นยังไงตัวเขาเองก็รอ

0: องใหญ่แบบเขาซึ้งมาก
1: คือผมไปยุบพุทธ3วันแรกเนี่ยเดินจงกรมช้าๆเนี่ยผมแบบอยากถีบป้าคนข้างหน้ามากเลยคือแบบผมหงุดหงิดมากอ่ะมันไม่ได้ร้อนแค่ใจมันเห็นอุณหภูมิในร่างกายเลยว่าตัวมันร้อนหัวมันร้อนคือมันหงุดหงิดมากแบบทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยมาค่อยๆ ยกหนอย่างหนอมาทำอะไรช้าๆคือมันฝืนธรรมชาติมนุษย์ทุกอย่างแต่พออย่างนั้นมันยิ่งเห็นแบบมันยิ่งเห็นความร้อนในตัวเราครับแล้วพอมันผ่านไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าบอกว่าเช้าวันที่4จะปรับตัวได้จะดีขึ้นตื่นมาเช้าวันที่4ผมเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมไม่รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นเลยอ่ะแล้วพอหลังทานข้าวเช้าเสร็จเขาก็มีมาบรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันผ่าน3วันที่เราไม่ได้พูดเลยแล้วเราก็พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถตลอดเวลาต่อเนื่องหลายๆวันมันกลายเป็นว่ามันน้ํามันใสขึ้นเรื่อยๆเพราะตะกอนความคิดมันไม่ขุ่นนะครับแล้วมันก็เลยเห็นพอถึงวันที่4ที่เขาพูดเรื่องพ่อแม่มันเห็นชัดกว่าเวลาปกติเยอะมากเวลาปกติคือเวลาไปโรงเรียนแล้ววันพ่อวันแม่เขาพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ซึ้งอยู่แป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อันนั้นมันเป็นเหมือนแบบอาจจะเพราะผมผ่านช่วงวิกฤตในครอบครัวมาพร้อมกันด้วยมาไม่นานบ้านไฟไหม้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีคำถามที่สะสมมาเยอะมากด้วยเกี่ยวกับชีวิตแล้วครั้งนั้นไปมันเหมือนกับมันไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างเดียวเขาก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรค่อยๆได้คำตอบไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็มันมาโดนกับเราเรื่องพ่อแม่ด้วยเพราะเราทำไม่ดีเขามาเยอะมากพอวันนั้นมันก็เลยเห็นชัดมากเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นมากเหมือนแบบผมบอกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือทัศนคติอะครับการมองโลกผิดมันก็คิดผิดก็ตามมาด้วยพูดผิดมันก็ทำผิดเลือกใช้ชีวิตผิดมันผิดไปหมดเพราะว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดอย่างที่เคยคิดว่าแบบไม่ได้ขอให้เกิดมานี่มาทำให้ผมเกิดมาเองก็รับผิดชอบผมดิแล้วจะทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับให้ผมทำนั่นทำนี่อยู่ในกรอบทำไมอ่ะก็ในเมื่อทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยแต่พอมันกัดกระดุมใหม่มองว่าเฮ้ยการได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีค่ามากมากมันมีค่ามากจริงๆมันก็เลยกลายเป็นพลิกมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแย่นะที่การที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยแล้วมาพูดกับเขาว่าช่วยไม่ได้ทำให้เราเกิดมาเองไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยเป็นโหขอบคุณมากที่ทำให้เกิดมา
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากจริงๆที่แบบพาผมมาเจอเรื่องแบบนี้ครับบางคนจะเรียกว่าศาสนาพุทธหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองว่ามันคือกฎของธรรมชาติอ่ะคือถ้าคุณอยากทุกข์น้อยลงคุณก็แค่อย่าฝืนกฎนี้เข้าใจกฎนี
0: ้ก่อนหน้านี้พี่อุ๋ยก็ไม่เคยกราบเท้าคุณแม
1: ่ที่โรงเรียนให้กราบแบบเป็นเรื่องปกติแต่นั้นมันกราบแบบมันไม่ได้กราบด้วยกิริยาท่าทางครับมันกราบจากใจจริงๆแบบ
0: ตอนที่หน้าผากสัมผัสกับ
1: เท้า
0: ของแม่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็รู้สึกขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้เราได้เกิด
2: แล้วแม่นะครับแม่สัมผัสได้ไหมว่าอุ๋ยเขาขอบคุณจริงๆที่แม่ให้กำเนิดเข้ามาแล้วเขาได้รู้ละว่าเขากลัดกระดุมผิดอย่างที่เขาบอกเพียงแค่ mindset มันผิดตั้งแต่แรกทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเป็นโดมิโนแม่รู้สึกถึงจุดนั้นไหมครับ
0: รู้สึกค่ะเพราะว่าวันที่เขาปฏิบัติครบแล้วไปรับเขาวันนั้นน่ะโอ้เขาร้องไห้เขาเข้ามากอดเข้ามากราบ
3: สำหรับพี่อุ๋ยเนี่ยค่ะความคิดเดิมที่บอกว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็คือแม่ทำให้เกิดมายังไงแม่ก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแม่ตั้งใจเลยใช่ไหมคะที่จะมีลูกชายคนนี
0: ้ค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนแล้ว
3: ค่ะ
0: แล้วมีลูกชายคนอีกคนหนึ่งก็กะจะทำหมันไปเลย
3: รอเขาใช่ไหมคะ
0: ค่ะเคยพี่มีแรกๆก่อนพี่สาวเขาสองคนมีแท้งไปสองคน
3: ค่ะ

0: คือแสดงว่าจากที่อุ๋ยคิดว่าแม่ไม่รักตอนเด็ก
1: อ
0: ุ๋ยมารู้ตอนไหนว่าจริงๆแล้วคือแม่เขารอเราเลยล่ะพอมีผู้ชายปุ๊บทำหมันเลย
2: ก็จริงๆก็มีคนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเขาก็พูดตลอดว่าแบบเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กแบบมีแต่คุณแม่คุณพ่ออยากได้อะไรเงี้ยเขารอมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พูดครับแต่เราก็ได้ยินเราก็ไม่ได้เฉยๆไม่รู้สึกว่าแบบมันมีค่าอะไรอะไรเงี้ยครับยังไม่เข้าใจอ่ะครับ
0: และหลังจากปฏิบัติธรรมเราเลยเห็นละ
2: ใช่ครับก็จริงๆมันก็พอเห็นมาบ้างอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่กับมันมาตลอดก็ไม่เห็นค่าครับแต่วันนั้นมันเห็นค่าขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้รอเสียมันไปอ่ะก็เห็นค่าแล้วครับ
0: ครับ
1: วันนี้ดวงตาของเราเห็นความรักจากแม่มากขนาดไหนคะ
2: โอ้โหมากมากครับเห็นมาก็เห็นมาตั้งแต่อย่างที่บอกเห็นมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าวันที่ชัดมากๆก็วันนั้นแหละครับที่ทำให้เราย้อนคิดได้นะครับก็คือวันที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมาแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเข้าใจว่าแบบการได้เกิดมาเป็นคนมันมีค่ามากแค่ไหนแล้วกว่าที่เขาจะต่อสู้กับเรามาที่เราแบบร้ายมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแบบเขาต้องอดทนแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เห็นมากมากครับ
0: แล้วแม่ล่ะครับแม่จากลูกชายที่แสนเกเรที่แม้กระทั่งปัดมือเราเวลาเราชี้เถียงทุกอย่างที่เราดุหรือเพียงแค่เปิดประเด็นคุยกับเขาม าเห็นเขาตอนนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงครับ
3: ก็ภูมิใจอ่ะภูมิใจที่เขาคิดได้เขากลับตัวเขาเองได้ก็บอกแล้วธรรมะที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาได
1: ้มาถึงวันนี้ดูทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ทำให้คุณแม่ปิติแล้วก็ชื่นใจนะคะพี่อุ๋ยมีอะไรลึกๆที่ยังไม่เคยคุยไม่เคยบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
2: ผมอาจจะพูดยากเพราะว่าแม่อดทนกับผมมามากแล้วเขาก็ดีกับผมมาตลอดคือผมได้รับแต่สิ่งดีๆจากเขาอะครับผมก็เลยโหมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอะมันไม่แปลกอะที่ผมจะเห็นค่าคือผมเข้าใจนะบางคนที่โดนพ่อแม่อะบิวส์โดนทำร้ายหรือพ่อแม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเขาจะมองโลกมันแย่มันก็พอเข้าใจได้แต่ยังขนาดคนอย่างผมที่แบบโอ้โหได้รับขนาดนี้ถ้าจะยังไม่เห็นค่าอีกมันก็แบบก็แย่แล้วครับ
1: ยังมีอะไรที่อยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
2: ก็ถ้าจะทำให้คุณแม่ผมก็จะพยายามควบคุมสติอารมณ์เวลาแบบมีอารมณ์คุยกับคุณแม่เนี่ยครับบางทีชอบเถียงกันเนี่ยครับแล้วผมก็จะเผลอขึ้นเสียงพูดไม่ดีกับแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนจะเป็นเยอะกว่านี้เยอะอย่างที่บอกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้ตัวเร็วขึ้นพยายามรู้ตัวให้เร็วแต่พอเรียนรู้เรื่องมรณานุสติเรื่องความตายเนี่ยผมก็กลัวมากที่จะมีความรู้สึกผิดติดค้างกันอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ว่าจะตายจากกันวันไหนครับก็เคลียร์ได้ก็จะรีบเคลียร์ขอโทษได้ก็จะรีบเข้าไปขอโทษเอาเข้าไปกราบเข้าไปกอดเขา
0: น่ารักมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตลอดเวลาที่อุ๋ยพูดเมื่อกี้แม่ก็อมยิ้มด้วยความปิติจริงๆอย่างที่คำที่พี่หมวยใช้เนาะมันเสมือนกับว่าสิ่งที่ได้เหน็ดเหนื่อยได้อดทนได้เดินมาด้วยกันจนถึงจุดๆนี้มันเนี่ยดูหน้าแม่คือเป็นคุณแม่ที่มีความสุขมากแล้วอ่ะทุกวันนี้เนาะ
1: ค่ะแม่ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
3: คือก็เขาทุกวันนี้เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเขาก็โตแบบอยู่คนเดียวที่คอนโดของเขาเราก็ห่วงเขาอ่
1: ะ
3: เขามีแต่บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงเขาน้องอุ๋ยเขาทำตัวเขาได้เขาคิดของเขาเองได้เขารักพ่อรักแม่แล้วเขาก็กตัญญูอ่ะ เรื่องกตัญญูเนี่ยเขาทำได้ดีมาก
0: ครับ
3: ก็ภูมิใจในตัวเขาอย่างเงี้ยมีอยู่แค่นี้

0: ามพี่ก้อยถามพี่ปาล์มบ้างนะคะฟังเรื่องราวของพี่อุ๋ยกับคุณแม่มาทั้งรายการวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: อยากเป็นกำลังใจให้แม่ลูกทุกคนเลยที่เป็นแม่ที่มีลูกชายอย่างเงี้ยค่ะมันยากอันที่หนึ่งแล้วที่เราคุยกันคนละเพศแล้วมีลูกดื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกดื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะในความที่มีลูกดื้อเรารู้ว่าลูกเราอ่ะมีความสามารถและเป็นคนดีและเขาไม่ได้ตั้งใจจะดื้อกับเราหรอกแต่มันยังคุยกันไม่เจอเวลาที่มาลงเอยกันอ่ะเราอยากให้แบบอดทนเนาะอดทนอดกลั้นเยอะๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะความรักอ่ะจะดึงเรามารักกันและอยู่ด้วยกัน
0: พี่ปามล่ะคะ
2: ผมมีความรู้สึกว่าคือความดื้อของเด็กแสบๆทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยบยลมากเลยนะฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากรู้เองหรือว่าเขาไม่อยากรู้สึกเองเนี่ยไม่ว่าใครจะพยายามทำอะไรเขาฟังเขาจะปัดทิ้งเขาจะปัดทิ้งไปแทบจะทั้งหมดเลยซ้ำอย่างพี่อุ๋ยอะโชคดีตรงที่ว่าคือจริงๆมีคนพยายามพร่ำบอกพี่อุ๋ยในเรื่องที่มันเป็นทางบวกมาเยอะแล้วแต่ว่าพี่อุ๋ยก็เหมือนปัดทิ้งไปเหมือนกันจนกระทั่งไปปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่คืออ้อมกอดที่ทั้งสองคนมีให้กันผมว่าตอบโจทย์ทุกอย่างของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ารักมากครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่อุ๋ยคุณแม่กับเรื่องราวที่มีคุณค่าแล้วก็จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยอาจจะมีปัญหากับลูกชายหัวร้อนอยู่ตอนนี้นะคะในที่สุดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้ลูกชายคนใหม่กลับมาได้เหมือนที่คุณแม่ได้มานะคะขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณคุณแม่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ก้อยพี่ตามด้วยค่ะ
3: ค่
0: ะและทั้งหมดนี้คือครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า1ทุ่ม5นาทีทาง ALTV หมายเลข4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆ เป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมัน

0: ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
1: นุโมทนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
2: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับ
3: เด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
4: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดสมน้ำได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
5: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
6: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
7: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
8: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ
9: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไฟแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้วครับ

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์

ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดคำวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเออเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ตั้งแต่อดีตการมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด

ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นที่ครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

0: การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
1: เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ทีหลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนี่เขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดนะคะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

0: พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ
1: ที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับความปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
2: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนนึงเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: งานเป็นช่างภาพสิ่งสำคัญอ่ะคือคุณต้องเข้าใจประเด็นต่างๆที่คุณสนใจแล้วมองว่ามีอะไรที่มีคุณค่าพอที่คุณจะบอกให้ใครฟังต่อบ้างภาพที่ดีๆจริงๆโหมันกระแทกถึงแบบหัวใจเลยนะ
1: มันเป็นตัวกลางที่ดีในการใช้สื่อสารกับคนนั่นแหละครับคือการบอกเล่าเรื่องราวเล่าความเป็นจริงให้กับสังคมนั่นคือหน้าที่ของผมผมก็ชินนะครับศิรชัยอรุณเดชชัยก็ตอนนี้เป็นช่างภาพสารคดีครับตัวเน้นที่ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทางทะเลเป็นหลักครับผมก็ข้องเกี่ยวเรื่องทางอนุรักษ์มาตั้งแต่สมัยเรียนปตรีของมหิดลอินเตอร์ครับผมก็เป็นผู้ช่วยให้อาจารย์เวลาออกทริปออกสนามได้มาทำชมรมดำน้ำของมหิดลอินเตอร์ครับได้ทักษะเรื่องการดำน้ำผมก็แบบมีโอกาสได้ออกไปฝึกงานอยู่เกาะเป็นช่องทางหนึ่งครับที่ทางชมรมที่มหิดลให้ผมได้อินวอลฟ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางนี้ตั้งแต่ยังแบบอกมั้งสมัยเรียนก็ประมาณนั้นการที่เราจะเป็นช่างภาพสารคดีคือเราก็ควรจะมีเรื่องที่เราจะเล่าออกมาในภาพของเราอยู่แล้วข้อความของเราจะคืออะไรถ้าเรารู้เรื่องว่ามันเรื่องคืออะไรเราจะสามารถดีไซน์ภาพในหัวเราได้ความรู้เรื่องทางชีววิทยาทางทะเลผมว่ามันคือแบบหัวใจสำคัญเลยของงานของผมก็ไปอยู่เกาะเต่าอีก3ปีผมก็ถ่ายรูปมาเรื่อยๆถ่ายไปถ่ายมาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีข้อความที่สื่อถึงคนได้ดีกว่าการที่เราจะเขียนเปเปอร์ที่คนไม่อ่านครับพยายามมานานแล้วที่จะเอาอันดามันให้ยกระดับขึ้นให้เป็นมรดกโลกแต่ว่า

0: ังไม่เกิดสักทีครับก็เลยไปเก็บลูกเล่านั้นมาแล้วคือไปที่เกาะตาชัยเกาะตาชัยเป็นเกาะที่สวยมากช่างขัดแย้งระหว่างความสวยงามบนชายฝั่งกับความตายใต้ทะเลครับคือวันนั้นคือผมก็อยู่ในน้ำไงผมก็เลยถ่ายแนวปะการังนั้นมามันก็เกิดแดร์ล็อกมีการเอาไปแชร์ต่อมีการพูดถึงผลกระทบก็ตามมาก็ค่อนข้างเยอะครับประกาศจะปิดเกาะการแก้แมเนจเมนต์การพูดถึงในสื่อ
1: ก็เดี๋ยวลงไปถ่ายที่นี่แหละ
2: สแนปเปอร์เป็นล้าน
1: เป็นล้านเลยเหรอ
2: เป็นล้านอะ

0: ยังยืนได้หรือเปล่าแพลนมาว่าจะมาเก็บผ้าสวยงามใต้ท้องทะเลเก็บชนเผ่าอุรักลาโวที่เป็นชาติพันธุ์ชาวเลที่อยู่ตามพื้นหมู่เกาะในอันดามันแล้วก็เจอสิ่งน่าสนใจก็คือเจอวานด้วยครับ
1: เรารอให้แบบมันโผล่ขึ้นมาให้มันไม่เครียดครับเราก็พยายามส่งเสียงน้อยที่สุด
0: ถ้าหากว่ามีโบ๊ทวิ่งไปวิ่งมามากขึ้นจากการสัญจรในการขนของในเมื่อเรารู้ว่ามีวานอยู่แถวนี้ถ้าหากว่ามีการทำโครงการทะเลนั้นหรือปากบาราถ้าไม่มีการเปลี่ยนแผนปรับปรุงตรงนี้จะหายไปเลยโครงการทะเลนฤปางบารามันกลายเป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นท่าเรือสเกลใหญ่ครับมีการขุดลอกเพื่อทำร่องน้ำให้เรือเข้าได้เวลาการขุดพวกนี้ตะกอนพวกนี้เอาไปทิ้งที่ไหนนี่แหละชัดเจนว่าจุดที่ตรงกับครบแน่ๆคือตรงท่าเรือน้ำลึกแถวเกาะบุหลนแถวหินขาวและระหว่างทางนั้นเรือทราฟิกวิ่งไปวิ่งมามากขึ้นก็คือมันจะเปลี่ยนไปครับส่วนตัวหินขาวนี่มันเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งตะกอนลงไปโครงการลอกหินขาวเป็นโปรเจกต์ที่ลนตัวช่างภาพใต้น้ำกับนักวิชาการลงไปดำน้ำเก็บข้อมูลของพื้นที่หินขาวที่เป็นหิน2ก้อนที่โผล่มาอยู่ใกล้เกาะบุหลนครับผมซึ่งจะเป็นที่ถูกนำตะกอนจากการก่อสร้างโครงการทะเลนฤปางบาราในตัวรายงาน EIA EHA เนี่ยคือการดูผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมครับผมซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่คุณจะทิ้งตะกอนแต่ว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงนั้นมีอะไรอยู่เราก็เลยไปลองดูกันถ่ายมาว่าที่เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างพบว่าที่นั่นน่ะมีฝูงลูกปลาเยอะมากก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นพื้นที่สำคัญของการเติบโตของสัตว์ใบอ่อนมันคือแบบบ้านของทรัพยากรมากมายที่เราได้ใช้อะครับที่อุตสาหกรรมที่นี่ยืนอยู่ได้การประมงอยู่ได้ก็เพราะทรัพยากรเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วผลอย่างไรตัวชุมชนจะเปลี่ยนไปอย่างไรผมอยากถามกับว่าคิดว่าถ้าเรือนี้เข้ามาคนท้องที่ได้อะไรบ้างครับสังคมมันไม่เปลี่ยนในยุคผมหรอกไม่เปลี่ยนในรุ่นลูกผมเพราะว่ารุ่นหลานทำยังไงให้สังคมมันเปลี่ยนไปคนเราก็อยู่ธรรมชาตินั่นแหละไม่ใช่ว่าอยู่ในเมืองแล้วเราตัดขาดออกไปผมว่าเป็นเรื่องที่จะตลกสิ้นดีเลยคุณกินอาหารกินไก่ไก่พวกนี้โตจากอะไรอวนลากอวนล้อมจับลูกปลาเล็กปลาน้อยขึ้นมาบดเป็นอาหารสัตว์มองอีกทีโอเคมีไก่กินในเมืองแต่ว่ามองในธรรมชาติลูกปลาประชากรปลาฟื้นฟูทันไหมมันเกี่ยวกันหมดนะครับถ้าหากว่ามองไม่เห็นผมว่ามันเรื่องตลกครับนี่คอนเซปต์หลักทำยังไงให้เราสามารถใช้ทรัพยากรทะเลบ้านเราได้อย่างยั่งยืนนั่นคือหัวใจสำคัญผมว่าสังคมมันเปลี่ยนเพราะคนครับผมเพราะผมก็คือแค่เป็นส่วนหนึ่งเล็กในตรงนั้น

อนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารปังทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำ

มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านเห็นถนนเส้นนี้ก็รู้กันทันทีใช่ไหมล่ะครับว่าเราอยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ่อเกลือมากนักจุดหมายของเราอยู่ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
1: ครับนี่บ้านผาสุกนะครับเกียนจีนะครับบ้านนะครับผาสุกเป็นก็ไกลนะครับไปกันนี่ไปไหนกันนี
2: ่ไปหาไกล
0: ที่นี่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
3: เดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมงถึงป่าเต๋าน
0: ั่นก็คือเรื่องของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิด
3: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุก
0: ผลไม้ป่าเนื้อขาวขุ่นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเอามากินกับไอติม
3: ประมาณ60กิโล
4: เอาคนเดียวเลยอ่ะ
5: เราทำให้อุ้ย
0: ผู้ช่วยโยท่านนี้พาเราเดินทำความรู้จักวิถีต่างๆในหมู่บ้าน
6: ย่าอย่างคะ
7: นำครับโย
0: และบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเต๋ามีทั้งข้างรั้วและในป่านะครับ
5: นี่ลูกเต๋าก็นี
1: ่ทำมาสู้นะครับไปบันเพื่อนใดตึงปะตึงเต๋าสีนะครับทันงอบ้านเปิดกับมี
6: เ
1: ปิดสูบตาหมด
6: เจ้า
1: เนี่ยข้างบ้านเปิดกับมีนี
0: ่เต๋าที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระ

0: ปาล์มนะครับลำต้นสูง 4-15 เมตรออกลูกเป็นทลายกว่าต้นตาลจะเติบโตจนออกลูกได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกตาลว่าลูกชิดนะครับในประเทศไทยจะพบต้นตาลในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
1: บ้านประทุกเฮานะครับประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับมุ่งการเก็บเกี่ยวเพิ่นก็เข้าป่ากันไปหาอาชีพเสริมนะครับคือต้มตาลนะครับคนบ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ละออนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาฮู้จักหมดเลยกันต้มตาลขายนะครับเป็นอาชีพของไอ้พ่อของแม่คน
2: เริ่มให้ผมเหลือแล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
3: ไปในป่ามันสูงขนาดนี้ไหมคะ
2: สูงกว่านี้อีก
0: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกตาลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตามไปครับ
1: ไอ้กลุ่มไปกี่คนนี่สี่คนมีละ
0: แต่ว่าวันนี้ไปเก็บสาหร่ายหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าไก่กันก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
1: ไม่บริเวณลำแม่น้ำว่ากันน้ำม้างนะครับตีนี้มีสาหร่ายไก่นะครับน้ำว่านี่จะเขียวกว่าจะใสกว่าสดกว่า
0: ชาวบ้านที่นี่เฝ้ารอไก่นะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
4: สาหร่ายไก่นี่เขาชอบอยู่ยังไงอะคะ
5: ชอบอยู่ที่น้ำใสสะอาดค่ะติดก้อนหินแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่าน
4: น้ำแรงอย่างนี้เลยเหรอคะ
5: ค่ะ
4: ช่วงไหนที่มีขึ้นเยอะๆคะ
5: ช่วงมกราคมพาค่ะจะเยอะน้ำลดค่ะน้ำลดแล้วมันได้แสงส่อง
0: เป็นของที่พิเศษแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กิน
1: เวลาเก็บไก่นะครับเขาก็เดินทั่วน้ำขม้านะครับเก็บต้องล่องเก็บล่องแกงหนึ่งไปได้นะครับต้นเก็บขึ้นอย่างเดียวพออย่างขี้ซ้ายมันก็ไก่หนึ่งเก่านะครับแต่ทำความสะอาดอย่าง
6: ต้องบีบน้ำออกด้วยครับ
5: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มันจะทำให้ไก่ของเราเน่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำพี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่ห่อหมกนึ่งกับคั่วไก
7: ่เฮ้ยดอนบอสโยคนต้มเต๋าของมึง
8: ไ
7: อ
8: ้ก
7: ะอันนี้ครับนายดอนเขาจะว่าคนต้มเต๋าครับของบ้านเราสุดห้องนี้เป็นสุดแรกต้มเต๋าของผู
4: ้ไปที่ไหนคะ
8: ใกล้ๆนี่ครับเมื่อใกล้ๆเนี่ย
4: อ๋อถ้าใกล้ๆทำไมเราต้องไปนอนด้วยอะคะพี
8: ่มันต้องใช้เวลาต้มเยอะๆนานๆไปกลับมามันจะเสียเวลา
4: ค่ะ
8: ไปกี่โมงร้อนที่สี่ที่ห้าถึงจะมืดเช้ามืดเพราะมันร้อน
0: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลูกเต๋าโดยเฉพาะการไปหาเต๋าในป่า
9: ครับป่าเต๋าชอบอยู่ที่เย็นๆที่คุณห้วยครับ
0: เป็นความชำนาญที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนคนในหมู่บ้านนี้ครับ
1: แต่ก่อนเคยไปหาเต๋าด้วยกันหมอห้อง
10: ไปน่ะ
1: ไปหา
10: ไข
1: ่ต้มเต๋าไข่
11: ไปนอนกี่คืนสมัยนั้น
10: เป็นสิบคืนก็มี
1: พออยู่บ้านผมมีอาชีพแล้ว
10: ผมมียังแล้ว
1: ต้องนอนกับเต๋าน่ะคือเป็นอาชีพรอเลี้ยงชีวิตของเฮา
12: ค่ะอะไรบ้างคะ
13: มีแบตเตอรี่ข้าวสาร
14: หม้อหม้อของข้าวกล้วย
12: นี่
14: อาศัย
12: ของทั้งหมดนี่เหรอ
14: ครับ
12: อ
13: อันนี้ปลาปลาทูครับ
11: ตัวเดียวนี่เหรอคะ
13: ครับ
11: กินกี่รอบกี่ครั้ง
13: มื้อเดียว
11: ครับอ๋อมื้อเดียว
13: ที่เหลือก็เช้าน
12: ี่ไปอยู่กี่วันครับ
13: ประมาณ 4-5 วันนี่กระมังต้มดำก็ใส
0: ่ 4:00 พี่ดอนจัดเตรียมข้าวของพร้อมเดินทางนะครับของที่สำคัญนอกจากของกินแล้วก็คือกะละมังต้มต๋าวที่ต้องมัดใส่หลังแบบนี้

0: พี่ดอนเดินออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะครับ
1: แล้วจะไปสว่างสักกี่โมงคะพี
2: ่ประมาณ6โมงกว่าค่ะสว่าง
0: กาละมังที่มัดไว้ด้านหลังดูแล้วเหมือนเต่าไหมครับ

0: พี่ดอนคนนี้ทำอาชีพต้มต๋าวในป่ามา20กว่าปีแล้วล่ะครับไปคนเดียวพร้อมกับเพื่อน4ขาที่เดินตามไปตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน
1: มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินหาถ้าเดินทางอ่ะมัน20กว่าลูกเล็กสุดแล้วเนี่ยเดินไหวเปล่าช่างภาพขนาดลูกเนี้ยลูกลิตรนี่ยอดเขาหมู่บ้านครับเขตชุมชนหมู่บ้านนี่น้ำมังแล้วก็ล่องไปตรงนู้นเป็นเขตน้ำว้าครับฝั่งนู้น
0: ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีป่าชุมชนและที่ป่าแห่งนี้ก็มีต้นตาวเยอะแต่ที่เราจะไปคือป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วย
1: ลูกตาวจะอยู่ตามห้วยไงจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตามห้วยเดินขึ้นยอดแล้วก็ลงถ้าไม่มีห้วยนี้แล้วก็ขึ้นอีกเดินไปเรื่อย
2: ๆยอดไหนที่ขึ้นไป
3: ยอดนู้น
1: ต้นขึ้นทางนู้นสุดยอดเลยพร้อมป่ะพร้อมไปต่อป่ะงั้นก็เดินค่อยๆเดินลงไป
0: พี่ดอนเดินสบายๆแต่ว่าทีมงานของเราแทบหมดแรงเลยล่ะครับ

0: เวลามาเดินในป่าเนี่ยค่ะถ้าเจอน้ำแบบนี้ล่ะคะพี
1: ่ตรงไหนที่ตื้นกับไปนะ
0: มันต้องอยู่ใกล้อะไรบ้างคะเวลาเลือก
1: อยู่ใกล้น้ำเพราะน้ำมันต้องใช้ตลอด
2: เมื่อได้ทำเลเหมาะนั่นคือมีน้ำและต้นเตาที่มีลูกเตาพร้อมให้ตัดก็ลงมือเตรียมทำเตานะครับ
1: เราใช้ไม้แห้งมาทำเป็นก่อไฟแล้วอาศัยกินอยู่กับป่าเราต้องดูแลป่าดูแลเรื่องไฟป่าไฟอะไรพวกนี้เวลาก่อไฟก่ออะไรก็เราต้องดับไฟเวลาเราย้ายที่ต้องกวาด
3: วันนี้ถือว่าเดินไกลไหมคะ
1: ไกลครับประมาณ5กิโล
3: แล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ำทำยังไง
1: หน้าฝนไม่ได้ต้นเริ่มต้นเดือนตุลาแล้วก็จะหยุดช่วงประมาณเดือนเมษา
0: อ๋อไม่ได้ต้มทั้งปี
1: ครับแค่6เดือน
2: ก๋วยที่เราเห็นอยู่นี้มีหน้าที่ขนน้ำมาต้มครับ
0: นี่ทำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ตักน้ำแล้วตักใส่ถุงนี่เหรอคะ
1: ใส่ถุง

0: ้งภาชนะที่พี่ดอนใช้ตักน้ำและวิธีการขนนั้นทำให้เราประทับใจมากเลยครับ
1: ต้องล้มคุก
2: ครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นมันอยู่ไม่สูงครับที่มันต่ำ

0: เราต้องต้มน้ำไปก่อนเหรอคะ
1: ให้มันเดือดถ้าน้ำร้อนก็บดเตาใส
2: ่เวลาที่เข้ามาต้มเตานั้นพี่ดอนบอกว่าเราจะเจอกับเพื่อนๆบ้างโดยเฉพาะช่วงหน้าที่เตาออกเยอะวันนี้เราได้เจอกับพี่ก้ามและพี่ยุทธนะครับกำลังข้ามแม่น้ำว้าจะไปต้มเตากัน
0: แถวนี้มีไหมคะต้นเตา
3: แถวนี้ยังไม่มีครับอีกหน่อยเดินไปสักครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ
3: จะถึงป่าเตาถึงที่เตาอยู่ครับ
0: ค่ะหนูเห็นสองคนนี้ใช้ปี๊บเหรอคะ
3: ครับใช้ปี๊บครับใช้ปี๊บนี่ก็ได้น้อยแต่เขาเวลาเขาเปิดเขาความจะง่ายแต่ว่าแบบหม้อเป็นกระบะนั่นมันก็ได้หลายแต่มันเวลาเขาเปิดเขาความจะยาก
0: อันนี้เลือกที่ตรงนี้ไหมคะดูแล้ว
3: ครับเลือกตรงนี้นะครับเพราะมันไม่ลูกเตาอยู
4: ่น้ำก็ใกล้ด้วยครับ
3: เราจะได้เอาน้ำนี่ต้มเตาไปคนเดียวนะหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยังไม่ได้กระสอบตัวละทำคนเดียวนะ
0: ค่ะ
3: อาจจะได้แค่กึ่งกระสอบนั่นนะเขาจะดังไฟไปนี่ครับต้มน้ำนี่แล้วเขาจะไปเข้าป่าไปเอาเตากันเนาะ
2: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มเตาก็จะไปหาเตาครับเราได้เห็นวิธีการเช็คลูกเตาว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งของพี่ดอนและพี่ก้ำ
3: ไม่ซิพอเตากันเนาะ
0: ต้องมีไม้ไปด
3: ้
0: วยเหรอ
3: เออไม่ซิเพราะว่ามันได้หรือยังก่อนให้ต้มเขาต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน
0: ทำไมจิ้มแล้วมันติดเลย
3: ติดเลยครับเพราะว่าเลี้ยงใหม
4: ่ก่อนปิดเตา
0: ค่ะอ๋อมันมีแหลมๆไปอย่าง
3: นี้ครับมีแหลม
0: ๆพี่ไม่ปีนขึ้นไปเก็บหรอ
3: บางต้นมันสูงก็ต้องใช้ไม้แง่มเลยจิ้มเอา
0: อันนี้น่าจะแก่แล้วครับ
3: ครับแก่ครับอันนี้ต้มไม่ได้ครับ
0: บีบดูได้เลยไหมหรือว่ายังไงต้องผ่า
3: ต้องตัดหัวแล้วบีบดู
5: ดำๆนี่ก็ต้มมาได้แล้วครับมีอย่างเดียวคือว่าไว้ไปเพาะพัน
0: ต้นไหนคะที่น่าจะตัด
1: ต้นนี้ครับข้างบน
0: ต้นข้างหน้านี่ไม่ได้หรอคะพี
1: ่อันนี้ต้องรอเดือนตุลานะมันยังไม่ใหญ่ไง
4: เอากล้วยเอาก่อนก็จะขึ้น
2: พี่ดอนนั้นไม่ใช้ไม้แง้มนะครับ
1: ใช้มืออย่างเดียว
2: ต้นไหนสูงก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเรียกว่าลำบากทีเดียว
6: ได้ไหมครับพี่ดอน
1: ต้นนี้ได
6: ้อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับถ้าไม่ได้ก็ฟังไปต้นอื่นกว่าจะได้ก็ขึ้นไปประมาณ 4-5 ต้นถึงจะได้ต้นหนึ่งทุกทลายต้องปาดดู
2: พี่ดอนตัดลูกเตาลงมา2ทลายนะครับทอนเคสหรือว่ามือออกมาเป็นท่อนๆแบบนี้
7: เราไม่ได้ยกไปเป็นทลายเลย
1: เราไม่ยกเป็นทลายเพราะว่าเราไม่ไหวเพราะมันหนักเราต้องเรียกเป็นเคสนี่หนึ่งเค
2: สแล้วก็ใส่ก๋วยแบกมาเทใกล้ๆกับหม้อต้ม
7: มันไม่หนักเกินไปหรอคะพี่เนี่ย
1: หนักก็ต้องไป
2: พี่ดอนทำงานคนเดียวแทบไม่ได้พักเลยล่ะครับ
7: แบกไหวกี่กิโลคะพี่
1: ประมาณ30กว่ากิโล
2: แข็งแรงจริงๆต้องขนเตามากองแล้วก็ต้องริดออกมาเป็นลูกๆอีกเพื่อให้ทันเวลาน้ำเดือดพอดี
1: อันนี้รีลูกเตาเพื่อจะไปต้มใส่
0: ไปตั้งเคสไม่ได้เหรอพี
1: ่ได้เหมือนกันมันจะได้น้อยไง
2: เป็นการทำงานที่ต้องวางแผนนะครับ
1: ต้มเสร็จก็ต้องเอาออกมาตัดออกมาแล้วมาตัดหัวแล้วก็ไปหนีบ
8: คือต้มทั้งลูกเลย
1: ต้มทั้งลูกเลยก็ทำเปลือกมันเปื่อย
0: ต้มเตาเนี่ยนานเท่าไหร
1: ่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุกรอมันน้ำมันเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ต้องทำไม้หนีบไม้เราตัดทำตามป่ามาทำเพื่อจะทำให้มันไม่ลื่นกันลื่น
2: สิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการหนีบครับที่ต้องทำไม้หนีบขึ้นมา อย่างที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แหละครับ
1: ทำทุกอย่างเองหมด
2: ตอนนี้ที่ริมน้ำรกๆกลายเป็นโรงต้มเต๋าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆนะครับ
0: อันนี้จะเอาออกหรือยังคะ
1: จะออก
2: คนต้มเต๋านั้นใช้อุปกรณ์แค่น้อยชิ้นแต่ละชิ้นสารพัดประโยชน์ทั้งก๋วยทั้งมีดครับ
1: ตักออกมาไงตักออกมาจากหม้อเสร็จแล้วก็มานั่งตัดหัวตัดหัวตัดหัวเสร็จแล้วก็เข้าไปที่หนีบอีกทีนึง
2: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนบอกก็ต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
1: ถังก็ประมาณ100กว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลตัวนี้เล่นเป็นกิโล
7: ด
1: ีกว่า
2: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
1: แช่2วันแล้วก็ต้องไปล้างอีกถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันต้องคั่นหน่อยนะ
2: วันนั้นกว่าพี่ดอนจะได้กินข้าวก็เกือบ2ทุ่มนะครับดูเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าลองฟังสิ่งที่พี่เขาพูดสิครับ
1: ความสุขของเราก็ไม่ต้องไปออกไปหารับจ้างแถวในเมืองเพราะมันไกลในครอบครัวมันอยู่ในอย่างเงี้ยธรรมชาติบางทีก็เรามาถึงบ้านก็หาลูกหาเมียได้ถ้าไปอยู่ในชุมชนในเมืองเราก่อนจะมาหาได้ก็เป็นปี2ปีบางทีมาก็ตังค์ไม่มีสักบาทได้แต่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นแหละตอนเข้าป่าเราไม่ได้ใช้เงินเรามาถึงบ้านเราขายลูกตาลูกไรเราก็ได้เงิน
2: ชีวิตคนหาเต๋าก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
1: ใช้หมุนหัว
2: ค่ำแล้วก็นอนกลางกองเต๋านี่แหละฝันดีนะครับ
1: ต้องวางไว้ข้างเกลือจะดุ้งกลางคืน

0: รุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
1: ถ้าจะประมาณขนาดเนี้ย
2: เราไปแค่มันจะได้
1: เต็มกระสอบนะเดี๋ยว
3: จะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
0: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
2: เดินหาในป่าเพื่อจะทำแพ
0: เพื่อที่จะขนเต๋าออกมาจากป่า
1: ทุกอย่างหาในป่าหมดอาศัยป่าอย่างเดียว
4: ไม้ไผ่ทั้ง16ลำนี่ให้ติดกัน
0: แพพร้อมเต๋าพร้อมได้เวลากลับบ้าน
5: พี่ได้กี่กระสอบคะวันนี
1: ้ได้2กระสอบครับ
5: เต็มไหมคะ
1: เต็มครับ
5: เต็มได้กี่ประมาณกี่กิโลคะ
1: ร้อยกว่ากิโล
5: ค่ะ
1: จะล่องไปเรื่อยๆไปขึ้นที่บ้านสมมังวังควายครับ
0: พี่ดอนกับเสื้อสีหวานๆแบกก๋วยทอแพพาถุงใส่ลูกเต๋ามูลค่าประมาณ 2,000 บาทด้วยท่าทางสบาย
1: ๆล่องแพมันสบายกว่ามันทุกข์หนักเท่าไหร่เราใช้แต่ใช้แขนอย่างเดียวมันขับแพ
6: แต่ก่อนเนี่ยไปหาเต่าก็เดินอย่างเดียวนะครับผมไม่การลงแพนะครับเมื่อก่อนเขาลงแพเขากลัวน้ำแต่ก่อนน้ำจะเยอะน้ำจะใหญ่ไม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำมันจะแห้งลงบ่แห้งขอดลงพองละการลงแพมันก็จะสะดวกกว่า
0: ล่องแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบริเวณที่เรียกว่าปางควายนะครับพี่ดอนแบกถุงเต๋าไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขนกลับบ้านผู้ช่วยโยมารอรับและนำเต๋าไปแช่น้ำไว้อีก2คืน
4: ผู้ช่วยนี่ทำทุกงานเลยนะคะ
6: ครับตะกอมดเป็นเงินจองล่ะตะวันหักรถ
1: ตอนนี้มันจะได้อยู่100กิโลแล้วถ้าเราไปแช่มันจะขึ้นมาอีก100กิโล
0: ลูกเต๋า2ถุงปุ๋ยแช่แล้วจะมีน้ำหนักและขนาดที่เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวพี่ดอนบอกแบบนั้นนะครับคูณกิโลกรัมละ20บาทก็ถือว่าคุ้มกับความเหนื่อยยากนะครับพี่ดอน
1: พอเราแช่น้ำเสร็จแล้วมันอิ่มน้ำเราก็ต้องโทรหาพ่อค้าคนกลางมารับซื
0: ้อผู้ช่วยโยบอกว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่มีคนต้มเต๋าในป่าแต่ว่าเต๋านั้นจะยังอยู่ในวิถีชีวิตและหล่อเลี้ยงคนบ้านผาสุกไปอีกนานเท่านานก่อนกลับวันนั้นเราได้เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ธรรมชาติของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือปลากองซึ่งก็หมายถึงการที่ปลานั้นว่ายน้ำมาวางไข่
7: มารอเป็นเดือนไม่ได้
0: พี่ลาคนนี้มาเรียกเราไปดูด้วยความตื่นเต้น
7: เสียงดัง
8: อันนี้เขาเรียกว่าปลากองหรือภาษาเหนือเรียกว่าปลาออส่วนมากมันจะขึ้นวันโกนกับวันพระโชคดีจังเลยที่เจอ
7: โอ้โหเยอะมากเลยเวลาที่เขาวางไข่พฤติกรรมเขาเป็นยังไงครับ
9: เขาจะมาเรียงกันมาก่อนเรียงเสร็จแล้วเขาจะนิ่งการนิ่งของเขานี่คือเขาเริ่มวางไข่พอวางไข่ปั๊บเนี่ยตัวผู้ได้กลิ่นอยู่เนี่ยตัวผู้ก็จะขึ้นมาปล่อยน้ำเชื้อใส่ไข่
10: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ภาพที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
8: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่นี่โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดีเลย
0: ภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
10: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: เราดีใจที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีความผาสุกในวิถีชีวิตด้วย
10: ความสุขคนก็คือความต่างวิธีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
10: ซีรีส์วิธีคน
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อม

0: เป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เฮ้ยพี่อย่าเพิ่งหนี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะก่อนสิว่ามือนะครับผมครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมว่าอธิพลเจียมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับ
0: ใช่ไหม
3: ครับซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอทำไมครับแปลก
3: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัว L เข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะ
3: ใช่
0: ใช้ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
3: ่
0: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเนี่ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
3: ใช่
0: แต่ว่านี่วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้

0: ครูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
1: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
1: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
1: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
1: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับไม้เส้นๆเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
1: อันนี้มัน2เมตร40แล้วครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช่มั้ย
1: ใช่แ
0: ต่ว่าเป็นโครงคัตเอาท์คือ2เมตร40อ่ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: พอดีคือคำนวณไว้เกือบพอดีอ
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไ
1: หม3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
1: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
1: ถูกต้อง
0: 40 40
1: 2ตัวครับ
0: โอเค
1: ใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่าย
0: เ
1: วลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
1: เราจะมองไม่เห็นเส้น
0: เ
1: พราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อ่ะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
1: ได
0: ้บาลานซ์
1: ตรงไหนก็ได
0: ้ครับตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
1: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกันไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
1: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
1: อยู่ฝั่ง
0: ขวานะ
1: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
1: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละก็เดี๋ยวอีกตัวที่ก็มาท่าเลยไม่ต้องวัด
0: เก่งมากครับเก่งมาก
1: ไม่ไหวเลย
3: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
4: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ้ชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่เอกครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกป่ะ
2: แบบเส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ

0: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
1: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตรขีดไว้ถึงกลาง
0: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยแม้70ชนกันเราวัดมา1เมตร
1: แล้วก็ถ้าบันไดอ
0: ่ะใช่มั้ยถูกต้องคร
1: ับบันได
0: มันจะคู่กันไปเลย
1: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้นประกบกับตัวนี้ไว
0: ้
1: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช่ม
0: ั้ยใช่ครับตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้แม้70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับแม้70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
1: ครับ
0: เราก็วัดจากข้างบนลงมาตัวที่แม้70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าแม้20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี่มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
1: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
0: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
1: งงไหมฮะ
0: งงไหมครับ
2: พอสุดยอดสุดยอด
0: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
1: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
0: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
1: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่คร
0: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
1: ถ้ามือมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองๆเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
2: ้
1: ก็ตั้งสติดีๆครับ
2: แต่จริงๆก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
1: ตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจาะครับ
0: มาได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
2: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
1: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
0: ับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
0: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
1: ้
0: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเงี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
1: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
0: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
1: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
1: ใช่
2: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
1: ้ใช่
2: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
1: นี่ซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
2: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
1: ไม่ควร
0: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
1: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
0: ใช่ครับเอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
1: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูจะจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับ เพื่อที่เราเดี๋ยวเราจะ
1: ฝังอันนี้คือฝังหัวสกู
0: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ
1: คร
0: ับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
1: ีเนียนเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
0: ใช่ครับ
1: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
0: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
1: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
0: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใ
1: ช่แขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดแต่ตัวที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายข
0: ึ้นเรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครแอดวานซ์มากขึ้นก็ว่ากัน
2: ใช่
1: เบสิก
0: ประมาณน
1: ั้
0: นคร
1: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกียวปล่อยไปเนี่ยให้เกียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: ก็เ
0: กียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
2: เราก็เจาะตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
0: ็ให้ไปล
2: ง
0: เลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: เอาข้างเดียวก่อน
2: แล้วเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
1: แต่พอตั้ง
2: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
1: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ
2: ่ะนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอดดันเข้ามาได้เลยปึ๊บ
1: เอาเลยนะ
2: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นนะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะที่ร่วมกัน

0: ในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
1: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะครับก็คือจะแขวนเหมือนโน่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดละอ
0: ัน
1: นี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไงอ่
1: ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
2: ที่มันเป็น
0: คร
2: ับ
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้
1: มันดอก
0: ง
1: ่
0: ายหน่อย
1: ง่ายง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลย
0: ใช่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: นำซะก่อนเราจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออ
0: เจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: อ๋อก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมจับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3 อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: ใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบออฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้อทอนนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะชาเฮ้คอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
3: อมรินทร์ทีวี

ของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

าดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวังคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจตซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจตได้ขับรถยนต์ราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองและเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็น

ผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 8,000 บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของธุรกรรมนะครับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยกฎหมายแพ่งพาณิชย์การกู้ยืมการซื้อขายต่างๆเหล่านี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
0: ยังอยู่แถวๆเรื่องเด
1: ิ
0: มใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนค่ะ
1: ครับสัญญาต่างตอบแทนก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็คงเป็นบางตัวอย่างที่ยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างครูฝึกอะไรต่างๆเหล่านั้นบ้างนะครับแล้วว่าเรื่องของการประกาศซึ่งเราจะเจอกันบ่อยนะครับประกาศให้รางวัลกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราหายไปอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องผูกพันต่อการที่เราประกาศกันไว้อย่างไรนะครับสัญญาจ้างต่างๆเหล่านั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับมันมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จะต้องไปรับผิดกันอย่างไรฝ่ายไหนจะรับผิดได้บ้างนะครับผู้ที่ให้ความกระจ่างวันนี้เป็นใครครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณรัชดาชูศิลป์กิจเจริญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณสมศรีหอมกระโทกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นั้นสาระของเราสัปดาห์นี้มีอะไรติดตามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะผู้จัดการ
5: สวัสดีค่ะ
6: คร
4: ับ ผู้จัดการคะวันนี้ช่วงบ่ายอะค่ะมีนัดสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่มาแทนตำแหน่งพี่เก่งนะคะ
6: เอ้าเหรอผมเกือบลืมเลยนะเนี่ย
7: เดี๋ยวตอนบ่ายผมมารับผู้จัดการนะครับ
8: การเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอะจะมีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่จะมาแทนเก่งเอางี้เดี๋ยวไว้ผมเสร็จธุระเนี่ยผมโทรบอกอุดมดีกว่าส่วนทางนู้นอะเดี๋ยวผมโทรเลื่อนนัดเอง
7: ครับผู้จัดการ
9: บ่ายนี้มีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่เหรออ
4: ๋อใช่จ้า
7: เห็นโต๊ะทำงานเก่งนะและใจหายนะโอ้โหสงสารเพื่อนจริงเลยอายุยังน้อยอะนะไม่น่าเป็นอัมพาตจนเดินไม่ได้เลยนะ
9: ใช
4: ่ก็เป็นเพราะอุบัติเหตุนะสิเนี่ยทำให้ไม่ได้มาทำงานที่นี่แถมยังต้องจบชีวิตการเป็นครูสอนเทนนิสอีกนะ
9: แล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวล่ะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเก่งที่ป่วยอีกด้วยค่ะ
7: นั่นน่ะสิเอ้พี่นึกออกแล้ววันที่พวกเราไปเยี่ยมเก่งอะนะวันนี้ไม่นึกไม่ถึงเล่ามาฟังเก่งเขาบอกว่าเก่งเขาได้นั่งรถแท็กซี่อะนะจะไปสอนเทนนิสเนี่ยให้กับนพดลแล้วเพื่อเอิญมีรถคันหนึ่งอะขับด้วยความเร็วสูงอะขับเข้ามาชนเก่งจนทำให้เก่งอะกระดูกสันหลังหัก
4: จนเป็นอัมพาต
7: ใช่เลย
9: แล้วที่พี่เดชบอกว่านึกออกนึกอะไรออกเหรอคะ
7: ก็เก่งเขาเรียกร้องค่าจ้างสอนเทนนิสจากนพดลนะสิ
4: เรียกร้องค่าสอนแต่ว่ายังไม่ได้ไปสอนเขาไม่ใช่เหรอคะแล้วเขาจะจ่ายเงินให้เหรอคะเนี่ย
9: ใช่แล้วใครเขาจะจ่ายให้ล่ะคะ
7: ก็เก่งเขาบอกกับพี่นะว่าเขาเดินทางไปสอนแล้วแล้วเผอิญประสบอุบัติเหตุก็ถือว่าเขาไปทำงานให้แล้วล่ะสินะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ได้เหรอเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเขาจ่ายให้ก็ดีนะสิคะพี่เก่งอ่ะจะได้มีเงินใช้
9: แล้วอย่างนี้คุณนพดลเขาจะยอมจ่ายให้หรือเปล่าคะ
7: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
4: จ่ายน่าจะจ่ายจ่ายเถอะจ่ายเถอะ
0: จากกรณีดังกล่าวนายนพดลต้องจ่ายค่าจ้างสอนเทนนิสแก่นายเก่งหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างขอไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้าง
1: ครับก่อนตอบเลยนะฮะรอสัญญาณเดี๋ยวผมก็เลยครับเอามือวางที่แป้นก่อนนะฮะมาที่เป็นรูปมือนะครับแล้วแย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกที่หลังได้1นะครับตอนนี้สายตาจ้องอยู่ที่ปุ่มนะครับพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วกดครับเร็วกว่านะครับคุณสมศรีครับตกลงต้องจ่ายไหมครับ
3: ตอบขอใครค่ะไม่ต้องจ่าย
1: ไม่ต้องจ่ายทำไมคิดว่าไม่ต้องจ่ายครับ
3: พราะว่าเดินทางไปสอนก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้สอนนะคะ
1: น
3: ั่
1: นแหละฮะอันนี้ก็ถือว่ากำลังไปแล้วนะเขาก็รับผิดชอบในหน้าที่แล้วไงครับ
3: ก็ยังไม่ได้สอน
1: ยังไม่ได้สอนยังไงก็ไม่จ่ายนะคร
3: ับ ไม่จ่ายค่ะ
1: เป็นเราเราก็ไม่จ่ายเลยครับขอบคุณครับคุณรัชดา
5: ก็ไก
1: ่
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ก็ไก่ต้องจ่าย
5: ค่ะถือว่าเป็นพนักงานแล้วอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำหน้าที
1: ่
5: อย่างน้อยต้องได้อยู่ส่วนหนึ่งอะค่ะ
1: ต้องได้ต้องได้นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับ
10: ค่ะก็เป็นคำตอบคนละข้อนะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นข้อขอนะคะคือไม่ต้องจ่ายค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะคือในกรณีนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ไปปฏิบัติการสอนเทนนิสส่วนผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยแต่เป็นกรณีพ้นวิสัยโดยไม่ใช่ความผิดของนายจ้างนะคะคือถ้าเป็นกรณีความผิดของนายจ้างอย่างเช่นรถที่มาชนรถแท็กซี่เป็นนายจ้างนะคะเป็นผู้ว่าจ้างขอโทษไม่ใช่นายจ้างเป็นผู้ว่าจ้างอย่างนี้เนี่ยต้องรับผิดนะคะถึงแม้ว่าไปสอนไม่ได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยกฎหมายได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าสัญญาต่างตอบแทนนั้นเนี่ยเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของซื้อนะคะกรรมสิทธิ์จะโอนไปเลยเพราะฉะนั้นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็ต้องชำระหนี้กันนะคะเว้นแต่ว่าเนี่ยไปผิดแบบนะคะสัญญาเป็นโมฆะก็ว่ากันไปแต่ในกรณีนี้ซึ่งไม่มีโอนไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะถ้าว่าลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะคะลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องชำระหนี้เป็นการตอบแทนนะคะเว้นแต่ว่าการที่ชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะเจ้าหนี้นี่เองนะคะที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะซึ่งในกรณีนั้นก็ยังมีข้อยกเว้นอีก3ประการนะคะถ้าเป็นผู้ว่าจ้างไปชนนะคะ

0: ้องจ่ายเงินถึงแม้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าได้รับบทหนี้อย่างเช่นไม่ต้องนั่งรถแท็กซี่มาสอนมีคนมาจ้างให้ไปสอนแทนในกรณีที่เขายังสามารถไปสอนได้นะคะหรือว่า อยู่เฉยๆไม่ยอมไปขวนขวายทำอะไรอันนั้นก็จะต้องถูกหักออกมาแต่กรณีนี้ไม่ใช่เพราะว่าลูกหนี้ไม่สามารถไปปฏิบัติการชำระหนี้เป็นการพ้นวิสัยแต่ไม่ใช่ความผิดของใครก็ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นกันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอค่ะ
1: ก็คงชัดเจนนะครับเพราะนั้นไม่ต้องชำระนะครับไม่ต้องชำระนั้นข้อนี้ถูกครับ
2: ข้อนี้คุณสมศรีตอบถูกค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
3: ไม่คิดว่าจะทำธุระเสร็จได้เร็วขนาดนี
4: ้คือลูกค้าคนนี้พูดง่ายไม่เหมือนคนเมื่อวาน
3: เป็นไง
4: คุยกันอยู่ครึ่งวันยังตกลงกันไม่รู้เรื่องเลย
3: นี่ก็หลายโมงแล้วไปหาร้านกาแฟหาอะไรเย็นๆมาดื่มให้ชื่นใจหน่อยดีกว่า
4: เออดีกำลังคอแห้งพอดีไปติ๊กวัดนายดูดิป้ายอะไรมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ย
3: อ๋อป้ายแมวดิ
4: ป้ายแมวโอ้โหอยู่ข้างหลังมั้ยเนี่ย
3: นี
4: ่เอาเหรอ
3: สีน้ำตาลเพศเมียน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมเขามีชื่อว่าสุดสวยและนำมาคืนนางทับทิมจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0999995555
4: โอ้โห 50,000 บาท
3: ไม่ใช่เงินน้อย
4: ๆโอ้โหตั้ง 50,000 แสดงว่าเจ้าของอะต้องรักแมวตัวนี้มากๆแน่เลย
3: จริงที่สุดเลยไม่งั้นเขาไม่กล้าลงทุนขนาดนี้หรอกแมวเขาคงสวยน่าดูเลยนะ
4: โอ้โหยังไงก็ขอให้เขาเจอไวๆแล้วกันนะ
5: เร็วได้อาหารได้เวลาอาหารดีแล้วเนี่ยเร็วสวยลูกมาเร็ว
6: มีกินแล้วเร็วเนี่ยแม่คะถ้ายังไงเดี๋ยวเพจจะออกทำธุระข้างนอกนะคะแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวเพจจะซื้ออาหารเย็นเข้ามาด้วยแม่ไม่ต้องทำกับข้าวนะคะ
5: จ้าเดี๋ยวแม่ฝากซื้ออาหารให้กับโต๊ะจุดสวยนะดิเนี่ยใกล้จะหมดแล้ว
6: ได้ค่ะเอาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่คะแล้วที่คุณแม่บอกว่าจะให้เงินรางวัล 50,000 กับพลเมืองดีที่นำเจ้าสวยมาคืนน่ะได้ให้หรือยังคะ
5: ก็ไม่ได้ให้นะสิโชคดีนะที่คุณตำรวจเนี่ยเขาเอาเจ้าสวยเนี่ยมาคืนแล้วก็โชคดีเป็นอันดับ2ก็คือเราอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับคนที่เขาเอามาคืน
6: อ้าวทำไมล่ะคะในเมื่อเราอุตส่าห์ไปติดป้ายประกาศว่าเราจะให้รางวัลกับคนที่นำเจ้าสวยมาคืนเรา
5: ก็แม่น่ะได้ไปเก็บป้ายประกาศน่ะก็ติดไว้ตั้งปีนึงแล้วไม่เห็นว่ามีใครเขาจะเอามาคืนเลยแม่ก็เลยถอดใจคิดว่าคงไม่ได้เจ้าสวยๆกลับคืนมาแล้วล่ะ
6: ถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรออกไปทำธุระก่อนนะคะแล้วจะรีบกลับค่ะ
5: จ้าอิ่มหรือยังจ้าน
7: ี่ไงมีคนอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะสงสัยอ่ะจะเป็นเจ้าของแมวที่ชื่อทับทิมแน่เลยอ่ะ
3: ใช่ก็ที่ติดป้ายประกาศตามหาแมวที่หายไงเอ๊ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาชื่อคุณทับทิมนะโอ้โหแล้วนั่นแมวที่นายเจอเลยหรือเปล่านะ
7: ใช่นี่แหละแมวตัวนี้เลยใช่เลย
3: ไปไหน
7: ไปหาเขาสิคุณ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
8: ค
3: ่
8: ะ
3: ใช่บ้านคุณทับทิมหรือเปล่าครับ
8: อ๋อใช่ค่ะ
7: คือผมชื่อโชคอะครับคนที่เจอแมวนะครับแล้วพาแมวไปให้กับตำรวจนะครับ
8: อ๋อสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะคะที่สาวเจ้าสุดสวยมาคืนงั้นเชิญในบ้านก่อนค่ะ
7: ครับในบ้านก่อน
8: เชิญนั่งค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ทานนะคะ
7: โอ้ยไม่เป็นไรครับพวกผมทานกันมาแล้วครับ
8: ต้องขอบคุณคุณโชคอีกสักครั้งนะคะที่นำแมวมาคืนคุณตำรวจ
3: ครับผมก็ที่มาในวันนี้นะครับก็เพราะว่าผมเคยเห็นติดประกาศแมวหายนะครับเห็นคุณทับทิมบอกว่าถ้าใครเจอแมวจะให้เงินรางวัล 50,000 บาทใช่หรือเปล่าครับ
8: ใช่ค่ะ
7: ครับแล้วที่ผมมากันวันนี้ครับก็คือจะมาขอรับเงิน 50,000 บาทนะครับ

0: คงไม่ได้ละมั้งคะเพราะก่อนที่ฉันจะได้รับแมวคืนจากคุณตำรวจดิฉันก็ได้ปลดป้ายประกาศออกก่อนตั้งแต่6เดือนที่แล้วค่ะ
1: ผมเห็นป้ายและอ่านข้อความแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงคุณทับทิมต้องให้เงินเพื่อนผมนะครับ
0: คงไม่ได้มั้งคะที่ฉันต้องเอาป้ายปลดประกาศออกไปตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะคะฉันติดมาประมาณปีนึงก็ไม่มีใครเอามาคืนนะคะ
2: ยังไงก็ต้องจ่ายนะครับเพราะผมเนี่ยมีคนเจอแมวแล้วก็พาไปให้กับคุณตำรวจผมมีหลักฐานด้วยนะครับ
0: ยังไงฉันก็ไม่จ่ายค่ะเพราะว่าคุณโชคเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
1: ยังไงก็ต้องจ่ายครับ
2: จ่ายครับงั้นเอาแมวคืนนะ
3: จากกรณีดังกล่าวนางทับทิมต้องมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้แก่นายโชคหรือไม่ก็ต้องมอบเงินรางวัลขอไม่ต้องมอบเงินรางวัล
4: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับ พี่เอามือนี้วางเอามือนู้นกด โอเคถนัดซ้าย ตกลงต้องมอบไหมฮะ
5: มอบค่ะ
4: พ่อกอมอบพ่อขอไม่ต้อง
5: ตอบข้อต่อค่ะ
4: ก็ทำไมเพื่อนต้องมอบอะครับ
5: เพราะว่าเขาเห็นป้ายประกาศก่อนที่จะปลดออกค่ะ
4: นั้นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราไปติดเอาไว้ครับขอบคุณครับคุณสมศรีฮะ
6: ต้องจ่ายค่ะข้อกอ
4: ข้อกอเหมือนกันนะครับทำไมต้องจ่ายฮะ
6: เพราะว่ายังไงก็คือประกาศต่อสาธารณชนแล้วอะค่ะ
4: คือครั้งแรกอะเสียดายแมวตอนหลังเนี่ยเสียดายเงินเลยไม่รู้สรุปแล้วต้องจ่าย
6: ต้องจ่ายค่ะ
4: อ้าวนะครับขอบคุณจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับอาจารย์นะ
7: ทั้งสองท่านก็ตอบถูกทั้งสองท่านนะคะคำตอบก็คือข้อกอค่ะต้องจ่ายค่ะเหตุที่ต้องจ่ายเพราะว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาภาษากฎหมายก็เรียกว่าคำมั่นนะคะซึ่งคำมั่นเนี่ยเป็นการผูกพันฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้นะคะคนที่เอาแมวมาส่งเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้ก็ผู้ประกาศก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งมีกรณีที่จะยกเลิกได้ก็แต่ต้องทำในวิธีเดียวกันนะคะอย่างเช่นปิดประกาศว่าจะให้รางวัลเพราะฉะนั้นถ้าจะยกเลิกเนี่ยก็ต้องปิดประกาศว่าไม่ให้รางวัลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแค่เพียงเอาป้ายออกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกคำมั่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถึงแม้ว่าผู้นำแมวมาให้เนี่ยจะทราบหรือไม่ทราบผู้ให้คำมั่นก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นชีวิตประจำวันนะเราจะเห็นแมวหายสุนัขหายปิดประกาศไว้เพราะฉะนั้นใครที่นำไปให้นะคะถึงแม้จะไปให้กับตำรวจนะคะแล้วตำรวจส่งมอบให้กับเจ้าของแมวที่แท้จริงเจ้าของแมวที่เคยปิดประกาศไว้ก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นค่ะ
4: สรุปแล้วต้องจ่าย
7: ต้องจ่ายค่ะ
4: ขอบคุณครับดังนั้นข้อนี
3: ้ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
4: ครับนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเผื่อไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรอที่จะไขคำถามนะครับซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเราพบกันในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองหลวงนะฮะหรือว่าเมืองที่เป็นตัวจังหวัดที่มีการคมนาคมที่จอดแจขับรถไป
8: ค่ะ
4: แล้วบังเอิญถูกรถข้างหลังชน
8: ค่ะใช่
4: แล้วรถเราก็ไปชน
8: ใช่เป็นแบบแซนด์วิชเลยค่ะ
4: แซนด์วิช
8: เราอยู่คันกลางแล้วโดนประกบอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วข้างหลังก็ขับหนีแล้วเราจะทำยังไงนะครับ
8: ใช่ค่ะ
4: ท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรออยู่ในช่วง
3: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: สบายสบาย
9: กับกฎหมายเพื่อประชาชนใช่ไหมคะ
10: หลายคนที่ผมไม่เจอนะ
9: ค่ะ
10: เขาบอกว่าดูรายการนี้แล้วรู้สึกว่าไม่หนักไม
9: ่
10: เครียดเบาเบาเหมือนนุ่นเลยนะ
9: แต่ได้ความรู
10: ้
9: ใช่ไหมคะอาจารย
10: ์เอาเริ่มเลยอาจารย
9: ์อาจารย์คะตอนหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยเจอปัญหารถไฟชนกันบ้างไหมคะอาจารย
10: ์อ๋อมีสาวๆมาพร้อมกันหลายๆคนใช่ไหม
9: ไม่ใช่เขาหมายถึงว่ารถไฟจริงๆชนกันนะคะอาจารย
10: ์เฮ้ย อาจารย์มีปัญหาอะไรเรื่องรถไฟชนกันมาถามเหรอ
9: จริงๆแล้ววันนี้คำถามวันนี้ไม่ใช่เรื่องรถไฟชนกันนะคะเป็นเรื่องรถตู้ชนกันค่ะแต่ว่าดิฉันไม่รู้จะขึ้นอะไรก็เลยเอารถไฟชนกันมาขึ้นก่อน
10: ทำไมไม่เอาต้นเสามาชนกันมั่ง
9: อ๋อไม่เอาค่ะอาจารย์คะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ผมที่ถามมาเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมขับรถมาตามท้องถนนค่ะอาจารย
10: ์
9: ช่วงนั้นก็ขับตามรถตู้คันหนึ่งอยู่นะคะหลังจากนั้นก็มีรถตู้อีกคันหนึ่งเนี่ยมาขับตามท่านผู้ชมทีนี้ไอ้ช่วงเกิดเหตุมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์รถคันหลังเนี่ยชนท้ายรถท่านผู้ชมจนทำให้รถท่านผู้ชมเนี่ยไปชนกับรถคันหน้าและไอ้รถคันหลังนี่มันนกรู้ค่ะอาจารย์พอชนปุ๊บมันรีบถอยหลังแล้วแซงไปหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะทีนี้ไอ้รถคันหน้าเนี่ยเขาก็มาเล่นงานท่านผู้ชมสิคะประกันก็มาให้ท่านผู้ชมจ่ายค่าเสียหายท่านผู้ชมก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นคนชนคนที่ชน
10: อ
9: ่ะคันหลังแล้วมันหนีไปแล้วแล้วไอ้คันเนี้ยมันไปชนคันหน้าอีกทีหนึ่งประกันไม่ยอมค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครดูรายการเราก็เลยเขียนมาถามบอกอาจารย์อย่างนี้ผมต้องรับผิดหรือเปล่าผมไม่ได้ชนเขาผมต้องจ่ายค่าเสียหายหรือเปล่าต้องมีความผิดไหมอะไรเนี่ยอาจารย
10: ์ที่เราจะให้เขาพึ่งได้ไหมเนี่ย
9: ต้องพึ่งได้ไหมต้องอยู่ที่อาจารย์นะคะ
10: ต้องจุดธูปจุดเทียนเป็นที่พึ่งแล้วมั้ง
9: เป็นที่พึ่งเลยค่ะ
10: คืออย่างนี้อาจารย์ถ้าเอาตามข้อเท็จจริงเลยน
9: ะ
10: แบบที่เราไม่รู้เรื่องแล้วตามที่เขาพูดเป๊ะๆ เลยเนี่ยนะผมฟันธงแบบตรงๆเปรี้ยงๆเลยเราไม่ต้องรับผิด
9: เ
10: พราะเราไม่ใช่เป็นคนชนและเราก็ไม่ใช่เป็นคนสร้างอุบัติเหตุให้มันเกิดขึ้น
9: ใช่เราก็ถูกชนเหมือนกัน
10: ใช่
9: ใช่ค่ะอาจารย
10: ์เหตุครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากคันอื่นมาชน
9: ใช่ค่ะ
10: แล้วเวลาคันอื่นมันชนเราเนี่ยอาจารย์มีรอยบุบไหม
9: ค่ะก็ต้อง
10: อาจารย์ก็มีไหม
9: ก็ต้องมีแน่นอนค่ะอาจารย
10: ์มันต้องเปลี่ยง
9: ท้ายรถเราอะนะฮะยุบเลยอะ
10: แล้วจากรถเรา
9: ค่ะ
10: ก็ไปกระแทกรถ
9: คันหน้าใช่ค่ะอาจารย
10: ์ผมเอาเฉพาะพยานหลักฐานที่ว่านี
9: ่ค่ะ
10: ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นได้ว่า
9: ค่ะ
10: เฮ้ยผมไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิด
9: อ๋อค่ะ
10: ในแง่ของกฎหมายเนี่ย
9: ค่ะ
10: ใครเป็นคนทำละเมิด
9: อ๋อ
10: คนนั้นต้องรับผิด
9: ใช่ค่ะอาจารย์
10: อาจารย์ทำหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถามมาเนี่ยท่านผู้ชมทำหรือเปล่าครับ
9: ใช่
10: เมื่อท่านผู้ชมไม่ได้ทำ
9: ค่ะ
10: เราก็ปฏิเสธนั่นประการที่หนึ่งก็คือพยานหลักฐานซึ่งเห็นจากการชนท้าย
9: ค่ะ
10: สอง
9: ค่ะ
10: ถ้ามันมีกล้องวงจรปิด
9: ด้วยยิ่งดีใหญ่เลย
10: โอ้โหเลิศประเสริฐศรีกับคุณเลย
9: ใช่ใช
10: ่และสาม
9: ค่ะ
10: ถ้ามีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
9: ค่ะ
10: ทั้งหมดเหล่านี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณสามารถสู้คดีได
9: ้
10: แม้ว่าประกันเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยไม่ยอมเรื่องของคุณคุณอยากจะเอาผมไม่ให
9: ้อ่
10: ะแต่คุณอยากได้ก็ฟ้องร้องม
9: า
10: ฟ้องมาแล้วเราก็สู้จึงมีข้อแนะนำหนึ่งเรามีเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือ
9: ค่ะ
10: ถ่ายภาพ
9: ถ่ายไว้ก่อนเลย
10: ถ่ายสภาพแวดล้อมให้เห็นหมด
9: ค่ะ
10: ทุกส่วน
9: ค่ะ
10: และถ้าสามารถติดต่อเอากล้องวงจรปิดมาได
9: ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
10: ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้ามีพยานบุคคลประกอบผมเชื่อว่าอย่างนี้ทั้งตัวรายการเราก็พอจะเป็นที่พึ่งได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้ธูปเทียนเทพเทวาก็พอจะช่วยโดนบรรดาได้เป็นที่พึ่ง
9: ที่พึ่งได้นะคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้แต่ละรถเราก็มีกล้องของเราอยู่ที่รถ
10: แล้ว
9: นะคะอาจารย์นะมีกล้องติดที่รถอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสบายใจได้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทำละเมิดครั้งนี
10: ้
9: ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรับผิดแต่มันปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราต้องมีหลักฐานมีพยานมายืนยันให้เขาเห็นนะคะอย่างเช่นกล่องวงจรปิดพยานบุคคลนะคะหรือว่าท้ายรถที่ถูกชนอย่างนี้นะคะก็ดูเอาไว้แล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงไม่ต้องรับผิดชอบนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
4: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ข้อแนะนำไปแล้วนะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับว่ากรณีที่เราถูกชนแล้วกลายเป็นแซนด์วิชตรงนั้นเนี่ย ความรับผิดจะเป็นของใครบ้าง นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันบ่อยมาก นะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมนะครับที่ จะประสงค์มาร่วมตอบคำถามมีข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นทำยังไงบ้างคะ
11: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะเราก็มีช่องทางเพิ่มเติมค่ะคือทาง Facebook นะคะสามารถเขียนจดหมายหรือว่าติดต่อกับเรามาได้ตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ
4: กดให้ถูกนะครับ Facebook
11: ก็
4: สามารถที่จะเปิดช่องทางนะครับหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นกันมานะครับนั้นรายการของเราก็ยืนหยัดในการที่จะทำประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เราก็มาเจอกันนะครับมอบเอาสาระกฎหมายนะครับวันละเรื่อง2เรื่องนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่ไปประกาศให้คำมั่นนะครับตอนแมวหรือสัตว์เลี้ยงหายเนี่ยเสียดายมากให้เงินรางวัลเลยครับเท่าไหร่ก็ยอมพอประกาศไปสักพักจะเริ่มเสียดายเงิน อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะทำต้องไปแก้ด้วยวิธีการเดียวกันที่ท่านอาจารย์บอกไว้ จึงจะไม่ต้องไปผูกพันในการที่ต้องให้รางวัลกับเขาเมื่อเขาทำงานจริงนี้สำเร็จนะครับ นี่คือเป็นความห่วงใยของรายการของเรานะครับในสัปดาห์นี้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
11: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์นะคะคำว่า bilateral contract ค่ะแปลว่าสัญญาต่างตอบแทนนะคะหมายถึงสัญญาที่คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกันคู่สัญญาจึงเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในสัญญาเดียวกันค่ะ
4: ครับทั้งหมดนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
11: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย

ายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่